0: ชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะมีทางดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
4: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องเนี้ยน่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
2: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
5: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Costตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชน ที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
8: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
10: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าทางหน่วยรับธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้1หนังสือมอบอำนาจ2บัตรประชาชนตัวจริง3สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

0: ทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
0: สารข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลัสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลัสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
1: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา21:00 ซึ่งแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ฮาไททิพย์มิจาดกับนภภากรตรงคาสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4-9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทย์ล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย1-2เซต7-5 3-6และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก โอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักชนิดเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจิรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ Thailand Ranking เป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา22นาทีทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจัง

0: จังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1 นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยพุทธศาสนาที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแยมอนเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอนหมายถึงการขับร้องถ้าแยมอนเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังค
0: ัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนับยามสรณะมันนาปาทังพนามาเสง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติอดีกาญาทาโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุคตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธายโนตาราวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพะธมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: อัปมาดวักวรรณนาว่าด้วยความไม่ประมาทผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอรรถกถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติสติวิปวาโสถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคำอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสตอบปัญหาของอชิตมานพสิทธิพราหมณ์ภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้โดยทำอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไปแล้วแม่นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทใน4สถานคือ1ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัด2ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคือง3ระวังใจไม่ให้หวงในอารมณ์อันน่าหลง4ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรมสองอย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในโลกทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวดีในพัทธวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอทิฐะอุปสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกียรติคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการคบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไป คราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตคนมากคือเมืองอินเดียโดยปกติสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีอหิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนทองในภาษาของเราไม่ได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังหวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอรรถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัทธวดีเศรษฐีและพัญญารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อพึ่งพาอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเต็มทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้มารดาบิดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเราสละทรัพย์วรพันธ์ให้ทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปี้กระเป๋าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายพัญญาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารภของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกรำพระอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิกุลว่าเธอรับกี่ส่วน3ส่วนค่ะเธอตอบมิตรกุดุมพีก็มอบให้3ส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มารดาบิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหาร2ส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคด้วยแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำครวญไปกับคนขอทานไปขออาหารจากมิตรกุดุมพีต้องการเท่าไหร่1ส่วนเจ้าข้าเธอตอบมิตรกุดุมพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าชิบหายซะเถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอ3ส่วนเมื่อวาน2ส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามาสตรีผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาราดรดบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนั่นนายมิตรกุดุมพีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไป3ส่วนเมื่อวานนี้รับไป2ส่วนวันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัววันนี้เองหรือนายท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าเพื่อที่ฉันรับไป3ส่วนวันก่อนนั้นเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานแล้วตายวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียวพ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใครมิตรกุดุมพีถามอย่างสงสารและเห็นใจสามาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุดุมพีฟังไม่ได้ปิดบังอำพรางเลย มิตรคุดุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เอามือลูบศีรษะสามาจุ่มพิษที่ศีรษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาเจ้าเป็นธิดาของภัทรวดีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิดาของเราดังนี้แล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามปกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอึกทึกเอ็ดอึงมากเพราะแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรกุฎุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรกุฎุมพีตอบว่าไม่สามารถทำได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทำได้ทำอย่างไรลูกคุณพ่อให้คนล้อมโรงทานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งวงเล็บเปิดแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟเป็นต้นวงเล็บปิดเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรคุดุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซ็งแซ่หมดไปจริงๆมิตรคุดุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของฐานเคยได้ยินเสียงเซ็งแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อมาได้ยินสองสามวันประหลาดใจเมื่อพบมิตรคุดุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้ในฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคำต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรั้วที่โรงทานวดีแปลว่ารั้วสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่า

ปรางบริวารไม่นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารในงานนักขัตฤกษ์บังเอิญต้องเดินผ่านทางพลานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิพัทธ์จึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงสั่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวังและเกรงว่าหากพลาดพลั้งลงอาจมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกโบยตีโดยพระราชอาทยาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึง2ครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและพันยาคลาออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้อะไรกันนี้ครับพ่อพระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชองค์การมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายพ่อหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีมาเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุลทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งอุเชนีนครและพระนางมาคันธียาสาวงามแห่งมาคันธิทียคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นจึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันธียาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุคือนิวเดลฮีปัจจุบันปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอัปสรเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์มาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้จึงเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระตถาคตผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศกว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้เขาครองเรือนอยู่ด้วยกันเขากล่าวกับพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยมากข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าท่านท่านควรเป็นพัสดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคอยอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรพราหมณ์เข้าไปในบ้านบอกพันยาให้แต่งตัวบุตรีให้ดีแล้วนำออกไปภายนอกเพราะได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้วข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมากด้วยสงสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรงพราหมณ์และพันยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศาสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี่เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมณ์ตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล้องในกามารมณ์และแล้วได้กล่าวกับลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าชนีเป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อวดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่า

รอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพราหมณ์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตันหาราคาอรดียั่วเยาแต่หาทรงพึงพระทัยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พอใจในเมถุนคือการเสพกามเพราะได้เห็นนางตันหาราคาอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะนั้นเล่าเราจะพอใจในธิดาของท่านอันเต็มเรี่ยมมูดและกระดิกคืออุจจาระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอื่นอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผู้อาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมัญญาตอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พัสดาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณะโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันธยาจะผูกอาฆาตในพระองค์พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมรรคผลแก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสำเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากไว้กับจูละมาคันธยาผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระศาสดาไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจูละมาคันธยะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีมีบริวาร500ขณะที่พระนางมาคันธยาทรงเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอนนท์ทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระศาสดาไม่ได้ทรงหวั่นไหวตรัสกับพระอนนท์ว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่าเราจักอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสกับแก่พระอนนท์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายในวันที่7จะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธยาทราบว่าเที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมภ์บำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกำจัดพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องจะใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระอุเทนเอาพระทัยไปฝากฝ่ายกับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธยะเอาไก่เป็น8ตัวและไก่ตาย8ตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณห้องเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข้ามหาดเล็กทูลใครพระราชาตรัสถามปุโรหิตมาคันธยะพระเจ้าข้าเท่าไร8ตัวพระเจ้าข้าเออดีแกงแก้มเหล้าพระราชาตรัสพลางทรงพระสวนให้ใครแกงดีพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางสามา

งไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทำปาณาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธยากระซิบให้นำไก่ตาย8ตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงสมนัสตรัสว่านี้เป็นหน้าที่ของเรามหาดเล็กนำความนั้นมาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทำทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุรทัตตาและพระนางมาคันธยาแห่งละ7วันพระนางมาคันธยาทราบว่าอีกวัน2วันพระราชาจักเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงสั่งให้อาว่าให้นำงูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ในช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพินนั้น 2-3 วันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึง3ครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วยพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ตามเสด็จมาก็เพราะทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนำพินคู่พระทัยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรและบรรทมพระนางมาคันธยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมา 2-3 วันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังพานอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าข้าแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่าอย่าเสด็จประสาทของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขลาก็หาฟังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ทรงโก่งธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสามาวดีให้โอวาทแก่บริวารของตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทำลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศรอาบยาพิษพุ่งอุรับประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์มีอาการประหนึ่งว่าจะจองหทัยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตฉะนั้นจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระโยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขอจะได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงทรงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาประสาททรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศ7วันทรงขอร้องให้พระนางสามาวดีรับพรพระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นหนึ่งนิดพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศาส

0: สดาทรงมอบหน้าที่นั้นให้พระอานนท์ตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์ก็พาภิกษุประมาณ500รูปไปสู่ราชกุลเป็นหนึ่งนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธยามีความข้างแค้นเพิ่มพูนขึ้นพระตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปเลื่อมใสในพระสมณะโคดมเสียอีกพระนางทรงดำริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธยะไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้องลั่นดานประตูภายนอกเสร็จแล้วเผาปราสาทขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาคันธยะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้ประสาทพระประสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลั่นดานประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาประสาทพระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มนสิการเวทนาปริคหะกรรมฐานคือกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาหาถาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทำการกิริยาคือตายแล้วสำปรายภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำการอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเสมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนผ่านมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้รีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสียแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหทัยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระทัยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอมาตย์ซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไม่คอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทำอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจากจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมฉันกรรมอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสั่งอาให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพอพระทัยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งหมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาติเหล่านั้นด้วยการทำสักการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราทีนั้น คนที่มิใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงก่อนจะนั่งอ่านครับ
2: ไม่ใช่ถึง50คนเหรอฮะรถตู้ตั้งกี่คันสมเด็จต้องออกมาจากสมเด็จแต่ตีสี่มาใส่บาตรเราทันแต่ถ้าอยู่ในบ้านตาดแล้วมาใส่บาตรไม่ทันเดี๋ยวโอ้ยมันต้องเอาคอนไปโยนใส่หลังคาบ้านแล้วเขาอยู่ถึงอำเภอสมเด็จที่ยังมาใส่บาตรทันแต่เราอยู่ติดกับวัดเนี่ยใส่บาตรไม่ทันเนี่ยไม่ได้แล้วนี่ในพรรษาก็เป็นโอกาสที่พวกเราคณะศิษยานุศิษย์ชาวพุทธเราจะได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรถวายการอุปถัมภ์ต่อภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดจำพรรษาอยู่ในวัดเพราะการจำพรรษารวมกันก็ไม่ได้ไปทางอื่นทางไกลก็อยู่รวมกันมากเพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีอาหารการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่ออะไรต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกับพวกเราชาวบ้านทั้งหลายนั่นแหละแต่ของท่านได้มาจากการอุปถากจากการบำรุงของคณะศรัทธาญาติโยมของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งนั้นเพราะนั้นอันนี้เราคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมหรือชาวพุทธทั่วไปเราก็ถือว่ายกมาว่าเป็นหน้าที่ของเราในฐานะชาวพุทธที่เราจะช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนทายาทก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้ให้ท่านอยู่ได้อย่างสะดวกเพื่อท่านจะได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติธรรมให้มีความรู้ความฉลาดในธรรมเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมแล้วท่านก็นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาแนะสอนพร่ำสอนบอกกล่าวชี้แจงต่อพวกเราชาวพุทธทั่วไปหรือปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเราชาวพุทธได้เห็นได้ดูพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาอยู่รวมกันมากจึงจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมชาวศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมากเช่นกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ของเราในการอุปถัมภ์ในการบำรุงวัดวาศาสนาพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแล้วก็โอกาสเข้าพรรษาก็เช่นกันก็เป็นโอกาสที่พวกเราคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะได้เข้ามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้น้อยวันพระเราก็เข้ามาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระมาฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วก็นั่งภาวนาอบรมจิตอบรมใจของตนเองหรือถ้าเราสามารถปีกแวะจากภาระหน้าที่การงานของเราได้มากกว่าวันพระเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นกำไรของเราเองเพราะเรื่องธรรมะนั้นมันปฏิบัติแทนจะไม่ได้มันรับผลแทนกันไม่ได้มันเหมือนการรับประทานอาหารมันรับประทานอาหารแทนกันไม่ได้มันอิ่มแทนกันไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของผู้เราที่เราต้องการอิ่มหรือเราไม่ปรารถนาต้องการความหิวเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรับประทานอาหารโดยความอิ่มก็เป็นผลจากการรับประทานอาหารของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตทั้งโลกดำเนินทั้งโลกนั้นมันมีแต่กองทุกข์วนเวียนเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายจมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสล้วนแต่สร้างความทุกข์กดขี่ข่มเหงเราอยู่ตลอดแม้เราจะทุกข์มากขนาดไหนให้กิเลสมันพอเพียงเนี่ยมันอิ่มในทุกข์ของเราเนี่ยเป็นไปไม่มีหรอกกิเลสเป็นหิวในทุกความทุกข์ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลายิ่งเราทุกข์เท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งหิวยิ่งขบกัดเราหนักขึ้นให้เราจมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าความทุกข์นั้นเป็นอาหารของกิเลสอย่างดี จะบ่มรุงให้กิเลสมีกำลังขบกัดเรามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของความทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องหันเข้ามาศึกษาหันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะไปชำระกิเลสชำระทุกข์ที่ครอบงำจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติให้มาเบาบางจางออกไปจนถึงหลุดออกไปเพราะฉะนั้นในพรรษาก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่พวกเราคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราจะได้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดหรือแม้ถ้าเราไม่มีโอกาสยังไม่มีความสะดวกที่จะเข้าวัดเราก็ภาคเพียรตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราอยู่ในบ้านให้ได้ทุกวันหรือถ้าไม่ได้ทุกวันเราก็จะได้ทุกวันพระแต่ยังไงก็ต้องขอให้มีการอบรมจิตอบรมใจของเราให้ในพรรษาไม่ใช่ในพรรษาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรจากพรรษาเลยมันก็เหมือนขาดทุนแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะมีพรรษาหน้าต่อไปอีกเพราะในพรรษานี้เรามีแน่นอนเราก็จะเอาประโยชน์จากการเข้าพรรษาของคณะสงฆ์ทั้งหลายให้มาเป็นประโยชน์ของพวกเราเพราะการประพฤติปฏิบัติมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็จะเป็นผู้เสวยความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่นำพาชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรตั้งใจรับพรตั้งใจยะถา

ติเอจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรสุยาธามณิโชติ

สุขัสตุจุปัฏฐวายอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุชายาเสธิธนังราภังโสธิภาคยังสุขังพลังเสริอายุจวานโนจาโภคังวุธิจยสวาย

0: สัทธาโสทิภาวันตุเตแล้วในเดือนนี้ก็เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งของวัดป่าบ้านตาคือเดือนสิงหาคมจะเป็นวันชาติการขององค์หลวงตาปีนี้ครบรอบ113ปีขององค์หลวงตาในวันที่12สิงหาเพราะฉะนั้นในวัดป่าบ้านตาเราก็นับตั้งแต่องค์หลวงตาจะนำดำรงขันอยู่เราก็จะมีงานวันชาติการขององค์หลวงตาตลอดมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในวันที่12สิงหาคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็อย่าลืมเนอะเอาพากันจัดอาหารทานกันทานอาหารกันซะก่อนทานอาหารซะก่อนเอ้ยวิเศษวิเศษมานี่หน่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการได้พอในย่องก่อนชนังหันจากสลายวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:52 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกลบเคลียฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอาไถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาหลุมให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่ให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามาวดีสิ้นพระชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการหญิง500คนพระนางสามาวดีนี่แหละเป็นประมุขบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่ป่าหิมพานต์อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยหญ้าริมแม่น้ำพระราชาไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจากลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไหม้หมดอย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสักพันเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้สรีระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้นหมกไหม้อยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจำนวนร้อยชาติแล้วเพราะเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพระนางสามาวดีและเรื่องพระนางมาคันธยาว่าหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ตายธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทในที่นี้ได้ทำเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียร สติการงานอันสะอาดการใคร่ควรก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาทความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากมันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำคือไตร่ตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทำอันจักอำนวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทำแต่เฉพาะเหตุอันจักอำนวยผลเป็นสุขให้ความสำรวมนั้นคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้มีความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่1แห่งอัปปมาทวรรคนี้โปรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้3คือ1อิสริยยศความเป็นใหญ่2เกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก3บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระอรรถกถาจารย์ขยายความว่าได้แก่ 1. โภคสมบัติ 2. ความนับถือ 3. ความมีเกียรติและ 4. ความสรรเสริญเรื่องกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีทรัพย์40โกฏคือเท่ากับ400ล้านคราวหนึ่งอหิวาตกโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในบางในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่ออหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรผัดซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้40โกฏเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาบิดาร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปไปอยู่ณภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึง12ปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังทรัพย์เห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากกระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมภะโคสกะก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งน่าคือเปิดเที่ยวปลูกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนขุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมภะโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมภะโคสกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมิตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคน ให้ตื่นขึ้นจากทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสดับเสียงของกุมภะโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายนั้นมาสู่ราชสกุลให้จนได้

ระราชาพิมพิสารพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปันปอนทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกุมภาโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่บ้านกุมภาโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภาโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภาโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภาโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภาโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภาโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภาโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภาโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมภาโคสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภาโคสกะคือเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภาโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภาโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สังวาสกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมเจ้าหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วข้าแม่กุมารีบอกช่างเธอลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภาโคสกะมีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ต่อมาอีก 2-3 วันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชโองการอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมภาโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับพวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโองการขัดขืนไม่ได้กุมภาโคสกะบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมือเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสัก1กหาปณะหรือ2กหาปณะก็พอกุมภาโคสกะตีเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกหาปณะที่ฝังไว้มา1กหาปณะและมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไป 2-3 วันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีกกุมภาโคสกะต้องไปนำกหาปณะมา1กหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีก 2-3 วันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกุมภาโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุตรมาแล้วพวกราชบุตรมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้คนรับจ้างถามหากุมภาโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมภาโคสกะไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อมายอมไปโดยดีพวกราชบุตรก็ฉุดไปโดยพละการนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุตรว่าพวกไม่มีมารยาทไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมภาโคสกะว่าไปเถิดเพื่อถึงแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสียใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมภาโคสกะถูกฉุดกระชากลากถูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่า

จ้าชื่อกุมภโคสกะหรือพะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่ะนี่กหาปณะของใครพระราชาตรัสพลางชูกหาปณะให้ดูกุมภโคสกะจำกหาปณะของเขาได้ตกใจคิดว่ากหาปณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรัพย์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรมี40โกฎพระเจ้าค่ะควรเอาอะไรไปขนมาเวียนพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้เอาเวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชคฤห์มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าค่ะราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกุมภโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึง40โกฎก็ไม่มีอาการเย่อหยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตัวทำตนประดุจคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรับจ้างแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาวพิธชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภโคสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทำสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตว่าอุทานวโตสติมโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้วการทำที่พึ่งโดยธรรมผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายความเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งนี้เกาะนี้อันน้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจห่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4คือ 1. กามความใคร่ในกามคุณ5 2. ภพความพอใจในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่3. ทิฏฐิความเห็นผิด 5. ขออภัย 4. อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ 4. ท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยธรรม 4 ประการเหมือนกันคือความเพียรอุทานะความไม่ประมาทอัปมาทะความสำรวมกายวาจาใจสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคือธรรมะเรื่องพระจุลปันถกพระจุลปันถกเป็นชาวเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกันสองคนพี่ชายชื่อมหาปันถกที่ชื่อปันถกเพราะเกิดในระหว่างทาง
ความจริงมารดาของพระจุลปันถกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใช้ของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งครรภ์ที่นั่นเมื่อครรภ์แก่ธิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่ไม่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครคุณก็ทราบไม่ใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่กลับมาในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับฆ่าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองและคงคลอดในทำนองเดียวกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันถกลูกคนที่สองว่าจุลปันถกเมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันถกจึงรบเร้าให้แม่พาไปหาตาและแม่และยายเมื่อพัญญานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมพัญญาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวรรณะต่ำสองสามีพัญญาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาบิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปฟังพระธรรมมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบพามหาปันถกไปด้วยจนมหาปันถกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปันถกบวชได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุลปันถกได้บวช ด้วยเศรษฐีอนุญาตด้วยดีจึงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกระอาอยู่บ้างเมื่อพระมหาปันถกมาปรารภอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปันถกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุลปันถกโง่เขลาเหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้คือดอกบัวโกกนุษย์มีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกรุ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองดูพระอังคีรสะคือพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นพระจุลปันถกท่องอยู่4เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่นั้น
พราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขลาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันโทหัวเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจนเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันโทเป็นผู้เขลาในการบัดนี้พระมหาปันโทเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อภัพในศาสนาจึงบอกให้ศึกไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึง4เดือนยังจำไม่ได้จะทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันโทผู้น้องไม่ปรารถนาศึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันโทเป็นเจ้าหน้าที่พระตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าผู้แสดงพัดคืออาหารถือความว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์แล้วแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพระตุเทศตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์วันนั้นหมอชีวกุมารพัฒน์เจ้าของอัมพวันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่อัมพวนารามนั่นเองฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระมหาปันโทถามจำนวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าใดมี500รูปเจริญพรพระมหาปันโทกตอบกระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้ทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งในโยมไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันโทกได้ยินดังนั้นเสียใจมากปลงใจว่าพี่ชายไม่ได้มีเยื่อใยในตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จักเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันโทออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปศึกและวันนั้นพระศาสดาผู้โลกนาถทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลปันโทเข้าไปในข่ายพระญาณจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลปันโทเดินมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุลปันโทตรัสถามด้วยพระกระแสเสียงอนุ่มนวลเจือด้วยพระเมตตากรุณาจะไปศึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลปันโทเธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าอย่าศึกเลยจุลปันโทมาเถิดมาอยู่กับเราตรัสดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลปันโทด้วยพระทัยกรุณายังความปราบปลื้มให้เกิดแก่พระจุลปันโทเป็นล้นพ้นแล้วนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้จุลปันโทนั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎีทรงพิจารณาว่าจุลปันโทนี้มีบารมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพระญาณโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลปันโทเธอนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปผ้าผืนนี้พลางบริกรรมคือนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าราโชหรนังราโชหรนังซึ่งแปลความว่าผ้าเช็ดธุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกฝ่ายพระจุลปันโทนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบผ้าพลางบริกรรมว่าราโชหรนังราโชหรนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆได้เห็นผ้านั้นเศร้าหมองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ๆแต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้าหมองไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาประทับนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกส่งพระญาณตามกระแสจิตของพระจุลปันโทส่งทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุลปันโทขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันโทเธออย่าคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนธุลีแต่เธอจงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุลปันโทแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุลีฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะ
ภิกษุลาธุลีมีราคะเป็นต้นได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบพระดำรัสพระจุลปันถกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายพระจุลปันถกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปื้อนธุลีพระศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลจากพระนราชทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเสโทนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองแล้วเพราะอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกได้น้อมนำน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกภิกษุในอารามยังมีอีกมิใช่หรือพระมหาพันถกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยมิใช่หรือพระเจ้าค่ะแต่พระศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุลปันโถกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพจักษุจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุถึงพันรูปเต็มอัมพวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกกำลังสาธยายพระธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุลปันถกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุลปันถกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัสบอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทำตามนั้นจึงได้พระจุลปันถกมาพระศาสดาให้หมอชีวกรับบาตรของพระจุลปันถกเป็นเชิงให้พระจุลปันถกอนุโมทนาพระเถระบรรลือสีหนาถคือดุจดังสีหะรุ่นขนองเขย่าพระไตรปิฎกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระคันธกุฎีบรรทมด้วยสีหะสายาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุลปันถกที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศจรรย์ในพระกำลังของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้พระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกอย่างยอดเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยทิพจักษุแล้วทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธสายาเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์อันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีหกสีออกอ่อนๆประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุคตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งไม่ได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจักไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอในเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกียทรัพย์แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกมาดังนี้ในอดีตการมานกคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตักกศิลาเป็นคนดีมาก
ปรนนิบัติอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะระลึกว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะมากแก่เราแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จำไม่ได้มองเห็นตนเป็นผู้อภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรเป็นสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งพาเขาไปในป่าแล้วให้เรียนมนต์บทนั้นท่านผู้อ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมีญาณรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ไม่ได้เมื่อมานพรับว่าจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไรก็จงท่องมนต์บทนั้นเสมอๆมานพรับคำของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาตอบต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าจากสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจากดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานพหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาธยายมนต์ขึ้นว่าคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิอหังปิตังจานามิจานามิหมายความว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าพรหลุดลุ่ยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุตรมาเชิญมานพหนุ่มนั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสำเร็จมาจากตักกศิลาหรือพะยะค่ะเรียนอะไรเรียนมนต์มาบทเดียวพะยะค่ะบอกเราบ้างมาได้หรือได้พะยะค่ะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนต์บทนั้นจบแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกระบกขอให้ช่างกระบกคือช่างตัดผมตัดพระศอพระราชาขณะปรงพระมสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างกระบกช่างกระบกตกลงวันหนึ่งขณะกำลังปรงพระมสุเขาสะบัดมีดโกนรู้สึกมีดคมร่อยไปหน่อยหนึ่งกำหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดโกนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงระลึกถึงมนต์ที่เรียนมาจากมานพได้จึงสาธยายขึ้นคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิอหังปิตังจานามิจานามิช่างกระบกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโทมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่าต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอ้ช่างกระบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างกระบกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสรณ์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนบทนั้นบทเดียวทรงเนรเทศเสนาบดีแล้วพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมนต์พระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลปันถกอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่าคนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตรสมบัติอันพระจุลปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึงอันเกษมคือพระอรหัตผลพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าอุทาเนนะปะปมาเดนะเป็นต้นทางแห่งการ
ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์

ส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนพาลชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วไว้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆาตกรรมนานาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เราร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพ่อพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบูลย์ได้ลักษณะแห่งคนพาลบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพาลดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องพาลนกษัตริย์พาลนกษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพาลสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการป่าวประกาศให้มีพาลนกษัตริย์ทั่วเมืองผู้คนพาลพากันเอาขี้เถ้าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสัปปะดนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ทรัพย์บาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนพาลแล้วได้ขอร้องไม่ให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลา7วันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายไม่ให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยสาวกก็ทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยที่บ้านของตนของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์7วันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครกันเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนพาลย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นแล้วนั่นแหละปัญญาเพียงดังปราสาทเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาทได้นักปราชญ์เป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนพาลผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้นสามารถบรรเทาได้โดยความไม่ประมาทคือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ำเก่าอันขุ่นออกแล้วใส่น้ำใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทำได้แล้วมิให้เสื่อมลงไปอีกกีดกันความประมาทที่ห่างไปแล้วมิให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุจปราสาทกล่าวคือที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากพบอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้

0: บัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมมองเห็นคนพาลเป็นผู้น่าสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากัสสปะเถระพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสสปอยู่ประจำที่ปิภลิคูหากรุงราชคฤห์ชาววันหนึ่งออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกกสิณคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพยจักษุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตวนารามทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุเหมือนกันว่าวันนี้กัสสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรหนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นผู้เตือนอยู่เสมอบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นบาลีว่าอัปมัตโตปมัตเตสุสุดเตสุพหุชาคโรอภะลัสสังวะสีคะโซหิตวายาติสุเมทะโซอธิบายความผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติท่านเรียกว่าผู้หลับหลับอยู่เป็นนิดส่วนผู้ไม่ประมาทมีสติ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีทางยติพระธรรมบริเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารุธรรมธรรมทยาสายของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงนั่งจันทร์ยังหันครับ
2: สมเด็จเข้ามาโอ้ยสมสมเด็จเลยแล้วปีนี้เป็นไงฝนฟ้าฮะ
3: ดีอยู่ครับผม
2: ดีอยู่เนาะ
3: ครับผมชาวบ้านดีอยู่แต่รอบนอกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่เออว่าไปนั่นแหละไปทางร้อยเอ็ดแห้งเลยเออเอามาทางสมเด็จเคยมาคารวะทุกปีมิได้ขาดมาอย่างสม่ำเสมอทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยว่าที่มีความสม่ำเสมอตลอดมาเออมาหำเว้ยเอามาไอ้นี่มันได้แนวพี่มันหรือเปล่าล่ะเออมันเรียนสือเป็นไงวะเออหนีเลยเนี่ยไอ้หมอนี่มันเกิดมานะมันร้องไห้หมดคืนร้องไห้จนตัวเขียวเลยไหมร้องไห้แบบชนิดแม่พ่อแม่ไม่ต้องหลับตั้งนอนเลยอุ้มตลอดวางเมื่อไหร่ก็เอ๊ะขึ้นมาเลยพอมันยกให้เป็นลูกฉะนั้นแหละมัดแขนรับเป็นลูกเออมันตอนนี้มันสงบแล้วเรียนหนังสือเก่งว่ายน้ำเลยเหรียญทองมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอฮะได้กี่เหรียญแล้วว่ายน้ำ
3: เต็มห้อง
2: ฮะนับไปได้แล้วเป็นกระสอบแล้วบอกตั้งใจ
4: ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วรู้ไหม
2: มาได้หมอเนี่ยเดินตามพี่เขารู้ไหม ต้องเรียนเสือให้เก่งๆนะครับ
4: เออดีมากเอามาเลย
5: เอ้ย
4: เคาะหัวดี
3: ครับกราบสวยๆครับกราบลงครับกราบขึ้นไปเลยก็ได้ขึ้นไป
4: ถึงมาขึ้นมากราบนี่มันจะตอนเนี้ย
3: เอ
4: ากราบพุทโธ
3: พุทเขา
4: พุทโธเอาอีกธัมโมเอาอีกสังโฆเดี๋ยวเป่าหัวก่อนเป่าหัวก่อนเก่งมากเลยไปเลยตอนนี้เก่งมากเลยใช่ไหมล่ะเออเด่นสุดยอดเลยเว้ยเอาถ้าพร้อมแล้วจะทำวัดก็เอานะเออเอาพร้อมแล้วก็พร้อมกันทำวัดอันเป็นประเพณีของพวกเราชาวพุทธที่ดีที
3: ่
4: ปูรพาจารย์ได้พาคณะศิษยานุศิษย์ทำมาตลอดพวกเราก็สานต่อประเพณีอดีงามของพวกเรา
3: พร้อมกันแล้วกราบด้วยครับพร้อมกันแล้วกราบครับผม

0: พันเต
1: อ้าวยกมา

0: Oh. อันนี้อาหารเอาย าเหรอ
1: ใบชา
0: ใบชาเป็นไงแบบนี้อันนี้มีใบชาขาวด้วยอาหังขมามิตมเฮหิปิเมขมิตะบังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินอาตมาไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามอาตมาขอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อมิให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากแม้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่อาตมาอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่อาตมาด้วยและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีกำลังจิตกำลังใจที่น้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันหากการดำเนินชีวิตของพวกท่านทั้งหลายขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่ในกิจการที่ทำทุกสิ่งทุกประการเถิดหากแม้ท่านทั้งหลายได้จ้างจิตเจตนา ป่าแท้ในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดฮะเข้าพรรษาแล้วชาวสมเด็จเรามีใครอธิษฐานไปจำพรรษาในวัดในวาบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะมีอยู่บ่ล่ะนี่ฮะมีอยู่สิเออแน่นั่นแล้วโอ้ยอยู่บ้านอยู่เมืองกับเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแต่งบ้านแต่งเมืองจน มีความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วพอเข้าพรรษานี่น่าจะหาโอกาสนะหาโอกาสว่าเราจะเข้าไปจำพรรษาในวัดแต่เราสามารถละวางปงภาระหน้าที่วางอะไรต่ออะไรเพราะมีผู้อื่นรับผิดชอบแทนเราหาโอกาสไปจะอยู่จำพรรษาบ้างก็ดีหรือถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่จำพรรษาเพราะต้องติดภาระธุระหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่อีกเยอะเราอาจจะปงวางปล่อยวางภาระหน้าที่ของเราทุกวันพระในวันพระก็ได้ไปจำศีลจำอยู่ภาวนาในวัดในวาเพราะถ้าเราอยู่แต่เฉพาะในบ้านแม้เราจะมีความตั้งอกตั้งใจมีเจตนาที่ดีก็ตาม แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันไม่อำนวยหรือไม่เป็นสัมปยะต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรามันมีภาระมีทุนละมีเกียรติมีกิจการมีอะไรต่ออะไรที่เป็นอารมณ์ในอดีตให้พวกเราต้องไปว้าวุ่นไปเกี่ยวข้องไปคิดปรุงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพอที่สุดจิตใจมันก็เลยห่างเหินจากการประพฤติปฏิบัติหรือขณะประพฤติปฏิบัติอาจจะล้มเหลวจากการประพฤติปฏิบัติก็ได้แต่พอเรามาอยู่ในวัดมีหมู่คณะที่เขาตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นหมู่เป็นคณะเราจะไปหล่อแหละโลเลเหลวไหลเราก็รู้สึกตะเกียกตะขวงใจรู้สึกอายหมู่อายเพื่อนไปเพราะที่สุดเราก็ฝืนความบักง่ายหรือฝืนความหล่อแหละของเราที่เราล้มเหลวไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในบ้านในเรือนนั้นเราก็ฝืนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติไปตามหมู่ตามเพื่อนมีความมีขันติความอดทนต่อทุกสิ่งทุกประการที่มาเป็นมารที่จะมาดึงจูงเราออกนอกลูกนอกทางไปได้เพราะนั้นการปฏิบัติทำในวัดในหมู่ในคณะที่เขาปฏิบัติธรรมด้วยกันนั้นจึงนับว่าเป็นสัปปายะอย่างยิ่งที่โดยเฉพาะในพรรษาก็อยู่กันมากไม่ว่าทั้งฝั่งพระหรือฝั่งอุบาสกอุบาสิกาอะไรต่ออะไรต่างๆที่ว่าเราเข้าไปเราก็มีหมู่เพื่อนมีหมู่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกัน เหมือนกับเรามาก่อไฟใช้ฟืนหลายๆดุ้นมารวมกันมันติดง่ายมันติดเร็วเพราะฉะนั้นในพรรษาเราเข้าพรรษามาแล้วเนี่ย2วัน3วันเราจะตั้งจิตตั้งเจตนาอย่างไรอธิษฐานจิตของเราอย่างไรที่เราจะเอาในพรรษานี้มาเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองเราอาจจะว่าพรรษานี้เราจะลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาทำอาหารใส่บาตรถวายพระทหารแก่พระให้ได้ทุกวันหรือถ้าไม่ได้ทุกวันเราอาจจะเราจะมาลุกมาใส่บาตรถวายพระทหารพระให้ได้ทุกวันเกิดของเราเราเกิดวันไหนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเราก็จะใส่บาตรให้ได้ทุกวันจันทร์ทุกวันพุธวันพฤหัสที่เราเป็นวันเกิดของเรานั่นแหละเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นการสั่งสมบุญเป็นสะสมบุญไว้ดังในมงคลละสูตรสารที่8ประการที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคลุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดนี่สั่งสมบุญโดยการใส่บาตรถวายพระทหารแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่จะต้องอุปถากบำรุงให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในพระศาสนาได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลในการขวนขวายแสวงหามาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น อย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความสะดวกเมื่อไหร่เราก็ปีกแวะออกไปหาเดินจงกรมหานั่งภาวนาทำความสงบให้เกิดขึ้นต่อจิตต่อใจของเราบ้างพอค่ำมาเราเสร็จภาระธุระหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกประการแล้ววางหน้าที่การงานภายนอกหมดสิ้นแล้วอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วปงวางภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเราก็มากราบพระไหว้พระอรหังสัมมาสักก่อนกราบพระไหว้พระเสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิเท้าขวาวางทับเท้าข้างซ้ายมือขัดขวาวางทับมือข้างมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาลงแล้วก็นึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยความมีสติกำกับจิตควบคุมจิต ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเราหมั่นทำอยู่เป็นประจำอยู่เป็นหนึ่งนิดอย่างนี้แล้วจิตของเราที่เคยคึกขนองเลาะแหละโลเลออกนอกลู่นอกทางคอยเตี่ยปีกแวะออกซ้ายออกขวาออกไปเกาะเกี่ยวกับอดีตอนาคตต่างๆทั้งหลายมันก็ค่อยๆสงบระงับตัวลงมาค่อยๆหดตัวลงมาหดตัวละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาปุ๊บอกกังวลฟุ้งซ่านหงุดหงิดอะไรต่างๆนะนานาเหล่านั้นมันก็จางออกไปจางออกไปมันจะปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นความสบายอกสบายใจที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแล้วนี่พอเรามาพอนาพอถึงจิตเราจะมีความรู้สึกสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วก็หลับนอนแล้วก็เลิกจากการภาวนาแล้วก็นึกแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันนี้แหละไปให้แก่เปตชนของเราอาจจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องมิตรสหายตลอดจนทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งเจ้าที่เจ้าทางผู้สิงสถิตและรักษาอยู่ณสถานที่เราอยู่ได้เราได้อาศัยนั่นแหละให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้เสวยผลบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้วอุทิศแล้วนี้หากแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้ได้สุขก็ขอเป็นสุขเป็นสุขยิ่งขึ้นไปตลอดไปนี่แหละเราทำหน้าที่ของเราอย่างนี้เสร็จแล้วก็เราเอนตัวลงนอนด้วยความมีสติว่าเรารู้สึกตัวตื่นมาเราก็จะรีบลุกขึ้นมาทำภาระหน้าที่ของเราสืบต่อไปเมื่อเรานอนอย่างนี้เรานอนหลับแล้วมันก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิกบานผ่องใสไปหมดด้วยจิตที่ดีที่เบิกบานเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรตื่นมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเห็นหน้าสามีภรรยาก็มีแต่หน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นลูกเห็นหลานก็มีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมีสง่าราศีไปหมดไปทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองรายรับรายจ่ายรายอะไรต่ออะไรก็ดีไปมองวัดมันดีไปจากจิตจากใจของเรานี่แหละถ้าชาวพุทธเราทุกคนเริ่มวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสอย่างนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสเราจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม พบเจอแต่สิ่งที่เบิกบานผ่องใสเข้ามาสู่ชีวิตของเราชีวิตของเราจะดำเนินไปด้วยความเบิกบานดำเนินไปด้วยความผ่องใสดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงนี่แหละก็เกิดขึ้นมาจากความภาคความเพียรของเราทำหน้าที่ในความเป็นชาวพุทธของเราด้วยดีว่าเราจะเรามีโอกาสแล้วเราพยายามภาคเพียรอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีหลักมีไม่ให้มีเกณฑ์ภายนอกในการขวนขวายแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของสิ่งต่างๆทั้งหลายอันเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเราก็ไม่ปฏิเสธอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องแสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมอมริดรู้จักดู

แต่บริหารรักษาให้มันมั่นคงอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่เราไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวที่จะต้องดิ้นรนขุ้นขวายแสวงหาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น เรามีจิตใจด้วยเราก็ต้องแสวงหามาสู่จิตสู่ใจของเราสิ่งที่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราก็คือบุญบุญเกิดขึ้นมาจากคุณงามความดีที่เราได้กระทำให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นนั้นขึ้นชื่อว่าบุญนี่แหละเมื่อเราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญทั้งสองประการคือให้ความสำคัญทั้งร่างกายและจิตใจของเราแล้วเราก็พากันทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายของเราทำหน้าที่ดูแลรักษาจิตใจของเราร่างกายของเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะเรามีทรัพย์เป็นที่พึ่งเป็นหลักประกันของร่างกายจิตใจของเราจะมีความเบิกบานผ่องใสได้ก็เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีบุญมีเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วถ้าชีวิตเรามีสองประการนี้แล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนจะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอย่างแท้จริงอันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อชาวคณะสมเด็จโดยมีอุบาสกวิเศษนี่นำพามาทุกปีมาอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาคณะศรัทธาญาติโยมชาวสมเด็จทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้บุญกุศลคุ้มครองรักษาพวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในธรรมของพระเจ้าอยู่เป็นนึงนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันด้วยกันทุกท่านทุกคนนะยังจะไปใส่ต่ออยู่บ่ไปถ้ำเต่าโอ้เอามาแล้วยังไงก็เลาะทางไปเลยจะได้เต็มที่ของการมากลับไปยังไงก็ขับบ้านของเราไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงกับบ้านของเราเอารับพรเด้อเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อไปหลายแห่งพากันตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเคเปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทเป็นนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทุนาสุยริชานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอโวังพลังภวะตุสัพพมังครังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต ไปท่านบุญมีก็ฝากบอกท่านบุญมีด้วยนะวันที่7อ่ะไม่ได้ไปร่วมงานกับท่านเด้อเพราะติดอยู่วันละพีศาลสกลนครทุกปีนะฮะมันตรงวันละพีนะฮะทางศาลก็จองตัวไว้ตั้งแต่อยู่สกลนู่นแล้วก็จองไว้ตลอดแล้วจะได้ไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์นิติบัณฑิตด้วยฝากบอกท่านด้วยนะแล้วก็ขอให้ท่านอายุมั่นคงยั่งยืนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเจริญในธรรมวุฒิยาวตลอดไปนะครับดีมากเลยอวยพรก่อนล่วงหน้าเลยเอาโชคดีทุกคนเด้อเฮ้ยไอ้สองหมอเนี่ยมากราบลูกปู่ก่อนเร็วเร็วขึ้นมากราบก่อนขึ้นมานี่จะไปแล้วเนี่ยมากราบลูกปู่พุทโธสวยๆธัมโมสังโฆเดี๋ยวเป่าหัวด้วยเก่งมากเลยนี่ได้บุญแล้วเนี่ยเอาบุญไปก่อนเออไปเลยได้บุญแล้วเอาขึ้นมาหามขึ้นมากราบสวยๆกราบธัมโมเอาสังโฆเอานี่แล้วตั้งใจเรียนสื่อรู้ไหมตั้งใจเรียนสื่อให้ดีเอามาหาม
เออไอ้หมอนี่มันอ้วน

0: เว้ยยายเสือต้องให้เก่งด้วยนะรู้ไหมล่ะจะได้สมกับเราอ้วนๆแบบนี้ดีแล้วไปเลยต้องทำน้อยเอาทุกคนอยู่ดีมีสุขนะ
1: มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อ้าวดีบ้างอ้าวโชคดีทุกคนเนี่ยลูกหลานเนี่ยเอาแต่รถตู้มาเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนพวกขอนแก่นมารถตู้นี่ร้อยกว่าคันเนี่ยเต็มที่จอดรถตู้ร้อยกว่าคันเนี่ยใช่อุ้ยแต่มันไปแวะปั๊มที่ไหนก็แหลกแวะเข้าห้องน้ำกว่าจะได้ขึ้นรถพร้อมกันเป็นชั่วโมงใช่เอาได้ก็มา
2: โอ้ย
1: มาย
3: กเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าโยมเขาปาก
1: มาเอาขมานังโอ้ยต่อไปสงสัยต้องขึ้นป้ายเก็บเงินถ่ายรูปแล้วเนี่ยรวยเลยวะ

เอาเออเอามา

0: เออยายหมวยนี่แม่ยังอยู่บ่อยู่บ่เหรอยังเป็นแม่ยังเป็นแม่ชีอยู่นะเหรออายุเท่าไหร่แล้วเหรอโอ้ยไม่เห็นหลายปีแล้วเนาะไม่ได้มาสมเด็จหลายปีเลย
1: คร
0: ับ อยู่แอ้วแม่ชียังอยู่วะเนาะมาอยู่บ้านลูกๆเอามาอยู่บ้านเออก็ดีพออายุมากแล้วบางทีมันอยู่วัดคนเดียวก็ไม่สะดวกเอาลูกเต้ามาดูแลนะ
2: ผบ.กองบิน23ครับ
0: อ๋อเอามาเลยผบ.เข้ามาโอ้ยเดี๋ยวจองไว้บวชน้อยเด้อเนี่ยจองไว้ก่อนเลยมาหำให้หลวงปู่อุ้มหน่อยครับขออุ้มหน่อยนะครับเนาะขออุ้มหน่อยขอหลวงปู่อุ้มหน่อยขอหลวงปู่อุ้มหน่อยเฮ้ยเก่งมากเลยเดี๋ยวหลวงปู่จองไว้บวชเนรนะรู้ไหมครับหลวงปู่จองไว้บวชเนรแล้วเอ้ยเดี๋ยวได้เนรน้อยแล้วเว้ยได้เนรน้อยแล้วเว้ยเห็นไหมล่ะเก่งไหมเก่งมากเลยหลวงปู่ได้เนรน้อยแล้วเนี่ยนะหลวงปู่ได้เนรน้อยแล้วเว้ยโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากคนเก่งเออดูอะไรดูอะไรอะไรครับอะไรครับมาบวชนี่กับหลวงปู่เว้ยจองไว้แน่ๆรู้ไหมครับหลวงปู่จองไว้แล้วจองไว้แล้วเออนั่งคนเก่งเว้ยคนเก่งแล้วอยู่กับหลวงปู่เลยเว้ยเนาะอยู่หลวงปู่เลยโอ้ยคนเก่งสบายดีมากเลยเอออะไรจะเอาอะไรเอาอะไรฮะจะพูดอะไรจะพูดอะไรกับใครเนี่ยฮะอยากจะพูดแล้วใช่ไหมล่ะยังพูดไม่ได้กว่าอยากจะพูดขอลูกปู่เนาะไม่ต้องเอากลับบ้านเลยเนาะนะได้ไหมครับได้อุ๊ยอะไรเนี่ยพอบอมาย่ามาอยู่นานหรือยังเดือนเมษาก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเนาะเออเอาดีอยู่นี่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปเนาะโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวนัดว่าวันที่30วันที่30นี้ผบ.ทอ.ว่าจะเข้าไปกราบที่สวนธรรมนี่30วันเป็นวันงานบุญของสวนแสงธรรมเป็นงานพระป่าที่เราจะระดมทุนโครงการ9ตามรอยพระบรมศาสดาไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้พวกยากไร้ที่ประเทศไอ้บังคลาเทศปีนี้บอกดีนะหรือว่าได้ยินแต่เสียงแล้วทำไมเราไม่พูดบ้างอะทำไมเราไม่พูดบ้างได้ยินแต่เสียงไว้อยากจะเห็นหน้าด้วยเออได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าเลยว่าไงเฮ้ยว่าไงเออว่าไงเอ้ยเดี๋ยวจองไว้แล้วเว้ยจองไว้บวชน้อยแล้วนะจองไว้บวชน้อยแล้วจองไว้บวชน้อยแล้วฮึบฮึบฮึบว่าไงครับว่าไงว่าไงเอ้ว่าไงว่าไงว่าไงว่าไงฮึบฮึบฮึบ เออเอาใบภาวนามาปัจจัยไว้ในถาดนี้อะไรอะไรอะไรเอ๊ะว่าไงว่าไงครับ
2: ยกแบบต่าง
0: เออเอามามามามาจับด้วยกันเออเอาเออพอดียกมาเอ๊ะยกมาเอ๊ะเอามาหามแว่เดี๋ยวเรากับหลวงปู่จองไว้บวชเนรด้วยนะเนี่ยไม่ได้จองแต่น้องอย่างเดียวเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ได้คร
0: ับ
1: กับไปถ่ายที่บ้านไงไปถ่ายที
0: ่อุ้ยก็มาทำอยู่ในวัดนี่แหละมาเป็นเนรเนี่ยเป็นเนรยิ่งทำได้ดี
2: เอาหนุ่มเลยครับเอาหนุ่มให้หนุ่มให้หนุ่มหลวงปู่ได้เน
0: ี่ยตกลงกับบ่าวมาบวชเนรมาบวชเนรพ่อไอ้ตัวน้อยนี่แหละเนี่ยบวชด้วยกันเลยเออแย่ไหมหลวงปู่จองไว้แล้ววันนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วจะอยู่หลวงปู่เลย
2: ขึ้นมากราบนี่ลูกมั้ยหนูขึ้นมาข้างบนนี่มั้ยขึ้นมาเลยลูก
0: ขึ้นมา
2: เ
0: นี่ยกราบตรงนี้กราบตรงนี
2: ้กราบหลวงปู่
0: โทเอาธัมโมเอาสังโฆโอ้ยเก่งเดี๋ยวก้มก่อนเป่าหัวก่อนจะได้เก่งๆเว้ยโอ้ยเก่งมากเลยเรียนหนังสือเก่งๆนะครับรู้ไหมล่ะเรียนหนังสือเก่งๆจะได้เป็นแบบอย่างให้กับน้องเขาน้องจะได้เดินตามเราได้น้องสบายเลยน้องสบายเลยอะไรวะอยู่สบายเลยว่าไงดิว่าไงอยากจะไปแล้วเหรออยากตามพี่แล้วจะตามพี่แล้วเห็นพี่ไปเลยจะตามพี่เลยเนี่ยว่าไงครับฮะเห็นพี่ไปเลยจะตามพี่ไปด้วยเนี่ยฮะว่าไงครับอะไรเนี่ยอะไรอะไรรู้จักกระเป๋าเนี่ยฮะรู้จักกระเป๋าโอ้ยลูกหลานเลยเดี๋ยวอีกหน่อยวิ่งซนได้แล้วนี่ตอนนี้ยังนั่งสงบเสงี่ยมเดี๋ยวอีกหน่อยเป็นลิงแล้วเนาะเออดีมีฝึกบ่อยบ้างเลยเอาดีมากเลยวันนั้นไปที่กองทัพอากาศท่านผบ.เดินนิมนต์เข้าไปใส่บาตรไปท่านพาดูที่ในหลวงท่านฝึกบินท่านไปอะไรต่ออะไรไปอยู่ไปอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะการที่ไว้โอ้อย่างดีเลยท่านพาเดินชมไปทุกห้องเนี่ยอะไรมองอะไรวะมองดีแท้มองดีแท้มองด้วยความสงสัยเสียงมาจากไหนไม่เห็นหน้าเลยมีแต่เสียงเอาคืนแล้วได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราบ้างหรือยังเนี่ยเออเดี๋ยวไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราหน่อยนึงไหนๆก็มาแล้วนะมาเอาคืนแล้วคืนแล้วเว้ยคืนแล้วไอ้ก้อนทีหนึ่งนั่นตีก้อนทีหนึ่งเอาไปอยู่ที่นิสงได้หน้าที่การงานมีสัมพันธ์เจริญก้าวหน้ามันคงปลอดภัยดีมากดีมากเลยดีมากเลยที่สวนแสงธรรมคงจะไปถูกบ้างเนาะถูกไปพุทธมณฑลสาย3นี่แหละเอาโชคดีทุกคนโชคดีโชคดีเอ้ยตัวน้อยเว้ยไปแล้วเนี่ย
2: น้องอะไรผู้การน้องอะไรชื่อน้อง
0: อ ว่าไงคุณยายหญิงไม่เห็นหน้าเห็นตาไปนานแล้วนึกว่าไปจำสารที่ไหนอยู่แล้วเนี่ยทำไมออกมาไม่ได้ลำบากยังไงอุ้ยแข้งขาฮะเป็นไข้ยังไงอุ้ยเป่าหัวเดียวหัวล้านหมดแหละ
1: ไม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นไร
0: ไม่เป็นไรเอาเอาอย่าไปหาเป็นไข้ไปหาเจ็บป่วยไม่เอาได้สิเอารู้จักท่านด้วยเหรออุ้ยรู้จักทั่วโลกเลยเนี่ยรู้จักไปหมดเออดีแล้วดีแล้วดีเขานิมนต์ให้ไปเทศน์ได้เนี่ยแต่ยังอ้าวคุณเอโอ้ยไม่ทันมองโอ้ยมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เก่งปานนั่นเนี่ยแล้วจะมาพักด้วยหรือเปล่าเออแล้วนี่จะพักบ้านตาดก็ก่อนวิ่งก็พักในวัดซะก็สิ้นเรื่องที่พักก็มีเดี๋ยวเขาจัดให
1: ้
0: เลยนั่นนี่โอ้ผมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานายไม่คิดถึงนี่นี่วันนั้นอาจารย์หมอสิรินธรเข้าไปเยี่ยมที่ห้องพอดีท่านไปสอนอยู่ที่ศิริราชก็พวกหมอสมบูรณ์กันนั่งใกล้กันน่ะหมอสมบูรณ์ว่าอาจารย์หมอหลวงพ่อสุธรรมมาแอดมิดอยู่นี่นะโอ้ยเดี๋ยวพาฉันไปด้วยพอไปก็เลยพูดถึงคุณเอว่าตอนนี้คุณเอแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะเข้ามารักษาเอ้าก็นี่แหละไม่ได้ติดต่อไม่ได้เห็นกันนานเลยนะเออเดี๋ยวจะโทรหาหน่อย
1: เดือนนี้นะหวังจะต้องเจอ
0: รู้
1: ตามการ
0: เออใช่ๆดีแล้วพอมาเราอยู่ในวัยนี้ต้องติดตามสุขภาพอยู่ตลอดแต่ให้หมอมันตรวจอยู่เรื่อยเลยนะเออว่าไงฮะดีให้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วปีนี้เดี๋ยววันที่3ธันวาคมถึงวันที่7ธันวาสะดวกไหมล่ะว่างไหมล่ะจะชวนไปด้วยไปบังคลาเทศน์ผ่าตัดเพียงข้อเข่าที่บังคลาเทศไปวันที่3แล้วก็กลับวันที่7ปีนี้ไปเมืองทากาซึ่งเขาว่าเป็นเมืองชาวพุทธนะเป็นเมืองส่วนมากประชาชนจะเป็นพุทธมากอุ้ยไม่ต้องเลย
1: ตกลงกันอย่างนั้นแล้วจะเป็นเชียร์เรียนประกาศเรียนของพ่อทำหน้าที่ประกาศเรียนของพ่อเผยว่า
0: ก
1: ็เอาจะโอนปิดบัญชีเข้าบัญชีของพ่อแล้วก็พ่อแล้วจะพ่อจะเป็นเชียร์เรียนมันขออนุญาตแล้วบัญชีทำเรื่องปิดเพราะว่าเดี๋ยวต่างคนจะเสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะลำบาก
0: หมอตรงใหญ่ก็ไม่เจอเลยนะนี่ไม่เจอนานแล้วนะ
1: เลยว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตขอบริจีนทำเรื่องแบบเรียบร้อย
0: ก็ได้มีอะไรว่ามาเลย
1: อืม
0: ได้แล้วมีอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวนี
1: ้
0: ใช่เด
1: ี๋ยว
0: ใช่มันสังคมบ้านเราเดี๋ยวนี้เข้าสังคมผู้สูงวัยเลยนะเห็นหมอทางศิริราชว่าโอ้ต่อไปเนี่ยบ้านเราเดี๋ยวนี้คนแก่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว
1: ใ
0: ช่
1: กว่าจะรู้ค
0: ือ
1: ในครอบครัวทะเลาะก
0: ัน วุ่นวายนี่แหละใช่บางทีคนในครอบครัวไม่เข้าใจละอารวาสกันอะไรต่ออะไรประมาณนี้ใช่
1: การ
0: จ
1: ะต้องเอามารักษาอย่าง
0: ไรที่เรามีการดูแลมาเป็นโครงการพวกนี้ดีมากเลยได้ไหนขอใบโปรนาใบหนึ่งเอาใบโปรตามาใบนึง

0: น่าจะมาร์ตินอินทอนมีหมู่คณะหลายคนไหมล่ะเอ๊ะร่วมโครงการนี้นี่มีเบอร์บัญชีก็ใช่ันนี้เราก็ต้องมีเปิดบัญชีขึ้นมาของละมาเลยนะเดี๋ยวคุณเอทำรายละเอียดพิมพ์รายละเอียดส่งมาให้สักใบหนึ่งหรือถ่ายส่งมาในไลน์ก็ได้ทำรายละเอียดมาเราจะได้ประชาสัมพันธ์ออกไปได้บอกหมู่เพื่อนโอ้ยอาจารย์ก็งานเยอะมากก็นี่แหละหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไปหาอาจารย์สิรินทรแต่โอ้ยหลายปีเก่งมากเลยขับรถมาคนเดียวเลยก็น่าจะมาพักวัดสักคืนหนึ่ง
1: อยู่
0: ไปได้จ้ะคือมาก็ไปเปลี่ยนเลนต้อกระจกสองข้างเลยได้นี่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ดีมากเลยเอามาหามก็ได้อาจารย์หมอวณิชาทำที่ศิริราชวันนั้นเนี่ยอาจารย์หมอที่ศิรินทรเนี่ยไปศิริราชแล้วบอกพวกหมอสมบูรณ์พวกหมอฉันมอบมรดกให้แล้วนะ
1: อาจารย์บอกว่าศิริราชของพ่อไปแล้ว
0: เอาว่าไงครับน้อยมาบวชเนนตกลงเขาเปล่าครับนี่แหละดีมากมาเลยมานี่เอาหัวเขาขี้เกียจนะขี้เกียจแล้วมาบอหลวงปู่นะไม่ขี้เกียจใช่ไหมล่ะห้ามขี้เกียจเด็ดขาดดูนะดูไหมล่ะขี้อะไรก็ทำปุ๋ยได้ขี้เกียจทำปุ๋ยไม่ได้ขี้เกียจทำไปใส่ที่ไหนก็ตายหมดห้ามขี้เกียจเด็ดขาดดูนะต้องขยันแล้วขยันเรียนหนังสือแล้วขยันทำงานช่วยแม่คุณแม่อยู่ที่บ้านด้วยด้วยเอาดีมากเลย
2: ด
0: ี
2: มาก
0: เลย
2: ดีมากเลยเดี๋ยวเรียนหนังสือจบแล้วหลวงปู่จะไปเอามาบวชเนี่ยน้อยเนี่ยเดี๋ยวไหมล่ะ มากเลยเนี่ยเริ่มหลวงพ่อเป็นคนไข้ของลามาก็ได้คุณเอเนี่ยแหละคอยอำนวยความสะดวกดูแลอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งหลายปีจนมาระยะหลังมานี่เนี่ยไปติดที่ศิริราชเลยเบี้ยวหมอที่ลามาจริงๆแล้วเนี่ยที่ลามาเนี่ยเขาให้ความสะดวกแก่เรามากเลยมากทีเดียวเราไปก่อนเวลาคุณเอก็ไปดูห้องให้เขาไปพักในห้องสบายซะก่อนพอถึงเวลาค่อยมาตรวจอะไรต่ออะไรต่างๆกราบน้อมถวายปัจจัยบูชาพระธรรมหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม500แม่ชีชวีวันไกยสิทธิ์กราบน้อมถวายวันที่2สิงหาคมนะเอาปีที่พักเอาเนี่ยดูแลกันที่พักอะไรต่ออะไรดูแลกันนะเอาได้ตั้งใจภาวนาเอาได้ได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เราบ้างยังเหรอไม่ดูจนจบหรือเปล่าดูจนทั่วถึงหรือเปล่าเดี๋ยววันที่ห้าเนี่ยคณะคุณตุ่มจะเข้ามาดูว่าจะทำไงคือหลวงพ่อแหละไปปรึกษาคุณตุ่มบอกว่าเอ๊ะคุณตุ่มไอ้พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรื่องราวของหลวงตาดีมากเลยใครเข้ามาฟังใครเข้ามาดูเนี่ยโอ้ไอ้ที่พูดเปอร์เซ็นต์มากที่สุดก็คือดีมากแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ซึมซับได้หลักธรรมะไปเยอะแต่ตอนนี้คนต่างชาติมาเนี่ยโอ้ยมันเดินอ้าปากหวอน้ำลายยืดฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจทำไงถึงจะให้พวกนี้เขาได้ยินได้ฟังบ้างเข้าใจบ้างคุณตุ่มเขาเลยแอบมาดูเขาไม่ได้บอกเราเลยนะก็แอบมาก่อนจากนั้นเขาไปเอาทำเครื่องแล้วก็ไปให้ดูที่กรุงเทพปรากฏว่าเขาทำออกมา30ภาษาพอเสียบหูฟังเราจะฟังภาษาไหนแล้วก็กดลงไปอันนั้นแล้วก็จะอธิบายละเอียดเนี่ยพอจุดนั้นเลยก็จะอธิบายจุดนั้นมาตอนนี้เขาบอกว่ามันประเทศไทยมันมีบริษัทเดียวแต่เขาไม่ขายเครื่องเขาให้เช่าเครื่องหนึ่ง1,000 บาทต่อ1เดือนคุณตุ่มก็โอ้โห1,000 บาทที่เราเช่า30เครื่องเดือนหนึ่งก็30,000ก็รู้สึกว่าเป็นรายจ่ายที่หนักทีเดียวคุณตุ่มก็เอาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูที่เมืองจีนว่ามีเครื่องที่ขายไหมที่ดีแล้วก็ราคาถูกเพราะเลยก็ไปยังไงไม่รู้แต่เขาจะเข้ามาวันที่ 5คณะจะมาเสนอมาตัวอย่างมาทำให้พวกเราดูก็ดีนะปรากฏหูเสียบเนี่ยมันไม่รบกวนคนอื่นด้วยใครจะฟังภาษาอะไรได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาอะไรได้หมดก็กดเอาภาษานั้นภาษานั้นเครื่องเดียวมันบันทึกได้ถึง30 ภาษาบอกโอ้ยคุณตุ่มไม่ต้องมากขนาดนั้นหรอกเอาสัก10 ภาษาก็เหลือเฟือแล้วขนาดนั้นหรอกเอาสัก10 ภาษาก็เหลือเฟือแล้วนะเอาภาษาที่

0: แล้วก็ต่างชาติตัวนี้ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาพอหลั่งไหลเข้ามาดิตอนนี้พวกต่างชาติที่เขาซึมซับเขาสนใจเรื่องศาสนาพุทธเขาก็จะรู้จักเลยได้ยินชื่อเสียงเลยหลวงปู่มั่นนะแล้วก็วัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยแล้วก็รูปเจดีย์ของเราเนี่ยรูปเจดีย์ของเราเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้มันกระจายไปทั่วโลกเลยมั้งไปยุโรปนี่ไปสวิตเอ่ยไปเยอรมันเอ่ยไปฮอลแลนด์ไปไหนแต่เนี่ยเห็นแต่รูปเจดีย์เราประดับอยู่ตามบ้านตามเรือตามอะไรต่ออะไรเห็นทั่วไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้วันนั้นใครจะไปใครมาก็อยากจะแวะบ้านตาดนี่แหละวันนั้นพอมาดิเข้าไปชมแล้วมันต้องเข้าใจภาษาด้วยมันยิ่งจะดีถ้าไม่เข้าใจภาษานี่เดินไปเดินมาเดี๋ยวเบื่อแล้วเลย
1: เครื่องความเก่า
0: เนี่ยเออแล้วมาพักในวัดหรือเปล่า
1: ครับโยมจะจัดให้พักในวัด
0: กะจะพักในวัดเลยแล้วคุณตุ่มให้ไปรับหรือเปล่าคือเหมือนกัน
1: ยังไม่ได้คุยกันรอบสุดท้ายครับว่าน่าจะไป
0: เออไปรับเลยคุณตุ่มเขาออกแบบของเราเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาไม่เคยคิดเงินเลยออกแบบพิพิธภัณฑ์คุณแม่รัญจวนเขาก็ไม่ได้คิดตังค์สักบาทหนึ่งออกแบบโรงเรียนวิถีธรรมก็ไม่ได้คิดเงินสักบาทหนึ่งได้แล้วก็ที่บ้านผู้ของเราเนี่ยแหละคุณตุ่มก็ออกแบบให้เขาไม่ได้คิดตังค์เลยโอ้ยแต่คิดตังค์ดิมันหลายตังค์ได้เลยขอเอาแบบไอ้เออรูปแบบพวกแกนี่มันระดับโลกกันนะพวกกุฏิโคเตอร์นี่ก็ไม่เคยคิดตังค์เลยแต่ว่าเราก็กลัวแกไม่แน่ที่เราจะสร้างกุฏิบ้านพักอะไรต่ออะไรในกุฏิในวัดป่าบ้านตาดเนี่ยแกก็บอกหลวงพ่อดิหลวงพ่ออย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนเดี๋ยวตุ่มจะออกแบบให้สบายเลยใช้สบายเลยอะไรต่ออะไรอยู่ได้สบายเลยอะไรต่ออะไรบอกเฮ้ยกูมึงรีบทำเลยถ้าจะทำรีบทำอย่าไปให้แกออกแบบถ้าแกออกแบบมาแล้วเราไม่ทำตามแบบนั้นมันก็อย่างมึงว่าเออเหมือนกับขัดๆอย่างไงอยู่ไหมเออแต่ถ้าไปทำตามแบบของแกแล้วกระเป๋าฉีกตายเลย ชั้นเดียวเลยฟาดเสาเข็มลงไป70กว่าต้น ไม่ตายเลยเออที่หาเวลาที่พักบ้านพักเยอะแยะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแล้วมีกุฏิไว้มีบ้านพักไว้สำหรับแขกเยอะแยะเลยมาเลยเมื่อไหร่ก็โทรบอกล่วงหน้ามาซะก่อนเท่านั้นเองโอ้ยมีตารางพุกพันตารางมาพิมพ์เพิ่มพันพันแล้วเนี่ยกลางคืนจะไปหาเดินโยกมนั่งภาวนาทางวิหารนักจีดีได้สบายเลยใช่ได้ได้ได้มาพักวัดเมื่อไหร่ก็บอกเลย

0: พอมีแสงแดดจะเคืองตา
1: ถ้าไม่มีแสงแดดอยู่ได้สบายอยู่พอมีแสงแดดมองออกไปเนี่ยน้ำตาจะไหลเลย
0: ใช่แว่นมันดีกว่ากองแสงแต่มันไม่พอต้องใส่แว่นดำทับดีที

0: ู่ในที่ร่มไม่มีแสงแดดสบาย
1: อ้าวยายจะลุก

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาม6 4 แบนคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมบูชาจปุชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

โอชาจะโภชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีปายู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรป

ทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช2503ขณะมีพระชนมายุ28พรรษานับเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสัมภารผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลับร่วมดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนอลูลูสตาร์บูลเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวนที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักร

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเคมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าภายในวัฏสงสารขอเชิญท่านฟังครับ
1: ข่าวต่างๆในหนังสือพิมพ์ข่าวเรื่องของโลกเป็นทุกข์ข่าวเรื่องของอนิจจังข่าวเรื่องของทุกขังข่าวเรื่องของอนัตตาข้าวเรื่องของสันพระเวทสันพระไพ่ข้าวอ่านไปอ่านไปข้าวขนมในธรรมะมันก็เพิ่มขั้วบานาค่ายเมาในวัฏสงสารคือกันไพ่เป็นผู้แพ้ไพ่เป็นผู้ชนะกันเว้นตะเว้นไพ่จะแพ้ไพ่จะชนะกันไม่จะพันกันอูดูดนะอูที่บางที่ก็ขึ้นกลางขึ้นก็กลางเว้นแล้วมื้อนี้เป็นธรรมเทศนาของเฮาหมดนะตกลงก็ลงเอ่ยว่าโลกทั้งหลายแย่งอำนาจพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าจำพวกพุทธะที่จำพวกสาวกาพุทธะสาวิกาพุทธะปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาวิกาพุทธะสาวกุสาวกพุทธะทั้งสี่หมายแสนไหลไม้สั้นเอกเทศกับไม้เทพโสดาบันขึ้นไปไม้ยังเต็มพุ่มครับไม้พระอรหันต์จำพวกเดียวพอตำคนนั้นลงมาเพราะยังท้องเที่ยวอยู่ท้องเที่ยวแต่ว่าท้องเที่ยวเดินกลมสีขามฟังพวกนี้ขอโลกุตระเลยด้วยพวกเท้าเทพโสดาบันจะกระท่าข้ามีอนาข้ามีเดินสีขามโลกุตระเลยเดินที่ขามโลกแหละมันท่าชิงหนึ่งชิงหนึ่งชิงหนึ่งเลยบ่ผิดกันนะรถกับบ่ส้นกันแต่มันเปรียบที่ทางรถแม่งกันเป็นซ้ายไปเดียวพวกนี้ตื่นแล้วเนี่ยพวกนี้โทษเทศตาเป็นผู้ตื่นแล้วผมตื่นจากหลับแล้วลุกแล้วผมลุกเดินนะตั้มกันนั้นลงมายังหลับอยู่ตื่นขึ้นมากระโดดเดินว่นเดินเวียนเนี่ยนั่งคว่ำอยากจะคอจิตใจบริหน่อมมาเพื่อที่ออกเลยเพราะสมควรพอกินพอใส่อยู่ผู้ทุกข์กระติดปากพอทองผู้มีกระติดมีพระดาบันสักท่าข้ามีทุกข์กระติดมีกระติดพยายามเสียละถึงสองเงินพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะวัตถุทั้งหลายเป็นค่ายออกสมบัติพัสถานที่นี่วิญญาณและมันมีวิญญาณก็ตามในใจโลกธาตุเนี่ยที่เคลื่อนที่ใดสังหารนิมาสับอาสังหารนิมาสับเคลื่อนที่บ่ได้ทับมันทั้งหลายมูนี่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังวัดคือเนี่ยก็แปรปรวนและแตกสลายเพราะสมมุติว่าได้มันก็เกี่ยมเสียมาเนี่ยเพราะสมมุติว่าเกิดมันก็เกี่ยมตายมาเนี่ยโดยไม่คือกันมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อสิโลนลดไปลดมากกมันเถ่ามันก็ลงงาคุดงาด่วนเขาก็ลงไปอยู่ฐานดินของเก่าแล้วงอกขึ้นมาอีกยังเป็นของภายนอกอยู่ของภายในธาตุดินน้ำไฟลมภายในทั้งของหมู่เฮาคือกันเมื่อพญาคิดตลาดพระท่านเบื่อทนายสติพระท่านแข็งแกร่งปัญญาพระท่านแข็งแกร่งก็จำเป็นก็ต้องลงวนเวียนอยู่นี่ซะก่อนลงมาสางลงมากออยู่นี่ล่ะเพราะกรรมมนิหน้าวัตติโลกุสโลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ส่วนพระโสดาบันนั้นเป็นโลกุตตรกรรมสักทาคามีอนาคามีคือกันโลกุตตรกรรมกับโลกุตตรปฏิบัติอันเดียวกันกรรมก็นั้นลงมาเป็นโลกียกรรมเป็นโลกียปฏิบัติเป็นกรรมมโยนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดในทางที่วนที่เวียนกรรมมาพันธุพันเขาในทั้งวนทั้งเวียนในวัฏสงสารกรรมปฏิปฏิบัติวนเวียนในวัฏสงสารส่วนพระโสดาบันกรรมโยนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดสามารถจะเกิดจิตใจสามารถจะเปลี่ยนขึ้นสูงถึงสักทาข้ามีอันหน้าข้ามีอรหันต์เป็นลำดับนี่กรรมเป็นเท่าพันในพวกพ้องที่เป็นพวกเป็นพ้องข้ามโลกในวัฏสงสารมีกรรมพันธุจิตใจถูกพัน

แล้วก็เครื่องพ้นทุกข์นี่สัมปติสัมปติคือปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่ซึ่งเดียวเท่านั้นส่วนพระอรหันต์อยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปแล้วพอกรรมชั่วก็ละพ่อแล้วกรรมดีก็สางพ่อแล้วผลของกรรมชั่วก็ให้ก็เป็นโมฆะไปแล้วผลของกรรมดีก็เป็นโมฆะไปแล้วพอคำไปแล้วพอเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วมีสติมีปัญญาอย่างเต็มที่แล้วสติปัญญาอยู่เหนือความหลงเจ้าของไปแล้วมันมีแนวยึดแนวถือพออยากอายเจ้าของค่อยถือมาพอแห้งเลยค่อยจะยึดมาพอแห้งเลยอยากอายเจ้าของมันอยากอายผู้อื่นค่อยกำทานไฟมาพอแห้งเลยว่างทานไฟแล้วหมดพร้อมหมดในจิตในใจในขันธ์สันดานเจ้าของถ้าเมื่อเป็นนักขี่ลูกสิมีความสุขประการใดสลายสั่นมึนๆสิ้นขม่าสิ้นขม่าณโยบายบอกว่างแผนไปทั้งพิษว่างไปทั้งแห้งพิษไปบังไงเห็นว่างแผนไปทั้งถือว่างไปทั้งแห้งถือบังไงเมื่อดาบันจะกระท่าข้ามีหน้าข้ามีว่างแผนถือเราพัฒนาถือเราตั้มกระดันลงมายังว่างแผนผิดอยู่พัฒนาผิดอยู่พัฒนาว่นพัฒนาเวียนแผนว่นแผนเวียนเนี่ยเจตนาว่นเจตนาเวียนนี่เห็นสั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนคนชั้นสูงอันพิชนาเป็นเครื่องเบือนายเป็นเครื่องคลายเมาในวัฏสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันลบล้างความสงสัยจะฟ้องไปในตัวด้วยชนะความสงสัยจะฟ้องไปในตัวด้วยสงครามสมนี้มันสงครามว่าแผนว่าปัจจัยปัจจัยหนึ่งได้เนี่ยว่าแผนบวชผีมันที่มาตะลุ่มบ่อนประเทศไทยผีมันมุ่งเข้ามาหลายปีแล้วเดี๋ยวมู่ห้องเลยให้รีบเพราะว่าหน้าเขาหาตายค่ำคืนเหรอจะให้เนี่ยมาเกี่ยวกับเขาเลือดทุกรถมู่ห้องหมู่ซ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะผู้ขาดจองขาดอย่าหันแล้วมาท่องเที่ยวนะคบกับเขานานหลายมันไปในศาสตร์นี่ปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันนะทำอะไรที่รุดผลบวกกับกรอบบวกเลือดเสียดเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดผลตามเป็นจริงในขณะคิดนั่นเลยจะเริ่มกรรมฐานได้ก็ดีเขาหุ่มบ่หุ่มเมื่อมีบ่ามีบุญนี่ยังดอกพวกมูนี่ถูกเอาเผากินทั้งนั้นล่ะเดี๋ยวนี้พวกเจอก้าอ้าวแต่ลบกันมานี่นานแล้วรัสเซียได้ควบทุกจังไหนยวนได้ควบทุกจังไหนไม่บ่ก้าวหน้าบ่ควบทุกในวัฏสงสารนี่วงสีนั้นไผสิมีหนทางเบื่อนายลูกเพราะมันพกกินพอใส่พอสอยพออยู่อยู่ไผในวัฏสงสารประจำนี่วงสีทุกยุคทุกสมัยข้างพระเจ้าก็คือกันไพ่เกิดไพ่แก่ไพ่เก็บไพ่ตายตามธรรมชาติก็เป็นของประจำอยู่แล้วอันนี้ไพ่เว้นไพ่ที่สนองปู่สนองมึงสนองปู่นี่ฮะพระเจ้าพระเทศาสตร์ได้พบได้นำมาพระเจ้าว่าผลของกรรมเก่าหรือผลของกรรมใหม่มาเรื่องปื้นแก่พระตกนับวันที่แก่ตกแต่พระโสดาบันสักข้าข้ามีอนาคามีอรหันต์เท่านั้นอรหันต์ตกไปแล้วธรรมเทศนาของมูฮัมหมัดนั่นแหละของมูนี่เฮายังท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี่อยู่นี่ก็ยังสิได้พบเห็นอยู่สิแหละมันเฮาบ่ได้ลงมือทํากันยังสิได้ยินผู้อื่นเพิ่นเอากันอยู่สิล่ะผลสุดท้ายเข้ามาใกล้หมู่เฮาเฮาก็ค่อยเป็นทุกข์ด้วยเพราะไฟใหม่บ้านใหม่เมืองไฟล่ามโลกไฟใหม่โลกสู่มื้อนี้ก็หาวิธีป้องกันไว้ก็ไว้บ่ไว้ก็ยอมตายเข้าไฟเท่านั้นแหละแล้วธรรมะบ่ยอมตายไปไสพิจารณาที่เคารพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยมุ่งมันไปมุ่งมันที่แท้งครับสอนพระเจ้าลุทธิตีติแปลผู้ย่อยยับไปนรกพระนิพพานบ่ได้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาหนึกมาคิดมานั่งมานอนมานำเฮา

บ่ได้มาสมมุติว่าได้ว่าเสียกับเฮาบ่ได้สมมาแข่งดีแข่งเรียนกับเฮากับลูกทั้งหลายยุดแล้วห้ามล้อแล้วเบื่อแล้วนายแล้วแบบเย็นเย็นเงียบคลายฉันมีบนเหลืองใสอยู่บนใดบนหนึ่งวิญญาณปฏิสนธิของเพิ่นก็ไปบ่ได้ต้องเกาะอยู่หันล่ะถ้าเป็นง่าคาหินมันมีบนเหลืองใสบนใดบนหนึ่งเพิ่นจะค่อยไปได้จังว่าพบบ่มีไหมพบแปลว่าที่เกิดของวิญญาณทราบแปลว่าที่เกิดของตนตัวธาตุดินน้ำไฟลมหรือรูปธรรมอรูปธรรมคำสอนใดๆเสียมาอวดดีต่อศาสนาพุทธตามเถิดผู้ปานคนตาบอดอวดดีสวมเข็มล่ะมูห้องมีพระมาหน้าเขาเสือนอนใจทรัพย์สมบัติที่เฮาหามาได้ไว้ฝากข้างก็ดีอันไหนก็ดีจักมันสิอันตรธานเมื่อไหนมันบ่แน่นอนเด้อบ่เป็นจังซี่เห็นเมื่อโลกอุ่นไหวใส่ผมเข้ามาสิถึงสกหน้าไฟใหม่พวกกัดได้โยกง่ายนี้ล้วนๆคำคืนก็อาจเป็นได้บอกบ่ถือหลวงปู่มันเตือนเสมอรีบเร่งเขาเด้อว่าสัตว์เพิ่นว่าทั้งสามมีชีวิตไพ่นับมือหนุ่มปัญหาเนี่ยวัตตาทั้งสามนั่นเองคนว่ามาพ่อให้ไม่ว่าพ่อที่เงินห้างครับอย่าให้มันมีอุปทานอยู่ในหันพิจารณาสกุลร่างกายก็พิจารณาเพื่อให้เป็นขั้วเบื่อนายพิจารณาลมหายใจเขาออกก็พิจารณาให้เพลเป็นขั้วเบื่อนายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อพิจารณาให้เป็นขั้วเบื่อนายหันเองครับไม่หวังจังไรพิจารณาเมตตาเพื่อให้เป็นความเบื่อนายเว้นไพ่อันนี้ว่าพิจารณาพุทโธเพื่อให้เห็นพระเดชพระคุณของพระองค์เจ้าที่หลุดพ้นสัตว์ออกจากวัฏสงสารเพราะวัฏสงสารมันวนมันเวียนนำกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเกิดสลดสังเวชเกิดได้สร้างบารมีเพื่อหลุดพ้นสัตว์ออกจากวัฏสงสารสนอกเรื่องมันอ่ะลงทุนแห้งกูมูหลายกูมูมูห้องวันลงทุนแห้งพนันดอกพัฒนาสาวกไม่ได้พัฒนาพระปฏิไม่ได้พัฒนาสาวกบังสายบังขัวพ้นทุกข์แล้วเป็นดีดำดินบินบนได้กับตามเมื่อไรก็สร้างเมื่อมันที่เอาถาดดินน้ำไฟล่มไปพันธะน้ำดอกดำได้เมื่อไรก็ตามดอกหัวกับผมไม่สิเอาไปพระนิพพานนำดักใจท่ายใจคนใดกับผมไม่สิเอาไปพระนิพพานนำโง่กับผมไม่สิเอาไปพระนิพพานนำสลาดกับผมไม่สิเอาไปพระนิพพานนำของพระนิพพานบกบกผ่องเดี๋ยวไปเห็นยังเดี๋ยวจิตไปพระนิพพานกับผมแม่เป็นคนทางเดินไปถึงพระนิพพานนี่คือเดินไปทางถือเดินไปทางพิษก็ลงมาลงหกผุดมองหกก็มีร้านสั่นอีกเหตุฉะนั้นจึงให้เพ่งอยู่เสียเอาเพ่งมันไปพระนิพพานบ่หันบุเพ่งมันบ่เห็นสัตว์มันบ่เห็นกล่องถูกสัตว์มันบ่เห็นธรรมะสัตว์หันแลนเบิ้งเหตุฉะนั้นจึงให้ภาวนาจึงให้พิจารณาให้มันคักข้าวเข่งอยู่ในไม้ก้อนพิจารณามันขักเพราะอารมณ์ทั้งหลายเอาสังขารทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลายมาร่วมไว้วันเดียวแล้วที่เพ่งอยู่ขันเมื่อเอากองทุกข์ทั้งหลายมาร่วมไว้วันเดียวสังขารทั้งหลายมาร่วมศีลสมาธิปัญญามันก็มาร่วมอยู่วันเดียวนับกันเอาโลดบอกสัตว์เอาโลดให้โลกฉันพอโลกทั้งปวงก็เลยมาร่วมอยู่วันเดียวนับกันเอาโลดที่ย่าลงไปแล้วแหลมท่อปลาเข็มไงแหลมกว่าปลาเข็มไปอีกนั่นแหละลูกเงียบๆไปนั่นแหละฝากปลาเข็มไปหันแม่ยังพระนิพพานฝากไปทางไหนทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกออกเหนือใต้กลางฝากเป่าอันมันท่อตั้งไว้น้ำแหลมยำจนสีมองบ่เห็นน่ะทำว่าทำจิตให้ว่า
มันว่างหลายชั้นพระโสดาบันก็ว่างจากเว้นไพ่ไปแล้วแต่ถ้าข้ามีว่างไปคนนั้นอีกถ้าหน้าข้ามีว่างไปคนนั้นอีกพระอรหันต์ว่างหมดพระโมมีแนวยึดถือยึดว่างในพวกโลกีว่างในปฐมสานบ้างพอเวลาเข้าไปในปฐมสานแล้วมีกามมีตกพญาบาลมีตกวิหิงเสียหาสาวิตกเข้าไปทุติยสานตติยสานทุติยสานก็ดีหรือเพียงสานอันใดอันหนึ่งอยู่ก็ดีมันก็พักอยู่ชั่วคราวเพราะว่าหันชนะสงครามใหญ่อนุตตรสังฆาโมชนะสงครามเนี่ยพระอรหันต์แต่พวกเดียวสงครามโลกสงครามกูดสงครามหลงของผู้เจ้าที่ดองอยู่ในสันดานชนะไปหมดแล้วพอมหาสติมหาปัญญาแก่กล้าพอแห้งแล้วชนะคิดนึงก็เลยบ่หลงเมื่อใครถิ่นมาตัวได้บ้านเมืองเกล้าจนสมัยทั้งเพียงนี้แหละมูเฮายังดีปฏิบัติพระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังเงียบดีอยู่ยังมาวันไหวไปมาทางไหนมันเกิดเป็นเรื่องทดสอบว่ามูเฮาสร้างบารมีมาแก่กล้าแล้วถ้ามันดอกบัวมันก็สิบานแล้วหรือมันอยู่เสมอน้ำก็ดีหรือมันพ่นน้ำก็ดีมันเป็นแบบอยู่ใต้น้ำนี่อุปสรรคในโลกเขาได้แห้งเพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารถนัดเรื่องรถส้นกันก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องเวียนเรื่องไส้เรื่องมุขกินเพราะไส้ก็คือกันก็เป็นเรื่องทราบทุกข์เรื่องขี้เรื่องปนเรื่องสารพัดเรื่องลบกันด้วยฝีปากมั่วนี่เรื่องเอียงโอเคเอาชนะจับกุมจับพวกหาเสนาสายมันมันก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเวียนเรื่องไส้ทั้งนั้นรสชาติของมันผลลัพธ์ของมันผลสุดท้ายมิใครเป็นเจ้าโลกผลสุดท้ายมิใครเป็นเจ้าสมบัติในทางวัตถุแต่สลายเป็นน้ำกันเบิดสมบัติทั้งภายของมันมีแต่จิตสูงธรรมะสูงเท่านั้นผู้ถือไม่บุญไม่บาปก็ได้บุญอยู่เสมอได้มือนั่นได้ได้มือนี้ได้แน่ก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นมันได้อยู่ระดับเดิมเนี่ยพวกหลวงใช้พระพุทธธรรมประสงค์หลวงใช้ในท่าในศีลในภาวนาในจิตใจว่าได้อยู่ระดับเดิมเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยบวกขึ้นไปเรื่อยคูณไปเรื่อยทวีไปเรื่อยเนี่ยควบหลงหลบกดหลงกระนับสิบมือสิจนมุ่งเขาเลยเนี่ยนี่มันจะไปเลยบ้านเนี่ยลองฉันเอาหลอดผมหายใจเขาครั้งนึงเป็นโลกรอบนึงแหละเป็นกองทุกรอบนึงเป็นอนิจจังรอบหนึ่งเป็นกองทุกข์รอบหนึ่งเป็นอนัตตารอบหนึ่งก็เป็นชิ้นสมาธิปัญญารอบหนึ่งขึ้นกันอ่ะเพราะมหาสติเพราะมหาปัญญาเพ่งอยู่หันก็เป็นมรรครอบหนึ่งขึ้นกันก็เป็นผลรอบหนึ่งขึ้นกันมรรคแปลว่าขอปฏิบัติผลแปลว่าผลปฏิบัติผลการเพ่งการพิจารณามรรคแปลว่าตัวเหตุที่พิจารณาผลแปลว่าผลของเหตุที่พิจารณานั่นนี่ต้องการหันทัดกรรมฐานอันใดในหีบเอาเดี๋ยวอาจารย์เดิมยูซื้อมันเป็นไม้ลอยน้ำมันไม่ขอวัดอุบายได้เขาสิรุติพลเห็นว่าพี่จะหน้าให้เขาหยาดกันอยู่นี่ซุ่มกิเลสนาเขาเสนองเว้นเสนองไพ่กันอยู่นี่เฮียนวิชาละเว้นละไพ่เสมอเนี่ยป่าประมิตรเข้าไปจากมาคบในวัดตาสงสารอันนี้ผมเล่นไพ่ร้ายกับมิตรปาปมิตรทั้งนั้นสันทิตานั้นจะคมพระพุทธเจ้าผมเดินตามทางพระพุทธเจ้าผมเอาบริทอเพิ่นกระตามสันเฮาเอาคนพ่อพันเฮานั่นเป็นตัวอย่างเฮาประแทงซัวของเขาต่างพันเถื่อเฮาเอาผู้ดีก็เฮาเอาเป็นว่าเฮาไปไอ้ลีมาเป็นตัวอย่างปานนั้นเฮาก็ยังสิบ่ดีตามเพิ่นคนละคนมักว่าตัดจำนวนกันเขาบ่ดีเท่าพระพุทธเจ้านี่เหรอท่านบ่ดีเพราะเท่าพระพุทธเจ้าตัวมันแท้ดีเขาสิได้เอาคนเป็นอย่างย่างกันเขาเอาคนขนาดเท่ามาเป็นอย่างย่างได้หันเขาบ่ซัวเขาจักพันเถื่อล่ามเถื่อหมดบ่แต่เอาผู้ดีก็เข้ามาเป็นตัวย่างสันเขาก็ยังบ่ใช่ว่าอย่างดีจักเม็ดบอกว่าท่าน
เพื่อที่เอาคนพบปัญหามาเป็นอย่างย่างเนี่ยเข้าไปแทงตามพวกเขาลุกไปจากหลังนานเท่าพุทธเจ้าทั้งหลายเดี๋ยวมันเมื่อไผสิมาสอนให้ยินดีในโลกทั้งปวงหรอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีแต่ขอว่าปฏิวัติก็ขามโลกคนละสามข้อมหลงเท่านั้นหาอยู่หากินหาใช้หาซอยบ่มาสิมาหาว่าประชันขันแข็งกูมีเท่านั้นลาดมึงมีเท่านั้นโกรธมาสิมาแข่งอันนี้สิมีแล้วว่าปฏิบัติศีลธรรมสิได้หยังมีแต่สิเป็นเพชรมาเฝ้าอยู่นี่ล่ะตายแล้วบุคคลผู้มีปัญญาเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาแบ่งเวลาออกปฏิบัติฉะนั้นคือกันมีทรัพย์มีศีลมาแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งท่านเรื่องปฏิบัติเพราะแย่งกับเวลาเนี่ยพอแข่งกับเวลาเนี่ยปฏิบัติความดีแข่งเวลาเนี่ยเวลาของคนตายยึดให้มันอยู่ซื่อมันไม่อยู่หรอกมันนึกนึงมันก็นึกนึงให้มันนึกไปทางดีแล้วปล่อยมันโลดถ้าไปหามมันถ้ามันนึกไปทางชั่วจะไปหามเพื่อเฮาไปละง่วยละก้วยนี่ล่ะหนุนไล่ยืมมัดมือมัดเว้นพระเจ้าก็กินดีเยอะบ่ดีกระเสมันอิ่มท้องไหนถ้ามันอยู่เป็นสุขมันกินยาดีๆเยอะแล้วพอไปไล่มันปล่อยให้มันกินจิตใจคือกันถ้ามันพิจารณาไปทางถือแล้วก็ปล่อยมันส่งเสริมมันถ้ามันพิจารณาไปทางผิดแล้วหั่นห้ำมันอันนี้มันถือเพิ่มพูนแล้วโลภอันนี้มันถือเพิ่มพูนโกรธอันนั้นมันที่เพิ่มพูดลงอันนั้นแหละพักดันมันหามเบียกหามล่อมันอันนั้นมันที่บรรเทาโลภปวดลงอันนั้นแหละส่งเสริมมันเดี๋ยวปัญจิตานั้นจะครบมันทิศจิตจังสั่นข้นข้นครบขณะจิตจังสั่นจิตมันไปทั้งโมแมนนะเขาไปส่งเสริมมันเดี๋ยวว่าครบเดี๋ยวว่าครบปาประมิตรมิตรเป็นบาปสามารถสีลงทางต่ำว่าบาปคูณบาปบุญคูณบุญมรรคผลนิพพานคูณมรรคผลนิพพานนอกจากพระนิพพานโมมีอันใดสิสวยพระนิพพานในดอกนอกจากมรรคโมมีอันใดสิสวยมรรคในดอกมรรคในทางดีมรรคภาวนาในทางดีนอกจากบุญโมมีอันใดสิสวยบุญในดอกนอกจากบาปโมมีอันใดสิสวยบาปได้คือกันนั่นแหละของฉันเอาหลดนอกจากความซัวผมบุญมีอันไหนสิมาเสวยความซัวความเดียวกันไม่ความหมายอันเดียวกันก็บาปผู้ใดยินดีในซัวก็ความซัวหันยินดีในซัวก็ผู้ซัวหันยินดีในซัวเขาสู้พระนิพพานกันไปหลายหมักก็ไม่เห็นไม่ทราบในสองมหาสมุทรลอยโกรธมหาสมุทรสมมติว่าจะสี่มหาสมุทรแล้วเขามันยัดเยียดกันอยู่ในโลกอยู่มุ้งด้วยไม่ใช่ที่คักกว่านี้ละบ่ผู้ไปมรรคก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปเป็นสัตว์ที่ระสานก็มีผู้ไปเป็นเศษเปรตสุรกายก็มีผู้ไปเป็นพระโสดาบันก็มีผู้ไปเป็นสังฆทาคามีนาคามีอรหันต์เนี่ยกระทบไปจังหวะบุญญาเนี่ยกันไปไหนเนี่ยถ้ามีผู้ใดออกได้จะคนมองดูเนี่ยมีมวลทำใจได้คือกันนะโลกนี้ก็ได้มันพอหายใจได้คือมีพระพุทธศาสนาแทรกแฝงอยู่ผมมีพระพุทธศาสนาแทรกแฝงอยู่มีผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแทรกแฝงนี่แหละเอาเลยบ้านี้กฎหมายจะสิหมายไปปานใดก็ตามนี่บ่อยู่ตัวหัวตัวหม้อสระอาตัวย่อตัวกดปุ่นบริยุคนั่งหัวใจก่อยบาปเจ้าสิเขียนมันมืดมืดสร้างแล้วบ่อยู่ตัวบ่อสระอากับตัวปอตัวกดปุ่นบุญก็คือกันคอยพวกเขาโลกคอยพวกปฏิบัติมันได้อยู่ก็ผู้เหตุข้อมูลเฮาปฏิบัติศีลธรรมอันนี้เฮานับมืองูลงบ่มือเฮานับมือสลาดท่านนั้นก็พ่อเราเองท่านผู้เขาบ่ถือว่ามันมีบุญมีบาปนั่นเขานับมือสลาดขึ้นบ่หรือเขานับมืองูลงว่าท่านถ้าบังสมนาเขาแพ้เดี๋ยวเฮาก็จักมหาได้เบิ่งหลายกูจักมาหาได้เบิ่งหลาย

ความดีมันกับบ่มีแน่ลูกความดีกับบ่มีความดีกับบ่มีทั้งสิรับแน่ลูกอันนี้ความชั่วก็บ่มีทั้งสิรับแน่ลูกอันนี้นาทีโลกเกและหัวหน้ามะนะเฮาทําดีเฮาก็ฮู้จักอยู่เฮาทําชั่วเฮาก็ฮู้จักอยู่เด้มันสิรับจังได๋เฮาตัวเฮาของเจ้าก็เฮาตัวอยู่เฮาบ่ตัวเฮาของเจ้าก็เฮาบ่ตัวมันสิรับจังได๋ซั่นเฮาเหลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์แท้บ่หรือเหลื่อมใสบ่แท้นี่ขู่เอามาเอาซื่อสิเฮาก็ฮู้จักเฮาอยู่มันสิรับมาได้ไสซั่นน่ะเฮาเห็นภายในวัฏสงสารซ้ําใดว่าซั่นหรือเฮาบ่เห็นซ้ําใดว่าซั่นเฮาก็ตอบเฮาได้อยู่มันสิรับมาได้ไสเฮาเอาแต่ปากซื่อบ่เจตนาเป็นไปจังนึงบ่บ่มีผู้อื่นมาดักใจท่าใจเฮาก็ตอบเฮาได้อยู่สิว่าจังไดซั่นเฮาปากเป็นยักษ์ปากเป็นถ้ำหัวใจเป็นยักษ์บ่หรือเฮาปากจังไดหัวใจจังซั่นเจตนาจังซั่นนี่ที่บอกเฮาก็คงจักเฮาอยู่ไปก็ได้ความรักมันมาได้ไสซั่นมันบ่มีมื้ออื่นเฮาสิไปยังแลว่าซั่นเฮากะเข้าไว้สิได้ได้ยังกะบ่ถึงได้นี่อยู่ดีไม่แห้งว่าสิไปอันนั้นไปอันนี้แล้วจักเลยสั้นหอดก็สั้นหอดได้บ่เดี๋ยวนี้กาไหวเป็นแต่บัญชีคือตัวเนื้องานบ่ทันมีปัจจุบันนี่มีทั้งเนื้องานมีทั้งบัญชีเห็นที่สั้นที่ว่าปัจจุบันนั่นที่โยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยในพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาจักมาร่วมอยู่หันพระพุทธศาสนาจักมาร่วมอยู่หันผู้รู้จักไปร่วมอยู่หันสติจักไปร่วมอยู่หันสมาธิจะไปร่วมอยู่หันปัญญาจะไปร่วมอยู่หันศีลจะไปร่วมอยู่หันอุบายคำสอนใดๆในแต่มื่นที่พระหาสี่พันพระธรรมขันธ์จะลงไปร่วมอยู่หันนะจะเห็นสัตว์ในหันคนตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระพุทธเจ้าพระนิพพานบริมาตึกนั่มตึกไปทั้งถือกระจัดเป็นมากตึกไปทั้งพิษกิจจัดเป็นมรหกเพราะมันหกอยู่ในคิดในใจหันวันขึ้นมันไม่วันขึ้นของผู้ใดมันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบอกว่ามันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบอกว่ามันเป็นวันขึ้นผู้ใดเด้เอกนาฏินทิวะมีเสมอก็แก่งเท่านั้นแหละเพราะถ้าเฮามากเกิดความหลงของเฮาอวิชชาตัณหาอุปาทานของเฮาพาเฮามากเกิดพ่อแม่เพิ่นทำกรรมมาร่วมมาจะทำกรรมมาร่วมจากกิเลสทั้งเพลินผู้สนผลบุญน้องเฮาเคยได้ห่วงเพลินเฮาแล้วมาเกิดน้ำเพลินเพลินเนี่ยมาเลี้ยงมูเฮาเห็นได้สั่งพูดของเพลินยังค่อยหลายเฮาปฏิบัติอยู่เสมอนี่ปฏิบัติสิบ่มาเกิดได้บ้านนี่บ่ว่าสิมาเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใดเป็นลูกผู้ใดได้เนี่ยหรือว่าสิมาเป็นผัวผู้ใดเป็นเมียผู้ใดได้เนี่ยหรือว่าสิขึ้นมาเป็นลูกผู้ใดเป็นทาสผู้ใดเป็นข้าผู้ใดได้เนี่ยขาเจ้าของถาดเจ้าของกับบอกว่าสิมาได้เลยมีเกียรติหน้าเท่านั้นเห็นอย่างเต็มที่เนี่ยพิจารณาขึ้นหลังผ่านทุกมาเนี่ยมันก็พ่อหัวซักเสกิดินเนี่ยพิจารณาสิผ่านไปทางหน้าอีกก็พ่อแห้งพิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหันใจป้องแปงป้องแปงเงินที่ไปจอดเดินตึ้งตึ้งตั้งๆอยู่นะครับเท่าเดินเนี่ยก็ไม่ท่าเซ็ตคอร์ละสมมติว่าไปละศาสตร์เนี่ยผมยังศาสนาอีกมหันเบอร์นายตายแล้วมันแล้วดอกว่าสันของแม่นบ่ตายแล้วมันแล้วมีแต่พระอรหันต์อย่างพวกเดียวนอกนั้นมันบ่แล้วดอกนั่นรับแล้วมันแล้วมันนั่งสิแล้วให้เจ้าหั่นแล้วมันยังฝันมีอาการอยู่บอกลบคุณหารอยู่มีปัญหาอยู่ในความฝันนั่นเองอยู่สักมีดีใจมีเสียใจอยู่ในความฝันนั่นเองมีวิตกวิจารมีกลัวมีอยากอยู่ในหั่นบ่คือพระอรหันต์พระอรหันต์รับเพิ่นก็คงจักว่าเพิ่นรับอยู่ตื่นเพิ่นก็คงจักว่าเพิ่นตื่นอยู่สิหาสายญาตินอนแต่แข้งข้างขวาเป็นส่วนมากพระองค์เจ้ายืนก็ดีเดินนั่งก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีว่าซั่นเราเดินอยู่ในซ่านเราเดินอยู่ในนั่งเราเดินอยู่ในซ่านเรานั่งอยู่ในซ่านเรานอนอยู่ในซ่านเพิ่นว่าถ้านั่งแปลว่าเพียงอยู่ดิถ้าตัวชอบก็ชื่อเนี่ยห้องแบกโลกว่าพ่อแห้งอ่ะวันนี้จะโปร่งเสียว่างฮะ

ทุกเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่ทุกเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่อุเบกขาเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่ธรรมะชั้นสูงมันยังอีกอดีตคือผู้รู้ที่ล่วงมาแล้วอนาคตผู้รู้ที่บ่ทันมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้แต่ถ้าสักว่ารู้บ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลรู้ว่าลมเข้าลมออกก็เป็นแต่สักว่ารู้บ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลลมเป็นแต่สักว่าลมผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้รู้ห่างกระดูกก็คือกันห่างกระดูกเป็นแต่สักว่าห่างกระดูกผู้รู้ห่างกระดูกเป็นแต่สักว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็เป็นแต่สักว่ารู้บ่แม่นสิหอบไปพระนิพพานนำผู้รู้เนี่ยมันเป็นภพเป็นชาติอันละเอียดมันโมไปติดอยู่ในผู้รู้อันยากมันไปติดอยู่ในผู้รู้อันละเอียดเถรสันจึงให้จ้องพิจารณาอยู่ในสมถะในกรรมฐานวิปัสสนาพิจารณาก็ต้องกลมกลืนกับสมถะอยู่จะคอยสัตว์สิเบื่อสีนายสิค่ายเมาในวัฏฏะสงสารสันใดๆก็เหมือนกันก็ต้องกลมกลืนในกรรมฐานที่ต่างไว้อยู่ทุกวันเนี่ยกันเมื่อไรเมื่อเป็นในก่อนในหลังรูปพร้อมกันในคณะเดียวกันคณะว่าในโลกเต็มไปด้วยความมันเมื่อเที่ยงห้าห้าสิยานไปเดือดรื่นท่านเต็มไปด้วยกองทุกข์ห้าสิยานไปเดือดรื่นท่านพวกขี้หึงสิมาจากประตูใดท่านเมื่อความขี้หึงบ่มาห้าในโลกโกรธหลงก็เบาไปเลยท่านส่วนที่วิ่งเล่าวิ่งไถ่ส่วนที่เบียดเบียนผู้อื่นมาเพื่อประโยชน์ของตนก็เบาไปเลยได้ครับที่ดอกร่วงเรื่องชีวิตก็ดีก็เบาไปแล้วฮะว่ายังไม่เถียวผู้ที่สูเป็นผู้สร้างภาคเพี้ยนเพื่อรุดพุ่นลำไปเนาะเพื่อรุดพุ่นจะควบลงจะคล้องหันละปัญหานับมือหน่อยลงฮะเนี่ยท่านพี่ชนะธรรมะพระองค์เจ้าปัญญาโอสถทำมันปัญหาหน่อยทำมันควรทะเยอทะยานหน่อยทะเยอทะยานในทางสิรุดพ้นทะเยอทะยานในทางอามิตรทำพ่อได้กินได้ใช้แล้วได้ซอยแล้วมีกำลังพ่อสิปฏิมีอิสระสิปฏิวัติเอาตนพ้นทุกข์ได้แล้วเพราะบ่ได้ซื้อกระเบื้องเพราะท่านบ่ได้ซื้อกระบาลขอกินเพิ่นกินยังกับพ่อได้กินน้ำเพิ่นเพิ่นท่านยังกับพ่อได้ท่านน้ำเพิ่นอยู่ถือว่ายุดยั่วเพียงแค่นั้นทำจิตทำใจให้สูงขึ้นก็นั้นจะพึดจะพื้นบอกว่าเว้นเว้นไพ่ไพ่ได้ยินได้ซื้อกับบรรณาเรียมไซส์แล้วบอกว่าสัตว์ซากพบพบได้ยินได้ซื้อกับบรรณาเรียมไซส์แล้วบอกว่าขาฟันนั่นแท่งกันก็ดีหยาดบ้านหยาดเมืองหยาดดีหยาดซัวกันซิ่งดีซิ่งเด่นก็ดีได้ยินได้ซื้อกับเบื่อแล้วไม่อยากเอามาให้มีในคันธะสันดานอยากปล่อยอยากว่างอยากพ้นจากเปลืองหมดเห็นไพ่ยามเต็มทีสิรับพ้นยามเต็มทีพอเห็นโทษยามเต็มทีสิเห็นคุณในพระนิพพานยามเต็มทีเห็นโทษในวันตายสงสารยามเต็มทีสิเห็นคุณในพระนิพพานอันบ่มาเกิดแก่เก็บตายยามเต็มทีเห็นโทษในโลกโกรธหลงยามเต็มทีสิเห็นคุณในอันบ่มีโลภมีโกรธมีหลงยามเต็มทีออกสัตว์เอาโหลดนอนภาวนานอนในคือกันมหาวัฒนังคัดสมาธิดอกนั่งพระเพียบกับใส่ได้พระอุบาลีนั่งยังสี่คนนั่งภาวนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์คนกำหนดลมหายใจเขาออกคนนั่งยังสี่เดือนน่ะเดือนตีนไปใส่ตามถือเป็นลูกเป็นเต่าหยาบุยามันมันมีเอาเรื่องน้ำหลวงปู่ดอกหลวงปู่นี่จะเป็นหยาบ่อยบ่มีสติเดือนตีนมาใส่นาเฮ้าพอดีว่าเฮ้ามีสติอย่างเต็มที่แล้วเฮ้าถือเป็นสันลูกสันเต่าเฮ้าบ่เลยระวังโตเฮ้าเลยบ่ใส่คำว่าขออภัยผมบอกมันคนกรุงเทพคนกรุงเทพคนหนึ่งมาแล้วเขาก็หงจักนิสัยเขาแล้วเขาก็บอกเขาอภัยคือกันนะของมัน

0: ห้องที่ไม่จับเอาผิดเอาถือกันไปพระนิพพานมันจะไม่เอาจับเอาควบผิดเกิดไปพระนิพพานนะนั่นอังกระเป๋าถือเอาควบถือใส่ไว้กระเป๋าคิดกระเป๋าใจเอาควบซัวมาใส่ไว้ยังโตสะดวกภาวนายังสมมือนี่สะพนละกายบ่ฮะอันนั้นพระนาสติบ่นั่นแหละมีสติมากมีสติมากคือเดียวเธอจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจออกเธอจักสลัดคืนว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในลมหายใจเข้าและหายใจออกนิโรธความดับตัณหาเป็นธรรมละเอียดเธอจะเห็นท้องกับลมหายใจเข้าออกมหาสารีบุตรอานาปานสตินี้ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวท่านผู้นั้นมีสติมากพระองค์นึงไปภาวนาอยู่ในภูเขาเทวดาแสดงตัวมาเห็นเนี่ยมารักษาเขาเถอะว่าท่านเขามีสติหรอกคนเฮาคนเห็นลมหายใจเขาออกแล้วมันก็ร่วมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงในหันเมื่อใดแล้วร่วมกุศลผลบุญลงหันเมื่อใดแล้วร่วมมรรคลงหันเมื่อใดได้ร่วมผลลงหันเมื่อใดแล้วร่วมกองทุลงในหันได้เมื่อแล้วดึงกรรมฐานอันไหนมาได้ทั้งนั้นเพราะกำลังแห้งอานาปานสตินี่อุปมาคือทางทิศเหนือกรรมฐานอื่นๆอุปมาคือเข็มทิศต้องซีไปสร้างทิศเหนือมดเข้าไปในคล้องทางทิศเหนือมดอานาปานสติอุปมาคือมหาทะเลมหาสมุทรแม่น้ำหัวน้องคล้องบึงบางไหลลงห่วมหันมดมีอานิสงส์31ประการจักบริบูรณ์ในสติปัฏฐาน4สติมีสติออกมาทุกกรรมฐานจังว่าสติปัฏฐาน4พิจารณากายลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันกายในกายเนี่ยเวลาหายใจเข่าก็ล่มไปผสมกับเลือดแดงโล่จงพิจารณากายในกายก็คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกกันเองจงพิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือพิจารณาหายใจเข้าสวยเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาหรือไม่ตรวจอยู่ในที่นั่นเวลาหายใจเข้าใจออกจิตใจเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเวลาลมหายใจเข้าออกเห็นความเกิดขึ้นแปรปรวนได้แตกสลายลมหายใจเข้าก็แตกสลายออกจากต้นลมแล้วแตกสลายมาจากกลางลมแล้วแตกสลายมาจากท้ายลมแล้วก็เวียนออกอีกก็เป็นต้นที่นี่ความเกิดขึ้นแปรปรวนได้แตกสลายมันมีอยู่ทุกระยะระยะระยะระยะถี่ยิบต้องเห็นตามเป็นจริงมันเห็นตามเป็นจริงแล้วจะคิดสิ้นความสงสัยว่าเป็นแต่สักว่าลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยผู้รู้ว่าลมก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอนัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้จะไม่ได้ยึดถือทั้งอัตตาและอนัตตาด้วยจะไม่ได้ยึดถือทั้งสมมุติและวิมุติด้วยจะไม่ได้สมมุติว่าตนเขียนจะไม่ได้สมมุติว่าตนลบเพราะผู้เขียนก็ไม่มีผู้ลบก็ไม่มีจะไม่ได้สำคัญว่าศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์เพราะมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกอาจารย์เดิมนะอาจารย์องค์นั้นสำคัญปฏิบัติแห่งอุปถาหลวงปู่มันเคยเทศยกงอกอานาปานสติบุคคลผู้มันจับลมบ่อยู่เฮากะไล่ขามันข้ามข้างกระดูกได้ซะแล้วเพิ่นว่าถ้ามันจับลมอยู่แล้วเฮาพรสิว่าหยังว่าซั่นมันเกิดเองปัญญาว่าซั่นสอนตนเองเพิ่นว่าไตรโลกธาตุร่วมไปอยู่หันแล้วศีลสมาธิปัญญาก็ร่วมไปอยู่หันแล้วกำลังแห้งมันดึงมาได้หมด เหมือนเข็มทิศมันสิไปในทางทิศเหนือจังหวัดน่ะพอแม่เล็กอยู่พุ่นแม่เล็กอยู่ในร่มหายใจเขาออกน่ะมีสติออกนาล่ะสติสิมีหลายปานใดเพิ่นก็บ่ได้ห้ามคันสติมันชัดปัญญามันชัดเองมันศีลมันก็ชัดเองมันเพราะตัดศีลลงในสติหั่นนอกปัญญาเขารอบครอบในสติหั่นตกลงสติกับปัญญาก็เลยเป็นอันเดียวกับศีลมองซะไม่จะไปพักก็ไปหั่นแล้วหั่นหรือว่าซื้อก็ไปพระโทธโมสังโฆนิพพานพระธรรมสงฆ์นิพพานพระธรรมสงฆ์นิพพาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าภายในวัฏสงสารในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดพิชัยพัฒนารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขอเชิญรับฟังครับ
1: วันหน้าถวายซอยเครื่องมือแพทย์ปูถวายซอยเครื่องมือแพทย์กับผม
2: หลวงปู่ทิติพัญญาคุณวัดป่งจันบ้านน้ำขุ่นตำบลคลองคู
1: หินอำเภอเขา
2: พิษกูดเหนือร่วมสร้างเครื่องมือแพทย์กับหลวงตาหาบัวพอใจเดี๋ยวให้หน้าก่อนสายละพวกแม่ชีที่บวชแม่ชีจอยเขาเคยมาอยู่ที่ไหนล่ะเขามาเปล่ามาก็ให้เขามาในข้างหน้าย
3: ังไม่มาถึงครับ
2: เขาเป็นนักบวชนั่งอยู่ข้างหลังประชาชนไม่เหมาะงั้นจอยไปแล้วกงเราไปโรงงานถอยหน่อยมันต่ำหรือยังไงถอยออกไปนิดหนึ่งพอดีพอดีอย่างสูงไปพอดีอันนี้พอดีเนี่ยไหนเอามาใส่น้ำอะไรเนี่ยเราไม่เอาเราจะเอาน้ำอะไร
3: ช็อกโกแลตครับ
2: ช็อกโกแลตทำไมเป็นอย่างนี้เป็นไงช็อกโกแลตนี่แปลกๆอยู่นั่นแหละนะแจกพระแจกพระงง6:30อยู่ยังไงคือท่านเป็นอุปชาเหรืออาจารย์ชี้อะปีเบิดปี2005เหรอเบิดที่วัดโสนะ
3: ทราบว่าผู้คนกำลังทยอยกันมากับผมญาติโยมกำลังทยอยกันมากับผมญาติโยมกำลังทยอยกันมากับผม
2: เวลาท่านมรณภาพเราไม่ทราบข่าวนะแล้วเผาศพท่านเราไม่ได้ไปนะคุ้นกันมากมันร่อยร้อยยังไงก็ไม่ทราบจนกระทั่งเผาศพวันนั้นน่ะทราบวันเผาแล้ววันนั้นไม่มีใครบอกข่าวเลยท่านอยู่บ้านวาบ้านวาใหญ่อากาศอำนวยนี่นิสัยท่านดีดีมากคุ้นกันมากกับเราคุ้นกันมานานเราเคยไปพักวัดท่านเคยไปพักวัดท่านเหมือนกัน
4: 6:30
2: ของเรา6:32อันนี้6:30ท่านเป็นอุปัชฌาย์แต่ก่อนเป็นฝ่ายมหานิกายครับท่านอาจารย์เกิ่งเป็นอุปัชฌาย์ทั้งสองฝ่ายมหานิกายนะนี่เวลาหลวงปู่มั่นท่านไปพักที่สามผมบ้านสามผมไปเทศนาว่าการอะไรท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แต่ก่อนก็ไม่ทราบแต่เรามาทราบว่าท่านยัตติตอนนั้นคือนิมนต์เจ้าคุณอุปัชฌาย์เรานี่มาบวชมาท่านไปดูชาอยู่แล้วนะทั้งท่านอาจารย์เกิ่งทั้งท่านอาจารย์ชีลาโลหมดสำนักเลยเป็นอุปัชฌาย์ยัตติเป็นธรรมยุทธ์หมดเลยนะส่วนท่านอาจารย์เกิ่งทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุท่านเด็ดเดี่ยวมากนะท่านอาจารย์เกิ่งเนี่ยท่านอาจารย์ธีรานี่นุ่มนวลนิสัยนุ่มนวลท่านอาจารย์เกิ่งมีเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดคือเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดท่านอาจารย์เกิ่งเขาเป็นอุปัชฌาย์ด้วยกัน โลกจากอุชามายติใหม่ทั้งหมดมีเวลาท่านจันเกิงท่านนั้นแล้วท่านก็มาอยู่ทางนี่แหละทางเมืองชนท่านมาอยู่นั่นแหละมาตั้งสำนักอยู่ที่แถวบางพระ ต่อนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาแถวนั้นท่านจันเกิง ตอนท่านไปบ้านนำโมเพียพระแม่อาจารย์วันได้พบกันที่นั่นกับเราแต่ก่อนก็พบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าระยะนั้นได้พบกันได้คุยกันนานพอสมควรอัตถิของท่านกลายเป็นพระธาตุเรายอมรับทันทีเพราะดูนิสัยท่านจริงจังมากและสนใจภาคปฏิบัติถึงขนาดว่าเป็นอุปัชฌาย์อยู่แล้วฝ่ายมานิการกายนิวยัตติพลิกเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งสำนักเลยทั้งท่านอาจารย์ศิลาทั้งท่านอาจารย์เก๋งมามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ปฏิบัติทางด้านกรรมฐานเรื่อยมาเลยแล้วเราท่านอาจารย์เก๋งท่านอาจารย์ศิลาก็ปฏิบัติใกล้คลึงกันมาท่านมาอยู่ที่เมืองชนมาตั้งสำนักอยู่ที่บางพระแถวบางพระท่านก็ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่ออะไรอะไรมากท่านอาจารย์เก๋งแล้วท่านอยู่นั่นนานนะที่จังหวัดชนอยู่นานจนกระทั่งบั่นแก่ท่านถึงย้อนกลับไปบ้านท่านอยู่สามผงท่านหนักแน่นทางภาคปฏิบัติจิตใจเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดท่านอาจารย์เก๋งไม่ทราบว่าอธิของท่านกลายเป็นพระเรายอมรับทันทีนิสัยบอกแล้วว่าจริงจังมากมีหนำซ้ำอย่างทั้งที่ไปดูชาก็ยังลดตัวลงมายาติเป็นธรรมยุทธ์เป็นใหม่ไปหมดเลยนี่ทั้งอาจารย์ศิลาด้วยล่ะ เคยพบเคยสนิทสนมกันกับเรานิสัยท่านเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมากทีเดียวคือมันสอนนิสัยนะนิสอนนิสัยเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดนี่เวลาฆ่ากิเลสก็แบบเดียวกันมันบ่งบอกเข้าไปหาจุดภายในนะ ถ้าอ่อนแอท้อแท้แบบแล้วอ่อนปวกเปียกนั้นมันไม่ค่อยได้เรื่องเลย ถ้าเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเข้ากันได้กับการฆ่ากิเลสเพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงมากนะต้องเอาจริงเอาจังไม่เช่นนั้นไปไม่รอดอ่ะอาจารย์ศิลาท่านนุ่มนวลนี่ใส่ท่านนุ่มนวลสวยงามสวยงามไปคนละทางทางนี้นุ่มนวลสวยงามคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์ฟั่นแต่ท่านอาจารย์เก่งนิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดงามไปทางนั้นว่างั้นเถอะเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังเวลาท่านฆ่ากิเลสแล้วมันก็บ่งบอกว่าจริงจังฆ่าจริงๆนั่นไม่ได้เลาะเลยอย่างหลวงปู่มั่งแล้วคือเอานิสัยบอกบ่งบอก 100% คือเรื่องการฆ่ากิเลสท่านเด็ดเดี่ยวเสียบขาดพร้อมทั้งชอบอยู่ในป่าเป็นประจำมาเรื่อยมาทั้งจะบวชคือแรกท่านสนใจปฏิบัติกรรมฐานมาทั้งจะบวชคือแรกนะหลวงปู่มั่นเรา

นี่เนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยเรียกว่าเด็กเดียวเฉียบขาดไม่ชอบใครยุ่งเลยชอบไปแต่องค์เดียวองค์เดียวไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนคือไม่พึงปรารถนาโลกไม่ปรารถนากันท่านไปอยู่ในที่เชิงนั้นเชิงนั้นหลวงปู่มั่นเราร่างเกิดขึ้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ยอดปราชญ์ในสมัยปัจจุบันเราเรียกว่าจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันก็คือหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนิสัยคล่องแคล่วว่องไวความเฉลียวฉลาดรอบตัวรอบตัวตาดีหูดีเมื่อเราได้มาเห็นจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันก็ได้มาเห็นหลวงปู่มั่งนะหาคือจองคือไม่ได้เลยนะทุกข์ก็เบียดเรียกว่าหาชื่อจองคือไม่ได้เรื่องพอใหญ่เรื่อยแล้วเรื่อยแล้วมากเก็บหอมรอมริบไม่เคยเห็นการร่วงเกินฝ่าฝืนพระวินัยข้อใหญ่เลยแม้แต่พระวินัยโทษเบาๆที่สุดท่านก็ไม่เคยลงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนั่นคือองค์ศาสดาอยู่ในพระวินัยข้อนั้นๆท่านว่าแม้ลงใจท่านทีเดียวไม่ว่าใครก็ตามพระวินัยที่ทรงห้ามไว้แล้วนั่นคือองค์ศาสดาเป็นผู้สั่งห้ามมาคือท่านจึงไม่มีคำว่าร่วงเกินท่านถือว่าพระวินัยแต่ละข้อละข้อคือศาสดาอยู่ในนั้นเสร็จท่านเคารพขนาดนั้นนี่ผมพูดถึงเรื่องวินัยไม่มีเครื่องขาดไม่มีเลยเท่าที่ไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีแล้วตั้งแต่ไปอยู่แล้วก็ติดแนบเลยไม่ไปไหนไปก็ออกไปเที่ยวแล้วกลับมากลับมาถือสำนักท่านเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของเราเองเพื่อกระทั่งขั้นมายาภาพจากไปเมื่อสมัยคือว่าจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันก็คือหลวงปู่มั่งท่านพร้อมทุกอย่างด้วยนะภายในภายนอกรู้หมดตลอดเทวุฒิเทวดาท่านพร้อมหมด ไม่รู้แต่ยังฆ่ากิเลสให้สิ้นซากไปอย่างเดียวท่านยังรู้รอบขอบคิดไปหมดทุกอย่างพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมเข้ามากราบไหว้ฟังอัดฟังธรรมท่านนี่เป็นธรรมดาเหมือนประชาชนเข้ามาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เองไม่ผิดแปลกกันเลย ท่านบอกว่าท่านอยู่ในป่าท่านไม่ได้ว่างนะเวลากลางคืนนะมากท่านว่า ส่วนกลางวี่กลางวันเทวุฒิเทวดาคอยอารักขาท่านเป็นพวกลุกขเทวดานี่ใครเคยได้ยินไหมล่ะท่านอยู่องค์เดียวในป่าในเขาลึกๆตรงนี้แล้วท่านมีหมู่มีเพื่อนมีผู้อารักขาท่านฝ่างันพวกเทวดาอยู่ตามลูกขัดเทวดาล้อมเราขอบคิดเพราะท่านเมตตากว้างขวางมากแม่เทวดาทั้งหลายชุ่มเย็นท่านจะโยกย้ายไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยเขามาขอร้องไม่ไปเพราะท่านอยู่ที่ไหนเย็นหมดถ้าว่าเย็นถ้าว่าอบอุ่นก็อบอุ่นไปหมดนี่พ่อแม่ผู้จันมั่นเราเป็นอย่างนั้น ถ้ามาผมก็ลงมาจะว่าอะไรเทวุฒิเทวดาจนกระทั่งถึงเท้ามาผมสวรรค์ชั้นนั้นมาหมดเวลาท่านแสดงออกนี่ไม่อัศจรรย์เราต้องหันหน้าเข้าขวาอัศจรรย์ท่านน้ำตาร่วงเลยสิ
คือฟังความมหัศจรรย์เวลาท่านเกี่ยวกับพวกเทพทั้งหลายนี่ท่านบอกท่านอยู่ในป่านี่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพทั้งหลายมีจำนวนมากมายกว่ามนุษย์ท่านว่างั้นนะเทวดาจำนวน ไม่น้อยเลยเราฟังเทศฟังธรรมท่านแต่ละคืนละคืนที่ท่านแสดงไว้ว่าอัตระเตเทวปัญหากลางคือตอนเที่ยงคืน ท่านพูดไว้เป็นกลางกลางนั่นแหละเป็นแก้ปัญหาเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลาย คือในพุทธกิจอาของพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนว่างั้นทรงแก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมานี่เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าดูมันข้อที่3 ทีนี้เวลาท่านพูดอันนั้นท่านพูดไว้กลางๆต่างหากเนี่ยเวลามาเป็นกับท่านท่านบอกว่า ไปอยู่ในที่เงียบๆนะประมาณสัก4 ทุ่ม มาแล้ว พวกเทพทั้งหลายมาแล้วเยอะท่านไม่ค่อยว่างท่านอยู่ในป่าในเขานั้นท่านไม่ได้ว่างและทำประโยชน์ให้พวกเทพทั้งหลายได้มากยิ่งกว่าทำให้มนุษย์ที่นี่ใครจะไปค้านท่านใดล่ะท่านอยู่อย่างนั้นพวกถวยเทพทั้งหลายจนกระทั่งเทวุเทวาชั้นสวรรค์ชั้นถมอย่างมาบ้างนี่สอนมนุษย์ท่านบอกว่าสอนยากยิ่งกว่าสอนพวกถวยเทพทั้งหลายนั่นว่าเวลาท่านเปิดออกมานี่แม่น้ำตาร่วงนั่นแหละที่ความอัศจรรย์ของท่าน พอ4 ทุ่มมาแล้วแทบไม่เว้นแต่ละคืนท่านว่างั้นเพราะมีจำนวนมากพวกถวยเทพบางทีพวกสวรรค์ชั้นต่างๆก็มาพร้อมๆกัน นี่แหละธรรมเมื่อตาดีแล้วก็เห็นหมดไอ้ตาบอดไม่เห็นอะไรคอยแต่จะปฏิเสธและลบล้างจนกระทั่งบาปในหัวใจเจ้าของสร้างอยู่ทุกวันเผาหัวโอมอยู่ทุกวันมันก็ยังกล้าปฏิเสธได้ว่าบาปไม่มีมันหนาขนาดไหนนะจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านกลัวบาปท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ระมัดระวังบาปนั่นแหละตัวเป็นภัยใหญ่ท่านว่าสิ่งภายนอกเขาไม่ค่อยเป็นภัยท่านว่างั้นนะไอ้บาปที่เราสร้างอยู่ทุกวันนี้มันเป็นตัวภัยทำลายเราทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งตึกตกนรกอเวจีจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่บาปที่เจ้าของทำขึ้นมาแล้วกลับเป็นภัยมหาภัยต่อเจ้าของเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นภัยนี่เวลาท่านพูดฟังที่ละก็ยังลบล้างได้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเข้าไปอีกเวลามันหนามากๆมันไม่เชื่อทั้งบุญทั้งบาปจิตใจนี่มันหนาจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดา มันหนาที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปราชญ์ทั้งหลายที่แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีพระองค์ใดสอนแหวกแนวปฏิเสธกันยอมรับเหมือนกันหมดนี่คือจอมปราชญ์ท่านยอมรับเหมือนกันหมดเพราะท่านตาดีหูดีเห็นด้วยกันได้ยินด้วยกันพยานอย่างทราบด้วยกัน ท่านก็เห็นไปหมดมีพวกเราเนี่ยพวกตาบอดหูหนวกมีแต่ไปลบไปล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิ่งต่างๆที่จอมปราชญ์ทั้งหลายท่านประกาศสอนไว้ทั้งดีทั้งชั่วให้พากันระมัดระวังฝ่ายชั่วให้พากันทนุถนอมบำรุงฝ่ายดีมันก็ไม่ยอมฟังท่านจึงเรียกว่าหนามันหนาอยู่ที่หัวใจภูเขาทั้งลูกเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่จิตใจที่หนาไปด้วยกิเลสนี่มันเป็นภัยต่อตัวเองจริงๆถ้ามันบางคงไปแล้วก็เป็นคุณต่อตัวเอง
สร้างแต่ความดีงามเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนคนตาบอดเดินตามคนเจดีคนตาดีคนตาดีพาไปไหนคนตาบอดเดินตามเดินตามก็แคล้วคลาดปลอดภัย แต่คนตาบอดอวดดีเนี่ยลงหุมลงหลุมลงบ่อตกเหวตกบ่อเป็นอันตรายก็คือคนตาบอดที่อวดดีนั่นเอง นี่พวกกิเลสหนาๆ นี่มันชอบอวดดี พระพุทธเจ้าจอมปราดทั้งหลายท่านไม่เคยลบล้างกันท่านไม่เคยปฏิเสธกันในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยอมรับเหมือนกันหมดว่าบาปมีบุญมีนรกชั้นต่างๆจนกระทั่งสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดในนี้นี่จอมปราดท่านไม่คัดค้านกันนะท่านยอมรับกันหมดเพราะตาดีพยานอย่างทราบเห็นกันแล้วลบล้างกันได้อย่างไรเหมือนพวกเราตาดีเดียวกันไปเห็นอะไรเหตุการณ์ยังไงขึ้นได้ยินได้เห็นยังไงก็มาพูดกันถูกต้องไม่คัดค้านกันนี่พวกจอมปราดทั้งหลายท่านหูดีตาดียังทราบไปหมดแล้วมาพูดมาเทศศาสนาว่าการสอนโลก มันสอนไปแบบเดียวกันไม่ผิดไม่พลาดเลยไม่ได้เหมือนคนตาบอดสอนกันนะเหี้ยมันต่างกันอย่างนี้ พวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้นับว่าเป็นบุญญาลาภของเราอย่างมากมายนะที่เกิดมามากต่อมากที่เห็นศาสนาเป็นของคือของล้าสมัยเห็นศาสนาเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตนเองนี้มีมากขึ้นทุกวันที่จะเห็นศาสนาเป็น น้ำดับไฟเป็นสิ่งที่เลิศเลอสิ่งที่ควรเทิดทูนควรปฏิบัติตามนี้มีน้อยมากเข้าทุกวันเพราะกิเลส

หนาหนามากเท่าไหร่ยิ่งทำลายศาสนาตัวคือในตัวเองไม่ให้มากก็เท่านั้นหรือจมลงจนกระทั่งถึงนรกก็คือการทำลายตัวเด็กโดยการลบล้างศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วโดยถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันไม่ยอมรับว่ามีแต่เวลาไปทำแล้วไฟก็มาเผาตัวเองเผาคนตาบอดที่ว่าไม่มีเนี่ยคนตาบอดมันโดนนั่นโดนนี่มีใช่หรือคนตาดีเขาไม่โดนมองเห็นขวากเห็นหนามเขาก็รู้มองเห็นฟืนเห็นไฟก็รู้มองเห็นลุมเห็นบ่อเห็นหัวต่อหินโสโครกเขาก็รู้เขาหลบเขาหลีกเขาก็ไม่เป็นภัยแต่คนตาบอดนี่เมาเอาทั้งหมดความทุกข์ร้อนความทรมานทั้งหลายอยู่กับคนตาบอดถึงไม่อยู่ที่อื่นอยู่กับคนตาบอด นี่เราก็มีผู้ชักจูงอยู่ทุกวันทุกวันธรรมของสอนของพระพุทธเจ้าก็คือองค์แทนของศาสดานั่นเองจะได้แก่ใครก็ได้แก่ศาสดามาประกาศธรรมสอนเราอยู่ทุกวันนี้เองท่านสอนเวลาพระอานนท์ไปทูลอราธนาท่านให้มีชีวิตอยู่เป็นเวลานานพระองค์ยงสภาษาของเราอานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกนั่นเรานี่ก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นจะตายวะมันตายวันตายคืนไปทุกวี่ทุกวันจะมาหวังสาระอะไรกับกองกระดูกนี่ล่ะนั่นธรรมที่เราสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละคือธรรมอันเลิศเลยนั่นคือศาสดาเราสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมก็แทนเราที่เป็นศาสดาให้เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายให้ยึดธรรมเหล่านี้เอาไว้ปฏิบัติต่อไปธรรมที่เราสอนไว้นั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่ท่านสอนพระอานนท์ นี่ฟังสิคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วด้วยพระสรีระที่พังทลายลงไปเหมือนกันกับโลกแต่ธรรมที่สอนไว้แล้วนั่นแหละคือหลักความจริงทั้งหลายไม่มีเคลื่อนคาดปฏิบัติตามนั้นจะเป็นเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวไปเลยท่านสอนว่าอย่างไรปฏิบัติตามท่านมันก็มีความราบรื่นดีงามปลอดภัยไปโดยลำดับถ้าใครฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือการทำลายตนเองวันละเล็กละน้อยทำไปจนหน้ามึนหน้าด้านสันดานหยาบเลยไม่เชื่อบาปมีบุญมีแล้วทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกวันนี้ก็ทำวันหน้าก็ทำเดือนนี้เดือนหน้าก็ทำตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายสร้างความชั่วช้าละมกให้แก่ตัวจนหมดทั้งตัวมีแต่ความชั่วช้าละมกภูเขาลูกหนึ่งสู้ไม่ได้ตายแล้วก็จมนี่มันเกิดประโยชน์อะไรท่านผู้ดีผู้เลิศผู้เลอสอนชุดลากออกจากฟืนจากไฟมันไม่ยอมออกมันหมุนตัวเข้าสู่ฟืนสู่ไฟมันก็เผาเอาให้ร้อนกระวนกระวายนี่แหละสัตว์ทั้งหลายตกนรกนรก คำว่านรกนรกหรือสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้เป็นสิ่งที่มาดั้งเดิมจะว่าตั้งกับตั้งกันเลยนั้นไปอีกพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ดั้งเดิมนั่นแหละต้องยอมรับด้วยกันหมดว่าบาปมีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีมาดั้งเดิมตลอดถึง นรกอเวจีมีมาดั้งเดิมท่านมาเห็นสิ่งมารู้มาเห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมนั่นแหละนำมาสอนโลกทั้งฝ่ายเป็นภัยทั้งฝ่ายเป็นคุณสิ่งใดที่เป็นภัยคือความการทำความชั่วเป็นทางที่จะเข้าสู่ฟืนสู่ไฟตกนรกหมกไหม้นี่สิ่งการทำความดีคือการหลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณต่อตนเองล้วนๆสร้างขึ้นไปเมื่อมีคุณมากคุณมากหลุดพ้นได้ถึงพระนิพพานด้วยแล้วตั้งแต่ท่านผู้สร้างความดีไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละไม่ใช่คนสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกตายแล้วแหวกพระนิพพานแข่งพระพุทธเจ้าแข่งพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยมี
มีตั้งแต่ความชั่วช้าแล้วโมกแล้วมันดัดสันดานเจ้าของจึงขอให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณา วันนี้ก็มีโอกาสอันดีงามได้มาทางนี้มาเทศนาว่าการทางนู้นแล้วก็ย้อนมาพักที่นี่แล้วก็ได้เทศนาว่าการเพื่อเปิดทางให้พี่น้องทั้งหลายเดินในทางที่ราบลื่นดีงามอย่าพากันฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วก็เหยียบหัวตนในขณะเดียวกันเอาฟืนเอาไฟมาเผาตนไม่สมควรทั้งติดทางหลีกทางเว้นตามคำสอนท่านสอนไว้มีอยู่ให้อย่าพากันฝืน ฝืนธรรมก็คือฝืนศาสดาองค์เอกนั่นแหละแล้วก็เพื่อทำลายตนเองอย่าพากันฝืนให้สร้างแต่คุณงามความดีเข้าสู่ใจ ความดีความชั่วมีมาดั้งเดิมแล้วแต่ใครจะชอบในทางไหนท่านว่าเป็นอากาลิโกคำว่าอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลาทั้งบาปทั้งบุญใครชอบทางไหนสร้างอะไรสร้างบาปได้บาปสร้างบุญได้บุญมีตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้งไปไหนแหละสร้างแล้วผลต้องมีไม่มีที่แจ้งที่รับก็คือการสร้างบาปสร้างบุญให้พากันระมัดระวัง การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่เป็นสิ่งที่ยากมากนะโลกไม่มีใครสนใจจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมโลกเขาไม่คำนึงถึงว่าศีลธรรมเป็นยังไงมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเต็มตัวเต็มหัวใจกระดิกพริกแพงออกในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องฝืนเรื่องไฟจากกิเลสตัณหาเผาไหม้ตนเองและสังคมทั่วไปจนกระทั่งถึงแดนโลกธาตุมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นมาสู่กันนี้ไม่มีทั้งที่ธรรมมีอยู่เต็มโลกธาตุแต่มันไม่สนใจที่จะไปหาธรรมเป็นน้ำดับไฟมาแก้ความผิดพลาดของตนเองแล้วเข้าสู่สังคมด้วยความเป็นผู้มีธรรมด้วยกันตกลงกันด้วยเหตุด้วยผลยอมรับกันด้วยเหตุด้วยผลเรื่องราวทั้งหลายจะเป็นปืนเป็นไฟขนาดไหนดับลงได้เมื่อเหตุผลคืออธรรมเป็นน้ำสำหรับชาล้างความร้อนทั้งหลายแล้วดับได้โลกนี้จะกว้างแสนกว้างถ้ามีธรรมเป็นเครื่องปกครองแล้วไม่มีที่ไหนจะเย็นยิ่งกว่าโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เป็นโลกที่มีผู้มีความฉลาดมนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์แต่แล้วมันก็ไปฉลาดในทางความชั่วช้าลามกเห็นไหมลบลาฆ่าฟันกันมันมีเวลาสงบเมื่อไหร่กลางคืนเอาแต่ฟืนแต่ไฟได้แก่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจทุกคนเข้ามาเผากันธรรมมีอยู่มันไม่สนใจเหตุผลกลไกที่จะให้รับความสงบร่มเย็นต่อกันมีอยู่มันไม่นำมาใช้เอาตั้งแต่อำนาจบัตรหลวงป่าเถื่อนๆว่าตนเป็นใหญ่เป็นโตตนมีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะทำลายใครก็ได้นี่มาอวดโลกสุดท้ายมันก็ต้องกัดกันถ้ากัดกันทั้งฝ่ายตัวแพ้ชนะเหมือนหมากัดกันมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละชิบหายวายปวงไปด้วยกันไม่ใช่ของดีโลกนี้ถ้ามีธรรมกระจายไปที่ไหนโลกจะโล่งเย็นแต่เวลานี้ไม่มีธรรมไม่มีใครเอ่ยถึงธรรมพูดถึงธรรมเลยพูดออกแง่ไหนมุมใดมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ซึ่งกันและกันอวดดีอวดเด่นทั้งที่ไม่มีความดีอะไรมาอวดได้อวดแต่ลมแต่แรงก็เอาอันสุดท้ายผลที่ปรากฏขึ้นจากการอวดดีมันแสดงตนออกมาก็เป็นปืนเป็นไฟเผากันหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี่แหละเรื่องของกิเลสไม่ว่าอยู่ในหัวใจดวงใดเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันมันกลัวตั้งแต่น้ำดับไฟไฟนี่กลัวแต่น้ำกิเลสกลัวแต่ธรรมถ้าธรรมระงับไปตรงไหนก็สงบร่มเย็นเช่นเรามาภาวนาเห็นพระท่านปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าในเขาระงับดับไฟคือราคะตัณหาที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้แนวอกดับลงด้วยน้ำสติธรรมปัญญาธรรมชำระล้างลงไปไฟเหล่านี้ก็ค่อยสงบเย็นเมื่อไฟเหล่านี้สงบเย็นลงไปใจไม่ต้องบอกเรื่องความเย็นความสบายหายห่วงตลอดถึง

ความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำหาที่คัดค้านไม่ได้เราพูดตามหลักความจริงไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดๆศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโลกวิถูทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างอโลโกอุตปาณิสว่างจ้าไปหมดในพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของศาสนานำธรรมมาสอนโลก นี่แหละเวลาสอนไปที่ไหนก็เป็นน้ำดับไฟที่นั่นที่นั่นแต่โลกมันไม่สนใจไม่ชอบมันเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผากันเท่านั้นเองเรื่องศาสนานี่พุทธศาสนาเป็นเอก ผู้จะเป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วไม่มีภัยมีแต่คุณล้วนๆศาสนานอกนั้นเป็นศาสนาคลังกิเลสมาเสกสรรปัญญาขึ้นว่าเป็นศาสนาศาสนานั้นศาสนานี้ก็ปัญญาขึ้นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้แต่พุทธศาสนามีตัวจริงมาตลอดจนกระทั่งถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นมันต่างกันอย่างนี้จึงเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมเป็นสวคตธรรมตัดไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตาม นี่ได้รับความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลตามสัตว์ตามส่วนที่สามารถปฏิบัติได้มากน้อยถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆถึงนิพพานได้สดๆร้อนๆแล้วอยากเข้าใจว่านิพพานมีอยู่ตั้งแต่ครั้งพระพุทธกาลข้างพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มรรคผลนิพพานมีแต่เวลานี้ดับหมดไปแล้วอย่างนี้ไม่มีกิเลสมีมาตั้งกับทางการเป็นภัยต่อเราและเป็นภัยต่อธรรมในใจของเราตลอดมาเมื่อนำธรรมเข้ามากำจัดปัดเป่าชาล้างมาแล้วกิเลสจะค่อยเหือดแห้งลงไปเหือดแห้งลงไปจนกระทั่งกิเลสหมดจากหัวใจแล้วไม่ต้องถามหา นิพพานจ้าขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนกันกับครั้งพุทธเจ้านั่นแหละตั้งใจพาปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเหล่านี้เป็นหน้าที่อันเดียวหน้าที่โดยตรงไม่มีการมีงานอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายพอที่จะเกียรติเวลานี้ทำนั้นเกียรติเวลานั้นทำนั้นมีเวลาหน้าที่ของเราตั้งแต่การชำระกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจถ้าไม่หานาไม่ต้องทำในปัจจัยบาทบิณฑบาตที่ไหนเต็มบาทมาเต็มบาทมาเขาส่งเสริม ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระเราควรที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองชำระกิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติติดแนบอยู่กับใจ ถ้าลงสติติดแนบอยู่กับใจแล้วกิเลสเกิดไม่ได้นะอันนี้มันไม่มีสติจะเป็นบ้าสดๆร้อนๆนั่นเองมันถึงกิเลสถึงสนุกลุ่มเอาลุ่มเอาแล้วก็ต่อไปก็เลยไปหาเกาในที่ไม่คันเกาที่คันคือแก้กิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดมันลงไปสติเป็นพื้นฐานแห่งการแก้กิเลสและเป็นพื้นฐานแห่งการตั้งรากตั้งฐานได้ตั้งแต่ความสงบร่มเย็นถึงขั้นสมาธิตีทวีขึ้นไปถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยถ้านำมาใช้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่แก้กิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยคลื้อเคยล้าสมัยถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้คลื้อผู้ล้าสมัยคนหมดละค่ำราคาพระหมดละค่ำราคาไปเสียอย่างเดียว เห็นความการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองไปหาเก่าในที่ไม่คันเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี่เก่านั้นเก่านี่นี่พระหมดราคาแล้วนี่ไม่สนใจที่จะฆ่ากิเลสอย่างนี้ตายที่เปล่าๆก็ไม่มีมรรคผลนิพพานติดใจ ถ้าใครยังลงไปตรงที่พระเจ้าสอนนี่บรรลุธรรมถึงพระนิพพานได้เหมือนกันหมดทั้งสมัยนั้นสมัยนี้ไม่มีสมัยใดแหละมีตั้งแต่กิเลสหุ้มห่อจิตใจเป็นภัยต่อจิตใจเมื่อแก้กิเลสออกด้วยธรรมที่ทันสมัยซึ่งเคยแก้กิเลสมันหนุ่มนานแล้วแก้เข้าไปมันก็พังเหมือนกัน แต่นี้มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติกิเลสยิ่งพอกพูนขึ้นโดยลำดับมันไล่เข้าทางโยงกลม
จอจิตสติเข้าไปหาจิต

มันไม่อยากต่อนะถูกกิเลสตีหงายออกมาตายหงายออกมาแล้วก็ไปหาเก่าในที่ไม่ขันทำนั่นแก้ลำคาญทำนี่แก้ลำคาญซึ่งเป็นการเพิ่มลำคาญและเพิ่มกิเลสเขาโดยลำดับมันก็ไม่รู้ตัวเพราะกิเลสกล่อมใจมันถ้าเป็นธรรมกล่อมใจแล้วมันหนักที่ตรงไหนฟาดเขาที่ตรงนั้น มันจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเขายังโลกเขายังทำลายภูเขาได้พระพุทธเจ้าเคยทำลายภูเขาอันใหญ่หลวงที่มันครอบสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในวัฏวนนี้กามภพรูปภพอรูปภพมามากขนาดไหนพระองค์แก้ได้ขาดกระบั้นไปเลยสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าก็แก้ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาใดมากีดขวางทำลายได้ถ้าไม่ใช่ความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอของตัวเองมากีดขวางตัวเองซะอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีแต่เราเป็นพาฆาตศึกต่อเราถ้าเราตั้งหน้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานแล้วกิเลสจะถึงต้องเป็นภัยต่อเราถือกันอย่างยิ่งซัดชันให้ขาดชะบั้นลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตใจสงบร่มเย็นถึงขั้นสติปัญญาอันเกรียงไกรก้าวเข้าสู่มหาสติมหาญาณกิเลสพังไม่มีใดเหลือเลยนิพพานอยู่ที่ไหนไปถามมาที่ไหนกินบริสุทธิ์แล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นมานิพพานเที่ยงหัวใจเที่ยงซะอย่างเดียวธรรมธาตุก็คือหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนิพพานไม่มีอะไรเป็นธรรมธาตุมีใจดวงเดียวเป็นได้ทั้งนิพพานเป็นได้ทั้งธรรมธาตุเที่ยงก็คือใจดวงนี้เที่ยงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือวัฏวนของกิเลสเข้าไปทำลายจิตก็เที่ยงใจก็เที่ยงนิพพานก็เที่ยงธรรมธาตุก็เที่ยงอยู่ในใจนั่นน่ะนั่นน่ะที่ผ่านเที่ยงดูในหัวใจเจ้าของก็ดูบรรดาผู้ปฏิบัติผ้าเราน่าเป็นสำคัญควรจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเอาให้ถึงเหตุถึงผลตามคำสอนพระเจ้าไปยังไงเครื่องมือคือธรรมะเหล่านี้แต่ก่อนขั้นแก้กิเลสขาดสะบั้นลงไปทรงความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นสังขังสนังขฉามิของพวกเราบัดนี้หายไปหมดแล้วเหลือสังขังสนังขฉามิมันมีแต่สังขังจอมปลอมเพราะกิเลสเต็มหัวใจมันจะไม่จอมปลอมว่าไงทำฟาดมันขาดสะบั้นลงไปไม่ต้องถามหาพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นพระนิพพานอยู่ท่ามกลางแห่งพระนิพพานเช่นพระอรหันต์พอบรรลุธรรมปึงขึ้นไปนี้อยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยฉะเดียวเท่านั้นอยู่ในท่ามกลางเลยไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าที่ไหนที่มีพระองค์ก็ตามพระสาวกของพระเจ้าแต่พระองค์มากขนาดไหนแล้วบรรลุธรรมปึงขึ้นมาในท่ามกลางและอยู่ท่ามกลางนั่นแล้วบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่มีลายใดองค์ใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปตรงนั้นสิอันนี้มันไม่ได้แก้นะในสุดท้ายก็ทำบอกเป็นพิธีกรรมฐานพิธีอะไรก็กรรมฐานแต่พอเป็นพิธีไม่จริงไม่จังแต่วิ่งกับกิเลสนี่ไม่ใช่พิธีเอาตายเขาว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละเราจะถามหามรรคผลนิพพานที่ไหนเอาฟาดลงให้จริงที่นักปฏิบัติจริงลงไปแล้วขาดชาติเป็นพื้นฐานอย่าโลดละนะความเพียรทุกประเภทมีชาติเป็นพื้นฐานสำคัญเช่นเราบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ได้เช่นพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆตามแต่จริตนิสัยชอบให้มีสติติดอยู่กับคำบริกรรมนั้นที่เอากิเลสมันจะเกิดได้ที่ไหนงานที่เราทำคือพุทโธเป็นต้นนะสติควบคุมงานอยู่นั้นกิเลสเกิดไม่ได้นะวันนี้ก็เกิดไม่ได้วันหน้าเกิดไม่ได้บังคับกันตลอดเวลาต่อไปกิเลสก็จางไปสติก็ขึ้นมามหาสติขึ้นมามหาปัญญาขึ้นมาฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลกิเลสไม่มีการสมัยใดไม่เป็นกิเลสเป็นกิเลสวันยังค่ำธรรมก็เป็นธรรมวันยังค่ำเช่นเดียวกันแก้กิเลสได้ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ทำไมมาอยู่กับเราแก้กิเลสไม่ได้ก็เพราะมันไม่นำมาแก้นั่นเองมีแต่เอากิเลสมัดคอวันหนึ่งอยู่ไปกินไปเท่านั้นมืดกับแจ้งเกิดประโยชน์อะไร

0: แล้วอยู่ท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์อยู่ท่ามกลางของพระอรหันต์ทั้งหลายทุกองค์เรียกว่าอยู่ท่ามกลางถามหาท่านทำไมก็มันเป็นอันเดียวกันบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนมันเป็นอันเดียวกันแล้วสมบูรณ์แบบนี่อย่างนี้ที่หาธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หาเปิดออกกิเลสตัณหาที่มันปิดบังหุ้มห่อไว้กับน้ำที่เหมือนกับน้ำที่สะอาดพวกฟองจอกแหนปกคลุมอยู่เท่านั้นน้ำจะมีมากขนาดไหนก็ไม่ปรากฏมีแต่จอกแต่แหนเอาเปิดจอกเปิดแหนออกให้หมดฟาดจนกระทั่งเลิกขึ้นสู่ฝั่งให้หมดแล้วธรรมก็เต็มในน้ำก็เต็มอยู่ในสระนั้นเต็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่มรรคผลนิพพานก็คอยจะจ้าตลอดเป็นเพียงกิเลสซึ่งเป็นจอกเป็นแหนปกคลุมหุ้มห่อไว้เท่านั้นมันถึงไม่ได้มองเห็นอัตเห็นธรรมให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระเราได้เป็นสำคัญให้ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรสติยืนตัวอย่าเผลอสติยิ่งไม่เผลอเท่าไหร่แล้วจะตั้งรากตั้งฐานได้ไม่รู้ใจสติเป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นธรรมรับรองพื้นฐานให้แน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับจากนั้นก็ปัญญาก็แทรกกันเข้ามาแทรกกันมาเลยกลายเป็นสติปัญญาเป็นเดียวกันคือสติมหาสติมหาปัญญานี้เวลาถึงขั้นละเอียดแล้วสติกับปัญญานี้เป็นมหาสติมหาปัญญาอันเดียวกันแก้กิเลสขาดบั้นไปหมดเลยพากันตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติพระเราก็ยิ่งร่อยหล่อลงทวนทางความภาคความเพียรเดินจงกรมมันก็ไม่สนใจนั่งสมาธิภาวนาไม่สนใจสนใจแต่งานโลกโลกหาเก่าในที่ไม่คันแล้วไปแย่งงานของโลกเข้ามาทำนั่นสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่เพื่อแก้ลำคาญมันเพิ่มลำคาญนั่นนั่นฟาดกิเลสตัวมันพาให้ลำคาญนี่ออกแล้วไม่มีอะไรลำคาญท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านอยู่องค์เดียวสบายอยู่ที่ไหนท่านสบายหมดไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนของบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นเอกกิจเอกธรรมสว่างจ้าตลอดเวลานี่คือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ววรมสุขอยู่กับผู้นี้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็เทศไปเทศไปก็รู้สึกว่าเหนื่อยโดยลำดับให้พากันตั้งอกตั้งใจมาพูดปฏิบัติทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะมีหัวใจด้วยกันกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจแล้วด้วยกันให้บุกเบิกเต็มกำลังความสามารถของเราไม่ว่าเพศใดวัยใดแก้ได้ด้วยกันนั้นถ้าจะแก้ถ้าไม่แก้ตายทิ้งเปล่าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาละพอเพราะนั้นพูดไปพูดมามันเหนื่อยไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยแต่ยังไงเราอยู่แม่สอดก็มาอยู่ที่นี่แล้วมันต่างกันยังไงบ้างล่ะแล้วขี้เกียจภาวนาเหมือนเก่าเหนือเหรอมาอยู่หลายปีเดียวดีนะแม่สอดเราเคยไปตั้งแต่นั้นมาก็มาอยู่ที่นี่ฮะ9ปีแล้วเหรอโอ้โหเอ๊ดูเหมือนไม่นานนะตั้ง9ปีแล้วฮะ
1: ป
0: ี
1: 42
0: เริ่มมานั่นดิโอ้ไปตั้ง8ปี9ปีแล้ว จำหลวงตาได้ไหมล่ะหลวงตาเห็นยังจำได้นี่จำหลวงตาไม่ได้ก็หมดท่าเลยนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นละจะพูดอะไรอะไรก็พูดได้ตามสบายที่นี่จะพูดจะฟังอะไรก็ได้ตามสบายนี่อะไร
2: น้ำทับทิมครับผม
0: โอ้
1: ผมไอ้ขวดน
0: ั้
1: นน้ำท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: มอ
0: ัน
1: น
0: ี้ฮะอะไร
1: น้ำท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: มอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่
0: ลินจะนิดหน่อยไม่เอามาก
2: เดี๋ย
0: วลินจะนิดหน่อยอย่าเอามากเราจะลินเอง
1: ขวดสิง
0: ห์
1: นะคะ
0: ฮะ
1: แก้วน้ำสิงห์นะน้ำท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: ม
0: นิดหน่อยไม่เอามากเดี๋ยวมันกินไม่หมดอะไรทับทิมเหร
1: อ
0: ทับทิมเหรอมีอะไรเลยได้ยินไหมมีอะไรฟาดหมดแหละอันนั้นเป็นทางทาง
1: การ
0: นี่ก็เข้าท่าอยู่นี่พอมันนั่งลงก็เริ่มพูดไปแล้ววันนี้ได้สักกี่นาทีล่ะฮะ
2: เริ่มต้นพูดเลย52
0: 52นาทีอะไรอีกนี่อะไรต่ออะไรนี่เราไปแยกไป
2: เจ้าวาดวัดสัมผานครับผม
0: เ
2: จ้าวาดวัดสัมผานมันเก่าแก่ครับผม
0: วัด
2: ดั้งเดิม
0: วัดไหน
2: วัดสัมผานครับผม
0: อ๋อเจ้าวาดวัดสัมผาน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาแล้วมาพบกัน
2: เดิมอยู่สุรินทร์ครับผม
0: ฮะ
2: เดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผม
0: เอาละพ่อจะกราบอะไรเอาละพ่อไปนั่งสบายสบาย

0: วางที่นั่นก็เป็นว่าให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1: เราของมาถวายด้วย
0: เออนั่นแหละถวายก็รับแล้ว
2: มีทอง
0: เอาวางลงวางลงวางลงเออนั่นเออโชคคนก็ว่างเหมือนวันนี้พูดนี่ได้ยินทั่วถึงกันไหม
2: ได้ย
0: ิน พูดที่นี่ได้ยินนู่นคนดูที่คน
1: แน่น
0: ฮะ
1: ทั่วถึงครับผม
0: เออนั่นคนว่าเออเอาวางแล้วระวังแล้วไม่ต้องเข้ามาม
1: ีทั้งภาพทั้งเสียงครับผมมีรัดวงจรด้วยครับผมมีทั้งภาพทั้งเสียงครับผม
0: พี่เจ๊ดีเนาะ
1: ครับผม
0: เออก็ดีแล้วเขาทำไม่มีทั้งภาพทั้งเสียงไม่เดี๋ยวนี้นะเห็นทั้งตัวคนแหละได้ยินเสียงด้วย
1: หลาครับผม
0: เออจำได้แล้วมันแจวนะให้พุทโธพุทโธดีนะแต่ก่อนยังสาวๆอยู่ลูกตัวเล็กๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้แก่แล้วอืมแต่นั่นแหละจำได้ไหน
2: ต
0: ั้
2: งนานนี่ตอนเช้าใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ บ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่า
0: อืมเออว่างกันละเฮ้ยรับ
3: ชายคนที่สี
0: ่เฮ้ยลูกชายคนจุดท้องเลยเนี่ย
2: เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ชมพูครับรองผ
0: ู้โรงพยาบาลไหน
2: แพทย์ชมพูที่ธนบุรีครับ
4: แพทย์ชมพูครับ
0: เ
4: ป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลแพทย์ชมพู
0: นนทบุรี
4: คร
0: ับ ไหนเที่ยวคนจุดท้องเป็นคนไหนไม่ใช่หรือเนี่ย
3: เป็นหมอนะ
0: ฮะ
3: เป็นหมอนี่นะ
0: นี่เหรอคนสุดท้อง
4: คนสุดท้องก็เป็นหมอครับ
0: นี่เหรอ
4: ครับคนนี้ก็เป็นหมอเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลแพทย์ทรงอกครับ
0: จำได้ไหมล่ะแม่ขอถวายเป็นลูกหลวงตานั่นน่ะแม่จำได้ไหมหลวงตายังจำได้แม่จำไม่ได้เหรอเหรอพ่อลูกเป็นหมอเราลืมพ่อลูกเป็นหมอเราลืมหลวงตาเหรอ
3: ล
0: ื
3: มละ
0: เนี่ยถวายเป็นลูกถวายตัวเป็นลูกลูกสุดท้องทีนี้พ่อขยันเป็นหมอแล้ว
3: เวลาเลย
0: แล้วทีนี้พ่อเลยแล้ว
2: ก็แม่ไม่ไหวแม่ลูกติดก้นกุฏิ
3: เอ็มไม่เก่าคองมีเหมาสี่เ
0: จ
3: ้าคองมีบาง
0: ฮะเจ้าคน
3: สลัดกัน
0: เจ้าคนจำไม่ได้ละใครเป็นใครจำไม่ได้ไม่
3: ค
0: ง
3: ที่สี่ไปถวายทางเนี่ยคนนี้เนี่ยนะ
0: คนน้อยมาเลยน่ะเต็มไปหมดนี่น่ะวันนี้คนมันน้อยน่ะเต็มหมดแต่การเทศน์จะคงได้ยินทั่วถึงกันแล้วฟังว่าเห็นทั้งภาพด้วยเหรอฮะ
5: ครับท่านอาจารย์พระ
0: ว่าเห็นทั้งภาพด้วยเลยที่เทศน์เนี่ย
1: เห็นทั้งภาพผมฟังทั้งเสียงครับ
0: อยู่ที่ไหนอยู่จอไหน
5: ท
0: ั้
5: งเสียงกับข้างล่างครับผม
1: ทั้งภาพทั้งเสียง
0: อยู่ข้างล่างเหรออ๋ออืมเอาเปิดทางให้ท่านเข้ามาเปิดทางสองว่าทางให้ท่านนู้นเข้ามาเอาเปิดทางโอ้ยาฉันด้วย
3: จ
0: ิ
3: ตเตอส
0: ัง
3: คาริเถส
0: ุ
3: ขติป
0: ฏิ
3: ก
0: ัง
3: ขาเจ้าค่ะ
0: เออเออเก่งมากเว้ยเก่งมาก
3: นะเร
0: ือ
3: บ
0: ุ
3: ตรปากน้ำสิทธ
0: ิ์
3: ท
0: ่
3: าน
0: พลี
3: ธรรม
0: ท
3: โรว
0: ั
3: ดอโศการ ามกราบน้อมถวาย
0: 10,000 พัน
3: บาทเจ้าค่ะ
0: เออพอใจพอใจจิตใจสังเกตเสสุขติปฏิกังขานี่ได้แล้ว นี่เป็นคาถาจนตรอกของหลวงตาถูนี่ฤทธิ์เทศนี่แหละเป็นคาถาจนก่อถึงใจไม่ลืมเลยเออเออไม่แล้วเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะตั้งแต่เทศกิจเจสังกิจเสมาต้นๆแล้วจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เป็นยังไงเทศล่ะเนี่ย
3: หมดนางเล็ดไปเยอะแล้วเจ้าค่ะตอนนี้พระหลวงตาฉันนางเล็ดได้เป็นโชว์แล้วเจ
0: ้
3: าค่ะ
0: ไหนฟังไ
3: งตอนนั้นพระหลวงตาเทศแล้วฉันนางเล็ดได้ครึ่งแผ่น
0: เออใช่
3: แต่ตอนนี้พระหลวงตาฉันนางเล็ดได้เป็นกระบุกแล้ว
0: เออเข้ามา นิเตสันนิเต ุกติปฏิกังขาจนเกาะก็เลยไม่ลืมนะมาเล่าลูกศิษย์ฟังแล้วลูกศิษย์ก็เลยเอามาขายหน้าตัวเองอยู่ต่อหน้านี่เ
5: ออแม่ลูกครับแม่ชื่อสีลูกชื่อพลอยทำบุญทำบุญ 1,000 ติดกันเทศครับแม่ลูกเนี่ยที่หลวงตาเรียกแม่ชื่อสีลูกชื่อพลอย
0: เออเออ
5: 1,000 บาทครับ
0: เออเออเอาไว้เอาไว้เออว่าคนว่างรู้แหละเต็มไปหมดใช่วันนี้ก็คงได้ยินทั่วถึงกันนะ
1: ทั่วถึงครับผม
0: ได้ยินทั่วถึงนะ
1: ทั่วถึงครับผม
0: เออเออรักทางนั้นเท่ทั่วถึงก็เท่มากไม่ได้นักวันนี้เหนื่อยประเทศมาแล้ว
6: เนื้อสัตว์หมดเลยยิ้มสัตว์เย็นหมดเลยครับผม
0: ฮะ
1: ยิ้มชัดหมดครับผม
0: เออเออก็ดีแล้วก็ดีดีมันเหนื่อยเท่สองกันสามกันคนแก่เท่เหนื่อยมากมีอะไรเออเออเออให้เอาโอ้เหนื่อยเหนื่อยนั่งไปทุกแบบแล้วเดี๋ยวนี้เหนื่อยแล้วนั่งไปทุกแบบทุกฉบับเลยเออเออเออเออเหนื่อยก็เหนื่อย
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดพิชัยพัฒนารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนลาจากหมู่บ้านชาวเขาขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: พวกเขาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีมาก่อนโดยมองว่าท่านเป็นเสือเย็นครั้นเห็นโทษความผิดแล้วก็พร้อมใจกันมาขอขมาโทษท่านก็อโหสิกรรมให้ก่อนจะจากพวกเขาท่านพูดกับพระที่อยู่ด้วยกันว่า
1: ที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้ว
0: พอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านร้องไห้วิงวอนกันชุลมุนวุ่นวายไปทั้งป่าเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมให้ท่านหนีจากไปไหนเขาบอกกับท่านว่า
2: แม้ตุเจ้าตายลงที่นี่หมู่เฮาทั้งหมดนี้จะเผาศพตุเจ้าเองหมู่เฮาเองก็ขอมอบชีวิตไว้กับตุเจ้าด้วยเพราะหมู่เฮาฮักและเคารพตุเจ้ามาก
0: ท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเกินขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนพวกเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็กลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างไปรุมล้อมท่านและเข้าไปแย่งเอาบริขารกรดบาดกาน้ำและฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลปลอบใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งจนเขายอมปล่อยให้ท่านไปแต่พอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้แค่สี่ห้าวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วก็พากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซ็งแซ่ฉุกละหุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงคำว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอาลัยอาวรณ์ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่เฝ้ารำพันพิไรทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่า
2: เมื่อตัวเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาหมู่เฮาอีกอย่าจากไปนานหมู่เฮาคิดถึงตัวเจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดียวนี้แล้ว
0: จนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกในคราวท่านจากไปณเวลานั้นท่านจึงได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตตอนลาจากหมู่บ้านชาวเขาขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

ากเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนินตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz อากาศโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไกวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.50 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮี้ตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

าคตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปูตำบลนาอ้ออำเภอเมือง FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านข่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 95.00 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่HM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 104.25 อากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ HM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ HM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ HM 96.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 102.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 MHz ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

ความถี่ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูนตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ากลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 88เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัสแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกศอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์

ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าพระอานนท์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราก็อยู่ๆก็มาเป็นตาเนี่ยมันก็ทั้งวันที่6ที่7ที่8 6 7 8 9ตาถ้าเป็นตาข้างนี้ธรรมดาจะไม่แสดง
2: มาคราวนี้แสดงนานๆจะแสดงทีนึงแต่แสดงมีอาการหนักมากกว่าตานี้ตานี้มันเป็นบ่อยแต่ไม่มากนะแต่ตานี้นานๆจะแสดงทีนึงแต่แสดงแต่ละทีนี้มันมีอาการหนักกว่าทางนี้เช่นเมื่อว่าที่6ที่7ที่8เหมือนกันจนแปลกใจทำไมเป็นอย่างนี้นึกว่าจะเป็นปกติไปแล้วไม่ปกติกลับมาเป็นเมื่อวานนี้ก็เงียบมาเช่นแรกก็ไม่รู้ใครเรียกว่าเพ่งเจดีย์นะเจดีย์คนหลวงปู่เขาน่ะใครเรียกอย่างนี้ฮะติดมั่วเสร็จแล้วบ่ล่ะนี่มานั่งย้ำไปพูดนี้มากพูดองค์เดียวกับพ่อละนี้อย่ามายุ่งอยู่องค์เดียวนี่กับพ่อละพาเขาเต็มมัดวัดเต็มวัดเขาเห็นเขามาใกล้แล้วย่ำย่ำเขาเกิดประโยชน์เยอะติดมดเลยข้างบนหรือข้างล่างติดมดเลยเด้อนี่จับอันนี้ก็จะทันพฤศจิกาบ่ายฟังว่าจะไม่ทันนะฮะพฤศจิกาเพราะนั่นที่มองดูแล้วมันบ่หน่ายท่านพฤศจิกาเพิ่งจะบ่ท่านมาเราจะเช่าบ้านก็ไปดูเยื่อเยี่ยนเด้อวันก่อนน่ะนี่ออกจากนี่บ่าย3กว่าเราไปดูนู่นถึงจะกลับมาแล้ววันก่อนก็นั่นไปอยู่ทั้งหลวงปู่ฝันไปดูนั่นน่ะสระที่เป็นถ้ำใหม่สำหรับนู่นที่นี่เลยจะถ้ำใหม่นั่นนี่มันเป็นมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันเด้อเงินกันนู่นจะเป็นเงินหลวงละบาทครับประมาณ4ล้านไปเมื่อก่อนเอ๊ะรู้มือแล้วนะไปก่อนเออวันเสาร์ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทั้งนี้นะผมก็ไปทีนึงไปแต่หังไปดูเจดีย์ว่าได้ไปดูสาแล้วเจดีย์หลวงปู่ฝันไปวัดดอยถ้ามาเจดีย์คุณหากรรมมากของเขามาแวะอันบ่ได้บอกท่านแปลงเด้อเพราะมันบ่ได้เกี่ยวยังกับท่านแปลงไปลอยๆแปลงบอกคนที่รักษายังเขาเห็นผมเขาก็เปิดประตูเปิดทำไมล่ะเปิดรับท่านแล้วท่านมาจากไหนล่ะท่านนี่นะวันโอ้ก็ท่านเป็นหัวหน้าทำนี่เขาอ่ะเหมือนอย่างนั้นหรือเอาห้างนั้นเปิดได้มันก็แย่งั้นแต่เราแย่หาแม่ที่ทำสุขสี่ห้างที่ทำมีหลักมีเกณฑ์เขามองในเราแล้วเขาจำได้ เขาเลยรีบเปิดประตูให้เราเข้าแต่เราไม่จำเขาไม่ได้ที่คารวาสเปิดอะไรแต่ก่อนไม่เห็นเปิดแล้วมั้งเพราะสวรรค์เนี่ยงบเปิดรับท่านแล้วแล้วท่านมาจากไหนที่นี่เปิดรับแล้ววะอ๋อพระท่านจะเป็นประธานสร้างเจดีย์ทั้งหลังนี่วะหรืออย่างนั้นหรือจากนั้นเอาเปิดได้ก็ว่าเราก็เข้าเลยนี่คือมาให้เรารับคนถูกฉีดห้าอย่างทำนองที่รับเรานี่คาดโดยที่ไม่รู้เรานั้นไม่ได้นานเราบอกมันความจริงเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขากำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณนั้นรอบๆพอเรียนเอาไปเขาเป็นคนรักษาความเจนเขาก็รีบเปิดทันทีเลยแบบรีบเร่งมากทั้งเจดูปุบปับปุบปับก็เอ๊ะยังไงกันเนี่ยดูพอเสร็จแล้วเขาออกมาแล้วเปิดทำไมประตูเนี่ยคือแต่ก่อนปิดไว้เรียบร้อยนี่ก็เปิดรับท่านเขาแล้วท่านมาจากไหนที่มาเปิดรับแบบอ๋อก็ไปเลยชี้แจงนั่นแหละเหรออย่างนั้นเหรอเอ้าถ้างั้นเราก็เข้าได้เมื่อก็เปิดถุง4ถุง5แบบหาเหตุผลไม่ได้นะระหว่างต้องให้ดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนไปมา คนดีคนชั่วคนแบบไหนต่อแบบไหนทั้งพระทั้งเนรก็ให้ดูเลยว่าก่อนหน้าว่ะเนี่ยอธิบายอะไรให้เขาฟังไม่ใช่สุ่มสี่ห้าแต่นี่เรารู้จักเราเรื่องเราแล้วมันเป็นปัญหาแล้วว่ะที่ไม่รู้จักแล้วมาเปิดสุ่มสี่ห้านี่ไม่ได้นะเราบอกเลยวันนั้นก็ไม่ได้พบท่านแปลงนะเพราะผมไม่ได้ไปหาท่านแปลงผมไปดูเจดีย์ต่างหากเราออกจากนั้นมาก็ออกมาเลยแต่พวกแม่ชีอยู่ในนั้นทราบว่าเราไปนั้นโอ้โหออกมาเป็นแถวอยู่นี่นะนั่งเป็นแถวอยู่ที่ออกมาจากเจดีย์แล้วมานั่งเป็นแถวรออยู่แล้วเป็นแถวอะไรไม่ใช่ทหารเนี่ยก็เขาลองอย่างนั้นไปไหนแย่นู้นแย่นี่เลยเขาไม่ใช่ทหารมาเป็นแถวทำไมโอ้ยนั่งคอยกราบท่านพอรู้เนี่ยเราก็รู้เหมือนกันเห็นเรารถเราไปจอดนะจากจอดแล้วเราก็เข้าเลยเนี่ยเราไม่เข้าข้างในนะพอถึงเนี่ยเราก็จอดจอดแล้วเขาก็เห็นคงจะเห็นเราเขาเพราะอยู่ใกล้ๆเขาสำนักมาชีเราเข้าไปอยู่นู่นนานไปดูนั่นดูนี่อยู่นานก็จะออกมาจนวัดสุทธาวาสไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่ไปโต้กันกับนั่นเอากันหนักๆแล้วก็จากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอีกนะไปโต้กันใหญ่นะเราเนี่ยเป็นตัวการสำคัญโต้นะดีไม่ดีคนจะแตกวันวันนั้นเอาจริงๆเราไม่ใช่เล่นๆทำเล่นๆได้เลยจากนั้นมาก็เลยไม่เข้าไปไล่คนออกจากนั่นไม่ตั้งตลาดอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นไปตั้งตลาดอยู่ตรงนั้นเป็นแถวยาวใหญ่เลยไปก็ชี้ไล่นี้หมดนี่ไม่ใช่ตลาดนะมาทำไมทำที่ทางนี้วะที่อื่นทั้งตลาดก็มีทั้งไปทั้งนั้นนี่เป็นวัดนะไม่ใช่ตลาดนี่เป็นสติแสวงหาธรรมไม่ใช่แสดงแสวงหาเงินนะอย่ามาทำนี่ไล่เดี๋ยวนั้นเลยวันนั้นแหละใส่กันเพียงเพียงไล่นี่มันก็ไปอยู่ในมุมอะไรกำแพงแก้วของโบสถ์มันก็เป็นอย่างนั้นเลยว่าไงก็ไปอยู่นั่นก็นุ่มอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี่ตลาดไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยไม่เข้าตั้งแต่บัดนั้นมาโอ้ทุเรศกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ผมกราบอย่างถึงใจแต่มองไปรอบๆข้างแล้วมันกราบไม่ลงมันก้มหัวไม่ลงก้มไม่ลงก็ไม่ต้องก้มแล้ววะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเลยไม่เข้าเรื่อยมันจะว่าไงทำอย่างนั้นนี่แหละก็แล้วเห็นเงินดีกว่าทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นบ่นั่นเป็นสถานที่สร้างธรรมอบรมธรรมคุยเกี่ยวขุดค้นหาธรรมบำรุงธรรมรักษาธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วกับเพื่อนโลกจะได้เย็นไปลำดับต่อไปนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำให้คิดกันนะผมก็ดีผมจะเป็นกรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนไปทำด้วยความพอใจเต็มหัวใจ

0: ทำแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาให้เข้าไปไม่ได้นี่วะไม่มีใครห้ามเราว่าไม่ให้เข้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ถ้าไม่สนิทใจแล้วไม่เล่นด้วยนะนี่ไม่เหมือนใครนะไม่จะไปฝืนไม่ฝืนทั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่โดยเหตุด้วยผลด้วยอดโดยธรรมแล้วจะฝืนเหตุฝืนผลฝืนอดฝืนธรรมเราฝืนไม่ได้นะบอกนี่ข้อขาดก็ขาดไปเฉยจะให้เราฝืนไปเพราะเสียดายคอเราไม่มีทางเสียดายคอยิ่งกว่าธรรมนะถ้าเป็นธรรมแล้วอ้าวที่นี่เอากลับกันตะลับไปกันถ้าลงธรรมแล้วเอาข้อขาดก็ขาดได้เลยอีกแล้วนี่เลยเป็นอย่างนั้นนะธรรมถ้าได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรเท่านะบางเรื่องธรรมนะถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าในโลกนี้ในร่างกายจิตใจของเราทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไม่มีอะไรเหนือธรรมเลยไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าธรรมเลยพูดถึงเรื่องคุณค่ามีธรรมเท่านั้นสิ่งอันนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขาดตายไปเมื่อไหร่ไม่สำคัญหนักถ้าลงในใจกับธรรมบางครั้งถึงกันเถอะเป็นอย่างนั้นท่านยังบอกว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้าใจกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นเหนือจริงๆไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยหมดในโลกนี้ที่มันสงสัยสายนี้ก็คือว่าเรื่องความสงสัยมันมีเรื่องความสงสัยความไม่แน่ใจความหลอกลวงความต้มตุ๋นก็คืออาธรรมที่มันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเราเองนั่นแหละมันทำให้คนวนเลยถ้าลงทำได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งเต็มที่แล้วก็อย่างว่าเป็นตายไม่ห่วงอะไรแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระอนุนท่านวิ่งสกัดช้างนาลาคีเองที่นายขมังธนูได้รับสั่งจากพระเทวทัตให้ปล่อยช้างมาทำลายพระพุทธเจ้าพระอานนท์วิ่งสกัดปุ๊บเลยถ้าสมมติว่าช้างมาพระอานนท์ก็ต้องเอาหัวรองรับเลยใช่ไหมต้องพระอานนท์ตายแล้วช้างกำลังจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเพราะพระอานนท์นั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาเพียงเท่านั้นนะก็ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นพระอนุนไม่ได้คำนึงนั่นน่ะไม่ได้คำนึงมันไม่ได้เสี่ยงทายไม่ได้หาการพิจารณาว่าอันท่านไหนหนักท่านไหนเบาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชีวิตของพระอนุนน่ะไม่ได้วินิจฉัยเลยเป็นสิ่งที่แน่เลยเพราะช้างเขาปล่อยช้างวิ่งเข้ามาท่านพระอนุนก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยคือว่ามันลงใจอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเหนือทุกอย่างของพระอนุนพูดง่ายๆนะเหนือชีวิตจิตใจทุกอย่างของพระอนุนเหนือหมดเพราะอันที่พระอนุนจึงกล้ายิ่งสกัดได้ถ้าสมมติว่าตายก็พระอนุนตายแล้วช้างจะมาผ่านเข้ามาหาพระพุทธเจ้าได้นะถ้ามันจะผ่านมานะถ้าพระอนุนยังไม่ตายยังผ่านไม่ได้คุณนึกไงนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนี่นะจึงว่าประเสริฐประเสริฐโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกทางการโลกเป็นอย่างนั้นนี่ที่พักที่อยู่เป็นยังไงพอได้พักได้แล้วกันแล้วอยู่ยังไงล่ะพักหลังไหนเหรอแล้วกี่คนอยู่นั่นด้วยกัน
1: อยู่ด้วยกันได้ฮ
0: ะ
1: อย
0: ู
1: ่ด้วยกันได้
0: สี่เหร
1: อ
0: ห้าเหรอแล้วมีมีหมอนมีเสื่อมีอะไรไหมล่ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้ามันมีให้มาติดต่อทางนี้พวกเสื่อพวกหมอนนะมีทั้งนั้นก็ใหญ่พอสมควรนะไม่ทราบว่าใครอยู่ทางไหนทางไหนบ้างนะมันมากต่อมากเวลามากมากจริงๆคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาแล้วบวกกันเข้าเลยมากเราก็เลยไม่ทราบว่าเยอะว่าใครอยู่หลังไหนต่อหลังไหนนะก็มาเจอตรงนี้ตอนเช้านี่มาถึงวันนี้ก็รู้ยังจะมาอีกนะ
1: หล
0: ว
1: งพ่อ
0: ให
1: ้ฉันมาเมื่อเช้าเนี่ย
0: ยังไม่มีเหรอชื่อว่าไงล่ะอ๋อชื่อลำพูนกับมาจากแผ่นนิ้วเหลือที่พูดเมื่อเช้านี่นะหมอกลับไปแล้วเหลือไปทำงานแล้วนี่ทำไงพระ

เลยเอาละไม่ต้องมาให้สิ้นท่าแล้วกิ่งอันนี้มันกิ่งสิ้นท่านี่มาแล้วว่าไงว่าไงไอ้ปั้งมึงมาแล้วนั่นไอ้ปั้งนั่นน่ะปั้งเมื่อวานในครบขันธ์ตาน่ะไอ้ปั้งพวกอะไรมาวันนู้นเชียงจังหวัดชัยภูมิมาได้เต็มหมดเลยค่ำๆนะพระก็มากโยมก็มากขึ้นมานี้พอคนมามากก็ได้ยินเสียงสวดอะไรหมาก็วิ่งขึ้นมาเพาะพับมาหมดเลยหมาในวันเนี่ยขึ้นมาพอดีเห็นในปั้งมันเดินไปนั่นในปั้งมึงจะไปเยี่ยวเลยย่ามนั่นย่ามพระนั่นมาเหมือนเต่ากระบอกนะพอไปก็ไปเดินพ่อก็ใส่ที่เนี่ยกูบอกมึงไม่ให้เยี่ยวต่างหากนะมึงทำไมมึงเยี่ยวมันเยี่ยวตัวย่ามนั่นแหละแต่มึงจะไปเยี่ยวนั่นย่ามพระนั่นน่ะระวังมันนะมันกำลังเดินมันก็ไปปุ๊บเป้าก็ไปเยี่ยวตรงนั้นบอกตรงที่เราบอกว่าอย่าเยี่ยวนะนั่นย่ามพระนะมันก็ไปเยี่ยวตัวย่ามพระนะโอ้ยปั้งมานี่นี่ไอ้นี่นั่นมันคบขันจะตายแล้วบอกไม่ให้เยี่ยวไม่เยี่ยวมันเป็นยังไงเงี้ยแล้วคบขันเมื่อวานพระท่านก็มองดูเฉยแล้วเราก็หัวเราะพระก็หัวเราะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันนี่บอกว่าปั้งนี่เยอะนี่ย่ามพระนั่นวางนี่นะว่ามันกำลังเดินมาเนี่ยนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นั่นนะตั้งบางวันอย่างนี้เนี่ยบางนั่นนะมึงจะไปเยี่ยวนั่นเราบอกพองั้นเขาก็ไปตรงนั้นก็ไปเยี่ยวตรงนั้นเลยตรงที่บอกว่าไม่เยี่ยวอะทีนี้พระท่านก็นั่งอยู่นั่นท่านก็เลยอดหัวเราะมาได้มันโกงข้ามบอกไม่ให้เยี่ยวก็ให้เยี่ยวเท่ากับว่าให้เยี่ยวเถียวแปลกนะวันนี้จะมีมากขึ้นหน่อยคนแล้วที่ไหนๆก็ลุ้นเป็นแน่นๆพอๆกันวันนี้ก็ไม่พูดมากอะไรนักหรอกธรรมะอะไรนะพากันจำก็แล้วกันปฏิบัติให้ดีตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมธรรมธรรมโลกุตตรธรรมตะกี้นี้ว่าธรรมเหนือโลกแปลแล้วธรรมเหนือโลกงั้นน่ะกรรมฐานแปลเอาง่ายนิดเดียวอันพอพูดคำนี้ก็ยังจะทำให้เราได้นะทางปริยัติท่านว่าฟังเทปของเราก็ฟังหนังสือของเราก็อ่านพอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่นั่นแหละท่านว่ามหาบัวเทศนอกแบบท่านว่านั่นมหาบัวเทศนอกแบบโคขันดีแต่ท่านก็ชอบฟังนั่นแหละท่านพูดถ้าไม่มีเจตนายกโทษอะไรเราเนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกหรือตามมันความเป็นจริงคือที่เราเทศส่วนมากไม่ค่อยมีในคัมภีร์ไม่ค่อยมีในแบบทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ค่อยมีในแบบว่างั้นแต่มันมีในความจริงที่เราก็ไล่กิเลสกิเลสไปไหนไล่เข้ารู้ธรรมไม่บอกว่าให้เข้ารู้แล้วก็เข้าไม่บอกให้เข้าไปตีกิเลสในรู้แล้วก็เข้าไปตีในรู้ทำไมเพราะกิเลสมันเข้ารู้นี่ตอนเราไม่บอกก็ตามกิเลสมันเข้าได้ทำไมธรรมเข้ามาแล้วไล่ตีกันในรู้เข้าใจไหมนี่จังหวะเทศนอกแบบนี่แต่มันไม่นอกความจริงมันในความจริงเข้าใจไหมล่ะความจริงคือสิ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่เหล่านี้นี่ใครจะไปจดจารึกมันทันล่ะกิเลสมันออกแต่ล้วนลายแต่ละหัวใจเข้าใจนี่ใครจะไปจดจารึกให้มันทันเนื้อธรรมะที่ตามแก้กิเลสก็เหมือนกันใครจะไปจดจารึกอยู่แล้วไม่ทันกิเลสนั่นกิเลสยิ่งทำต้องยิ่งกิเลสยืนทำต้องยืนกิเลสเข้ารู้ทำต้องเข้ารู้กิเลสเข้าถ้ำทำต้องเข้าถ้ำใช่ไหมนั่นต้องเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีในแบบทุกอันทุกอันมันไม่ทันกันเพราะกิเลสไม่จำเป็นจะต้องมาในแบบมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นในแบบนอกแบบมันเป็นพิษทั้งหมดใครจะไปตามมันทันถ้าตามด้วยแบบที่ว่าเอาแบบไปจดคำพีไปจดไม่ทันต้องเอาความจริงความจริงจดความจริงจับความจริงฆ่ามันมันต้องทำต่างความต่างอันต่างจริงกิเลสก็จริงธรรมะก็จริงอยู่ในแบบก็จริงอยู่นอกแบบก็จริงเหมือนกันทั้งสองอย่างนะท่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไปเรื่องของกิเลสไม่ใช่เล่นๆเพราะงั้นการเวลาการแต่เนี่ยเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่ถ้าไม่ได้เป็นมหาบัวเลยเขาจะว่าให้จนแหลกนะเขาโจมตีนะอันนี้กีตาร์หลวงตาบัวเนี่ยตั้งโคตรพ่อโคตรแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะให้มันแต่ถูกยังไงแต่นั้นคัมภีร์เคยเขาจะว่ามันใช่ไหมล่ะแต่นี่พอมามหาแล้วมันขยายแล้วนะก็มันเห็นภูมิกันแล้วลงมหาเนี่ยมันเป็นยังไงภูมิมหาเขาก็มหาเราก็มหานั่นรับหลักเกณฑ์มายังไงมันถึงจะเป็นมหาได้เพียงเท่านี้มันก็ยอมแล้วก็เท่านั้นเองคือไม่มีที่จะมาดูถูกเหยียดหยามกันได้นี่เท่านั้นเอง
พ่อ

0: ตาบัวอยู่ได้สบายแม่งั้นเขาถูกก็โจมตีว่าหลวงตาบัวเทศนอกแบบอย่างว่าเวลากิเลสมันวิ่งนอกแบบมันไปเหยียบหัวคนไม่ว่านั่นแหละแผ่อยู่คนพวกนี้ก็ดีไม่ค่อยว่าแต่เวลาไล่ตีกิเลสไล่นอกแบบไม่ได้ต้องไล่เราเขาไปในแบบปฏิกิเลสอยู่ในแบบเข้าใจไหมที่พูดนี่แล้วพูดสนุกการให้มันเห็นความจริงว่างั้นกิเลสมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนธรรมะมีทุกแห่งทุกหนมีทุกเมตินเมตซายว่าไงมันขอให้มันทันเอามาใช้ถ้าเราโง่ก็ยอมแพ้กิเลสถ้าชนะเอาถ้าท่านเราฉลาดก็ทันกิเลสเท่านั้นเองไม่เป็นไรไปพากันตั้งใจปฏิบัติเอานะเช่นอย่างความขี้เกียจนี่นะเราจะไปคอยดูแต่ในคัมภีร์นะนี่ตอนคัมภีร์ท่านบอกไว้ไหมนะเวลากินข้าวอิ่มแล้วให้ขี้เกียจภาวนานี่ท่านบอกไว้หรือไม่นะเข้าใจไหมล่ะแต่ในตัวเรามันมีไหมนะอันนั้นนะเข้าใจไหมท่านล่ะคือคำพีท่านไม่บอกว่าก็ตามแต่ในตัวของเรามันมีใช่ไหมแล้วจะทำไงจะเอาชำระกิเลสให้ชำระตัวขี้เกียจอีกขั้นเนี่ยแล้วยังไปหาคำพีอยู่มันก็ไม่ทันมันขี้ขั้นที่ตรงไหนขี้เกียจตรงไหนแก้มันตรงนั้นลุกปุ๊บปั๊บไปเดินจงกรมภาวนาหรือไปทำหน้าที่การงานเท่านั้นแก้ความขี้เกียจอีกขั้นเข้าใจไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องไปดูคำพีซะก่อนมันขี้เกียจก็รู้ขึ้นมานี่แล้วแก้ความขี้เกียจแก้วิธีใดแล้วก็รู้อยู่แล้วแก้ทันทีเลยนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูตำราให้ท่านบอกทุกอย่างให้ท่านเขียนให้ทุกอย่างแล้วมันตายผู้เขียนน่ะจำมันนะว่าไงปิงไทยมีตะกี้นี่พูดถึงของแปลอะไรโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือเนี่ยแปลว่าสูงโลกะอุตระนี่เวลาเราแยกศัพท์ออกน่ะเห็นไหมล่ะโลกะอุตระโลกาอุตระนี่เป็นสมาธิเข้ากันประการนึงหรือจะให้เป็นสนธิก็เข้าเป็นสนธิก็ได้เป็นสมาธิก็ได้แล้วแปลเป็นแยกแปลกันก็ได้ทำที่สูงกว่าโลกหรือดำไปทำเป็นแดนที่สูงกว่าโลกแล้วก็ว่าไปได้แต่มันเอาเมื่อเอาความแล้วก็คือว่าทำนั้นสูงกว่าโลกวิเศษกว่าโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปทำตัวของเราให้มันดีทางกิเลสสูงกว่าธรรมนั้นมันเป็นท่านะต้องให้ธรรมสูงกว่ากิเลสเสมอแล้วความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอความอำนาจวาสนาน้อยความไม่มีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ผลมายาของกิเลสมันกล่องนั่นเนี่ยก้าวไม่ออกนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้อ่อนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากับกองมรรคผลนิพพานหรือนั่นเวลาจะแก้กันนะพระพุทธเจ้าพระศรีสัทธาราชกุมารท่านประสูติที่แรกท่านประสูติกับอะไรท่านประสูติกับกองมรรคผลนิพพานหรือถ้าประสูติในท้องแม่เหมือนกับเรานี่นะนั่นแก้กันตรงนั้นสิท่านแบบคำพีมาด้วยหรือแต่ก่อนท่านไม่เห็นแบบแล้วทำไมเราถึงว่ามีวาสนาน้อยล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังเป็นศาสดาของเราได้เหตุใดเราเดินตามครูมันจะขัดกันไปกับลูกศิษย์สถาคนน่ะไม่ขัดเพราะว่างั้นสินั่นเรียกว่าแก้พากันเข้าใจนะมันแก้อย่างนั้นเวลาอุบายของกิเลสมันขึ้นอุบายของธรรมต้องไปแก้กันให้ทันนี่แหละท่านเราปฏิบัติธรรมต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นนะงั้นถ้าอยู่ในป่าในเขาก็เหมือนกันเวลาต่อสู้กันมันมีอย่างนั้นนะถึงขั้นต่อสู้กันแล้วยังไงถอยไม่ได้นะในขั้นที่ปัญญาอ่อนมันก็มีปัญญาอ่อนกิเลสต้องแข็งฟังสิวิกิเลสต้องแก่ถ้าปัญญาอ่อนกิเลสต้องแก่นะถึงเวลาขยับเข้าไปบ่มเข้าไปบุ้งเข้าไปหนุนเข้าไปแล้วสติปัญญาก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอแก่ขึ้นสติปัญญาแก่ก็เพื่อจะทำลายกิเลสนั่นแหละไม่ใช่พร้อมทำลายอะไรพอแก่เข้าไปกับพระท่านก็อ่อนตัวลงไปอ่อนไล่ก็ตีมันนี่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องอัดฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน้นไม่ในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านที่เขียนไว้นั่นพระมหาเถระถามท่านว่าเฮ้ยท่านมั่นไหนท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดความสงสัยในอัดในธรรมเงินท่านจะไปปรึกษาปรารภกับใครล่ะทางนั้นท่านก็พูดท่านยกมือขึ้นสาธุอย่างนี้เลยนะสาธุกับผมไม่ได้ประมาทไม่ได้โอ้อวดนะแล้วผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาว่างเลยว่าท่านคือฟังเทศในหลักธรรมชาติของท่านแต่ทางนั้นท่านก็ว่าดีเธอฟังเทศเป็นข้าไม่เป็นท่าท่านก็ดีด้วยกันนะเธอฟังเทศดีอ่ะข้าไม่เป็นท่าเลยว่ะนั่นแล้วเนี่ยท่านมาฟังเทศทั้งวันคืน เทศของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสเป็นอย่างนั้นนะคืออุบายวิธีการของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสมันไม่ได้เหมือนพวกเรานะจิตดวงนั้นนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนจิตดวงเก่านะมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดอุบายใหม่วิธีใหม่เพลงของการฆ่ากิเลสมันใหม่ของมันใหม่ของมันพลิกของมันพลิกมันไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางสันทางคมมันเป็นเครื่องเป็นอาวุธฆ่ากิเลสทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วว่านี่ยังได้พูดถึงภาวนามยปัญญาให้ฟังว่าไงนั่นแหละนี่แหละคนอุบายศาสตราวุธหรือคลังแห่งอาวุธทั้งหากิเลสมันขึ้นในภาวนามยปัญญาขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนั้นพอนี้ได้ขึ้นแล้วอย่างว่าไม่มีอะไรรอหรอกทีนี้แน่เวทแน่เลยแน่ความแน่นอนแน่ที่สุดว่าจะต้องบรรลุธรรมหรือต้องถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในไม่ช้านี้ในไม่ช้านี้มันบอกอยู่ในตัวของมันเสร็จไม่มีใครถามไม่มีใครมาถามหรือไม่มีใครมาบอกก็ตามมันหากเป็นเครื่องทราบเขาเป็นความแน่ใจตัวเองในสติปัญญาความสามารถตัวเองเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของเราอันเป็นเครื่องสังหารจิตเดียวของเราพร้อมแล้วนะพอถึงขั้นมันพร้อมอย่างนั้นเวลาอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจิตนั้นไม่ได้มีอิริยาบถมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นอันนี้เราจะไปศึกษาจากใครไม่ได้นะเรียนก็เรียนเถอะไปเรียนที่ไหนก็มาเรียนมาเถอะจะไม่พบไม่เห็นหลักวิชาประเภทนี้ซึ่งเป็นหลักวิชาฆ่ากิเลสโดยตรงนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้พระสาวกอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้ด้วยสติปัญญาอันนี้พูดง่ายๆนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่มีอ้อมคำว่าอ้อมไม่มีตรงเลยตัวเห็นว่าสุตตามยปัญญาก็ไหลอ้อมเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ไหลอ้อมเข้ามาหานี้หาภาวนามยปัญญายินตามยปัญญาการคิดอ่านไตรตรองธรรมดาของคนเราก็มันก็ไหลอ้อมเข้ามานี่ไหลอ้อมเข้ามาหาเข้ามาภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมโลกใหญ่รวมเป็นที่รวมของน้ำอยู่ที่นี่นี่เป็นที่รวมของสติปัญญาทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ไม่ค่อยไหลเข้ามาแล้วมาสุดท้ายก็เลยเข้าอยู่ในจุดเดียวหมดเป็นภาวนามยปัญญาล้นล้วนยังไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแล้วถึงจะทำงานในยาบทนั้นไม่มีหมุนแม่ที่สุดเช่นอย่างเราจะพูดภาษาคารวะเราก็บอกนับทานอาหารอยู่ถ้าพูดภาษาบ้านนอกว่ากำลังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมก็พูดถึงภาษาของข้าแล้วว่ากำลังฉันอาหารอยู่ก็ตามนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการขบการฉันแต่จะฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาในขณะนั้นไม่ได้สนใจกับอาหารจะหมุนกับกิเลสที่ครูกิเลสตัวใดที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นที่ยังไม่แล้วยังไม่ขาดจากกันไม่สิ้นปัญหาแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นสติกับปัญญาจะทำงานอยู่ที่นั่นหมุนที่หมุนที่หมุนที่หมุนตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าไม่มีเรียบบหลับเท่านั้นเป็นเวลาที่หยุดนะมีเวลาหลับอย่างเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วมือกับงานนี่มันถึงแล้วนะเนี่ยที่ว่าวิเดประเภทนี่กับปัญญาประเภทนี้ที่ต่อสู้กันยังไม่เสร็จยังไม่หลับไปก่อนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพมันจะถึงกันแล้วถึงแล้วไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบังคับนอกจากล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดเวลามันเลยเถิดมีนะคือถ้าพ่อรันถึงมีได้เพราะทั้งนี้ถอยแล้วหนังฟังสิต้องชนะอย่างเดียวไม่ชนะก็ตายขนาดนั้นถ้าเมื่อมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปถอยได้ยังไงนี่แหละท่านว่าต้องไปล้างเอาไว้คือล้างขึ้นมาต้องมายัดยั้งก่อนให้เข้าสู่สมาธิคือความสงบใจเพื่อเป็นกำลังของปัญญาของจิตที่จะก้าวทางด้านปัญญาเพราะการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าเป็นการทำงานซึ่งทำให้เกิดความลำบากเช่นเดียวกับการทำงานทางกายในการพักก็เหมือนกับเราพักผ่อนร่างกายของเรานอนหลับก็ดีรับการอาหารก็ดีเป็นการพักร่างกายเพื่อกำลังสำหรับงานในการต่อไปนะอันนี้เวลาพักก็พักอย่างนี้พักในสมาธิเพื่อเย็นพอพักในสมาธิจิตมีความร่มเย็นในสมาธิแล้วพอปล่อยภาพนี้มันจะคุ้งเลยนี่นะแล้วมีดเล่มนี้แหละเล่มที่เราเคยฟันนี่แหละไม้ท่อนนั้นแหละท่อนที่เราเคยฟันนั่นแหละค คนคนนั้นแหละคนที่เคยฟังนั่นแหละไปฟันไม้ท่อนนั่นด้วยที่หินก็รับแล้วเราก็มีกำลังวังชาแล้วขาดไปบางทีกันไหนมันผิดกับแต่ก่อนที่ใส่กันตุ๊บๆไม่ทราบว่าทั้งสันลงทั้งข้างลงทั้งคมลงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่เวลามันจุนบุญมากๆมันถึงขนาดนั้นสติปัญญาแต่มันไม่ถอยจนกระทั่งให้มาพักก่อนแล้วมารับหินพักผ่อนนอนหลับหรือพักผ่อนในสมาธิเท่ากับเสริมกำลังมันแล้วถอยออกไปทีนี้พอปล่อยภาพนี้ก็ใส่พุ่งขาดสะบั้นกันเลยที่ว่าไม้ถอนนั่นแหละมีดเล่มนั่นแหละมันคมแล้วนี่คนก็มีกำลังแล้วฟันก็ขาดไปเลยนั่นมันต่างกันนี่พูดถึงเรื่องสติปัญญาเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ในตำราท่านบอกภาวนาปัญญาสามปัญญาสามประเภทนั่นแหละสุตตามยปัญญากินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเราก็พอคาดได้ตั้งแต่สุตตามยปัญญากับกินตามยปัญญาแต่ภาวนามยปัญญานี่เราคาดไม่ได้ถ้าคาดได้แม้แต่พระเองครูบาอาจารย์เองบางองค์ยังพูดได้เลยว่าไปหานั่งเราหูรับตากันอยู่ทำไมมาเชื่อกันทำงานหรือเปล่าเหมือนกับว่านั่งเราหูรับตานั้นจะเป็นคนสิ้นท่าไปการลืมตาจนตาแหกตาแห้งนั้นจึงเป็นปราดเป็นจอมปราดไปดูสิความคิดของคนมันผิดขนาดนั้นจะนั่งจะยืนจะเดินก็ตามจะหลับตาลืมตาก็ตามเถอะลงสติปัญญาได้ทำงานแล้วกิเลสตายได้ทำงานนั่นถึงเป็นเรื่องของธรรมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ภาวนาก็แสดงขายภูมิเจ้าของไม่เห็นแล้วสินั่งหลับตาทำไมนั่นคือขายภูมิเจ้าของแล้วนั่นว่ากิเลสนั่งหลับตาหรือนั่งลืมตามันฆ่าคนได้ทั้งนั้นเลยแล้วปัจจิตปัญญามีนั่งหลับตาลืมตาฆ่าที่เด็ดไม่ได้มีหรือฮะทำพระเจ้าเคยฆ่ามานานแต่นานแล้วนะนั่นบางอย่างมึกมากอย่างเมื่อจบเก่งแต่เนี่ยนะเอาละพ่อเนาะบางนี่พอจบแล้วเอาละใหญ่พ่อนี่นะมึงอย่ามายุ่งหน้าบังกันโอ้เอาละไปมึงว่านมึงเยอะจะย่างเขาติดบางนี่บางเยอะย่างเขาว่านเยอะจะย่างพาว่านเนี่ยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอละติ นั่นบอกตั้งอะไรกันนะมันมาหมู่บ้านนี่แหละตัวนี้แหละตัวมาเยี่ยวใช่ย่างพระยุหันวันมันนี่นะมีจานเพ่งมีจานท่านไหมล่ะนั่นอาจารย์เพ่งมัดทำเพ่งมีจานอะไรนะมัดทำวงเพ่งนั่นวันนี้ก็พูดมากแล้วมีกำลังจะลุกแล้วเนี่ยเหนื่อย3 4 5วันเริ่มใหม่พูดทั้งวันทั้งวันแล้วมันจำเป็นต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคนมาเกี่ยวข้องทั้งวันเลยท่านแต่ช้ายันค่ำวันก่อนวันขอมาช้ายันค่ำยันค่ำตายหลายวันแล้วนี่เวลาเราจะตังค์ถึงเราก็เลยไปหาเขาดูเขาจอมคืออย่างเสียงเลยเขาจะว่าเราทำท่าหน้าทำท่ามีทางมาอะไรนักหนามามีความมุ่งหมายอะไรนักบ้านที่เขาบอกว่าเขามาชมบารมีเพราะว่าเขาชมบารมีคนกำลังจะตายนี่หรือคนมีบารมีนั่งตั้งแต่หมื่นเก้าจะตั้งมาเนี่ยมันกำลังจะตายแล้วนี่หรือคนมีบารมีเขาก็มองหน้าเนอะเราหาวายใส่นี่แหละหาวายใส่ก็ติดต่อกับพระนู่นที่ทำดีก็มีทางนู้นแล้วอยู่ไหนล่ะหนึ่งหน้าพระนู่น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าพระอานนท์ในรายการนานาครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าธรรมปฏิสันถานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ญาติโยมที่เราได้มานอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่เป็นธรรมซึ่งทิพย์โอสถของเราพึ่งว่าจะได้จะถึงซึ่งการรักษาศีล5นี้เป็นธรรมที่จะให้เป็นทางซึ่งไปสู่สุคติและในสวรรค์สมบัติและในพระนิพพานสมบัติอันนี้ก็จะเป็นขุนอันยิ่งใหญ่ไพศาลของเราที่พึงเราจะได้จะถึงอันนี้เนี่ยเป็นขุนใหญ่ไพศาลที่เราได้มาคารวะในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วในธรรมพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งจะมานอบน้อมกายใจของเราทีนี้ก็จากการอบรมศีลเราได้สมาทานขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำการอบรมในการด้านสมาธิทางใจของคำสอนของสมาสพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งเลยจะมีที่พึ่งก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะฝึกสมาธินี่ก็นั่งมือเอาไว้หน้าตักสมาธิอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็การที่จะอบรมสมาธิก็มือขวาทับมือซ้ายเราตั้งกายตรงตั้งกายตรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นเราก็พยายามซึ่งทำความรู้กายใจของเรานั่งไว้แบบไหนเช่นว่าเรานั่งห้อยขาอยู่นั่งกับพื้นก็ดีนั่งอยู่บนตู้อีกก็ดีเราจะหลับตาลงก็ได้หรือจะลืมตาก็ได้แต่เราจะให้รู้อยู่ในท่าอิริยาบถของเราไม่ให้เปลี่ยนใจไปที่อื่นให้รู้ในอิทธิอิริยาบถของที่เรานั่งอยู่แล้วทำใจสบายสบายแล้วเมื่อเราทำใจสบายสบายนั่งอยู่เฉยเฉยแล้วก็ตลอดกระทั่งหายใจเข้ากำหนดรู้ว่าพุทธหายใจออกกระโทผู้ฝึกสมาธิใหม่จำเป็นจะต้องภาวนาไว้เพื่อสร้างสติให้ดีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาผู้ฝึกใหม่ทีนี้เมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ขาดสายแล้วสติสัมปชัญญะนี่ก็จะดีขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิก็โยมก็จะทราบได้ว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นได้เพราะกำลังสมาธิที่อบรมทางใจอยู่เนี่ยเมื่อใจนี้เป็นสมาธิแล้วย่อมจะเกิดปัญญาได้เพราะที่ภาวนานี้เพื่อคุมจิตใจไม่ให้ไปทางโน้นไม่ให้ไปทางนี้ทีนี้เมื่อผู้ฝึกใหม่ไม่ภาวนาไว้เมื่อจิตเป ป็นสมาธิบางครั้งก็เผลอแล้วแต่การจริงเพราะอย่างนั้นจริงว่าให้ทำสติสมัญญะก็ตัวภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์เมื่อเรานั่งอยู่แล้วเราก็พยายามว่ากายใจของเราสบายดีเราก็ให้รู้จักวิธีในการฝึกสมาธิหรือใจไม่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ให้กำหนดรู้ว่าใจนี้ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไม่สงบอย่างนี้ก็พยายามภาวนาให้ติดขึ้นแล้วจิตนี้ก็จะละเรื่องการฟุ้งซ่านขึ้นเมื่อจิตพละการฟุ้งซ่านแล้วจิตนี้ก็จะรู้ว่ากายเบาจิตเบาขึ้นเพราะเราไปเอาธรรมะนี่มาคู่กับใจขึ้นเพราะจิตนี้สงบขึ้นดีแล้วกายก็เบาจิตก็เบาสงบลงก็ดูชุ่มชื่นขึ้นจิตก็ได้รับแห่งสมาธิเกิดจิตนี้ก็จะเริ่มมีความเพียรขึ้นเมื่อจิตนี้เริ่มมีความเพียรขึ้นแล้วจึงเรียกว่าปารภในเรื่องสมาธิจิตก็มีศรัทธาขึ้นทีนี้ก็มีเพียรมีมันเมื่อมีเพียรมีมันอยู่ก็คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราก็จะมีความรู้กันในองค์ปฏิบัติที่บุคคลที่ปฏิบัติก็จะได้รู้เรื่องว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตใจอันนี้ก็เราก็ที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นที่เราจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นทีนี้ผู้ปฏิบัติก็ศรัทธาก็จะมีความเพียรปารภความเพียรให้มากขึ้นแล้วเราก็จะแจ้งในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามโปรดตัวเองให้เข้าถึงสิ้นสมาธิปัญญาให้กับในกายใจของตัวเองเพราะจิตนี่ยังไม่เคยอบรมให้มีสมาธิเลยเพราะจิตได้รับความสบายขึ้นแล้วจิตนี่เขาจะเพียรขึ้นมาเองมือจิตนี่เพียรเขารู้เห็นขึ้นความเป็นจริงแล้วจิตเขาก็จะรู้ขึ้นได้ว่านี่สิ่งเราได้รักษานี่สมาธิเราได้กระทำขึ้นพระจิตรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ก็พระอริมักก็เริ่มเกิดกระหนักปฏิบัติได้กำลังมาจากพุทลมเข้าโทลมออกนั่นแหละจึงว่าเราสมาทานสิ้นแล้วทำสมาธิแล้วก็สิ้นนี้จึงจะงอกงามขึ้นได้สิ้นดุปดังเหมือนข้าวกล้าศรัทธาเหมือนแอกไทยที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นกับคนชาวนานี่เพราะท่านทั้งหลายที่ได้เรามาประชุมนั่งนิ่งอยู่ในโรงธรรมในที่นี้เราเตรียมตัวกลับบ้านเราบ้านเรามีความเจริญมากกว่าที่นี่เป็นผู้มีความสติมีปัญญาเริ่มจะทำให้เกิดขึ้นกับตนเองที่เราทำการหลับตาเจริญสมาธิเพื่อจะบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็จะได้รู้ขึ้นเองเราก็จะได้เห็นขึ้นเองแล้วศรัทธาปารภก็จะได้มารภความเพียรให้มากขึ้นเพราะเรารักษาศีลเฉย ไม่ฝึกสมาธิแล้วก็จะไม่เห็นว่าคำสอนของสมาสัมพุทธเจ้าไม่สำคัญมากแท้ๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นคว้าเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยท่านรู้ความเป็นจริงแล้วเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมดาที่พวกเราก็ได้รู้แล้วที่พระองค์ค้นคว้าพบปะในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเห็นธรรมะหรือคำสอนที่พระองค์ที่ท่านกันไปแล้วองค์ที่แล้วนี่เป็นองค์พระปัจจุบันแล้วท่านก็ค้นคว้าจะเจอในธรรมคำสั่งสอนที่องค์ก่อนๆแล้วที่นี้ก็พวกเราได้ฝึกฝนทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเป็นผู้มีใจสูงมาบำเพ็ญบุญชนิดนี้นี่แหละยอดแห่งบุญของสมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้คนเจอที่ในกายใจได้สร้างแห่งพระอริยเจ้าให้เกิดขึ้นเพราะเราที่ทำนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ทำเป็นนิสัยทำเอาจริงเลยทำเอาจริงเมื่อเรารักษาศีลแล้วเจริญสมาธิถ้าเข้าไปรู้ความเป็นจริงนั่นแหละศาสนาความซ่อนที่จะทำตนให้เข้าถึงพระอริยเจ้าได้นี่เราท่านนี่แหละที่จะเป็นพระอริยเจ้าการกระทำอย่างนี้เท่าอย่างอื่นไม่มีทางที่จะเป็นได้เพราะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นหมดแต่คนที่จะทำตนให้เป็นพระอริยเจ้าก่อนนี่น้อยคนอย่างนี้น้อยที่ไม่ได้ฝึกกายใจที่ไม่ฝึกกายใจมากที่ฝึกกายใจนี่น้อยที่จะทำออกจากทุกข์ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคนอย่างนี้หาได้ยากนี่เหมือนอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาที่วัดบันทึงก็เพราะกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่แหละจึงเข้าไปทำให้จิตใจสงบแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงพระองค์กล่าวอย่างนี้และเราก็พยายามไปฝึกฝนเพื่อจะให้รู้ตามเห็นตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อเราจะแตกดับแล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวนี่เพราะการเราต้องหัดซะก่อนหัดให้คุ้นกับความแก่ความเจ็บความตายให้มันคุ้นเมื่อคุ้นดีแล้วเมื่อเป็นแห่งพระอริยเจ้าขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ฝึกมีสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวนี่มีจิตใจมั่นคงจึงเรียกว่าคุณมีปัญญาดีในที่ได้อบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงได้ความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระองค์เท่านั้นที่ท่านรู้ขึ้นมาองค์เดียวแล้วทีนี้ท่าน

สั่งสอนให้ประชาชนให้รู้ตามเหตุตามพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อเห็นรู้ตามเหตุตามแล้วก็นั่นแหละเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเพราะความแท้จริงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโดยสมมุติบัญญัติจริงๆเห็นคนแก่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้นึกเลยว่าเราก็จะต้องแก่เหมือนผู้นี้ไปเห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเหมือนอย่างผู้นี้เห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างผู้นี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตายกันในชาติที่เรามาเกิดนี่แหละถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเราทำกรรมฐานแล้วถ้าเราแตกดับครั้งนี้เราจะมีที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละมนุษย์ใจสูงที่ได้รับความอบรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทวดาซะเดี๋ยวนี้ได้อำนาจสมาธิเรารู้ว่าเราแตกดับคนนี้เราต้องไปสู่เทพเป็นแน่นอนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเรื่องตายจะหวั่นไหวมาหรือเรารู้ว่าเปรตก็ดับสัตว์เดรัจฉานก็ดับนรกก็ดับและมนุษย์ก็ดับเราไม่เกิดในภูมิสี่นี้เราไม่เกิดรู้เราว่าเราปฏิสนธิเราทำที่อยู่ที่อาศัยจะได้แล้วนี่พวกญาติโยมคงจะไม่หวั่นไหวเรื่องในการตายขอให้ท่านทำให้มากวันนี้ไม่รู้ก็พวกนี้ทำให้รู้9วัน10วันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งพยายามฝึกเรื่องไม่รู้ไม่ได้หรอกโยมต้องรู้เมื่อจิตใจสงบแล้วต้องรู้ขึ้นมาเองจึงเรียกว่าที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงโยมที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงเพราะธรรมมีอยู่ในกายในใจของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าถึงเทศนาไว้ให้กับเราภิกษุเธอถึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอาตมาได้ฟังธรรมะของพ่อมหาทองปริยัติ3ท่านเทศนาสนใจแค่นี้แหละสนใจลงมือเพียรอยู่ไม่ขาดสายทั้งลุกทั้งนั่งทั้งยืนเดินอยู่ในป่าช้าเดือนหนึ่งนี่เขาห้ามมาเผามั่งมาฝังมั่งอยู่เป็นหนึ่งนิดผู้อยู่ป่าช้าก็ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่มันภายนอกนี่ที่อยู่ป่าช้าที่มารู้เห็นอย่างนี้นี่มันภายนอกที่ความเข้าไปรู้ความเป็นจริงเห็นที่แท้จริงปารภธรรมะของพระพุทธเจ้าป่าชาในภายในของเราถ้าเราไปรู้ความเป็นจริงแล้วมันขบขันมากนี่ขอให้พวกเราได้ฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ญาติโยมก็จะได้รู้ความเป็นจริงตามพระองค์ได้นี่พึงไม่น้อยก็มากเราก็จะได้รู้ขึ้นเมื่อเรารู้ขึ้นแล้วไม่มีความเพียรไม่ได้ต้องมีต้องเพียรขึ้นเพราะไอ้ที่เรายังไม่รู้อีกยังมีนี่นักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นเมื่อตื่นตัวขึ้นแล้วจิตนี่ก็รู้เลยว่าเรานี่เกิดมาเสียนานขาดในการไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่ตื่นตัวขึ้นได้เมื่อจิตตื่นตัวขึ้นแล้วย่อมสร้างตัวเอง

ย่อมตั้งตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ปรารภธรรมเหมือนที่เรียนหนังสือนี่แหละเรียนแล้วก็กำลังเรียนนี่ก็กำลังใช้ทุนพอท่านเรียนจบแล้วได้รับผลคือเงินเดือนได้รับผลตอนโน้นเป็นเหตุที่กำลังได้รับผลอยู่กินผลไม่ต้องเรียนได้อยู่ทุกขณะอนุภาพถึงการเรียนจิตได้มณสิการทำจึงได้เงินเดือนมียศมีลาภขึ้นนี่ฉันใดนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นเข้าไปรู้ในสภาวะร่างกายที่องค์พระองค์เทศนาไว้สภาวะที่รับรองสภาวะที่ไม่รับรองก็มีอยู่เพราะอย่างนั้นแหละเราซึ่งธรรมะของพระองค์เนี่ยเมื่อทำถึงคล้ายๆเหมือนกับที่ญาติโยมเรียนถึงปริญญานักปฏิบัติทำจิตใจถึงขั้นปริญญาบ้างก็จะรู้ทั่วถึงในธรรมคำสอนของพระองค์จริงๆนี่ยังไงเราทำเสียดับก่อนสิ้นห้าเท่านั้นถ้ายมทำไว้บริสุทธิ์แต่ความที่สมาทานในวันนี้ทำไมไปกระทำขึ้นสิ้นนี่ก็บริสุทธิ์อยู่เรื่อยเลยเมื่อสิ้นบริสุทธิ์แล้วต้องให้ผลเพราะสิ้นห้านี้เราสมาทานไว้แล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิของพระโสดาจริงจริงนี่เมื่อเราฝึกสมาธิความรู้ความเป็นจริงจิตนี้พอเป็นสมาธิพอสมควรพึงจะได้โสดาปัตติมรรคขยานได้นี่เพราะการถ้าเราไม่สมาทานและไม่ปฏิบัติไม่ฝึกสมาธิขึ้นญาณทัศนวิสุทธิจะไม่มีเกิดขึ้นกับการหนักปฏิบัตินี่แล้วถ้าหากว่าเรามีอย่างนี้แล้วนั่นแหละพุทโธแปลว่าเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็เกิดในองค์ปฏิบัติทีนี้ได้นี่อารมณ์เก่าๆนี้ก็หมดไปอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นนี่เพราะเรามาทำอารมณ์เก่าๆให้หมดแล้วอารมณ์ใหม่ๆนี้จะเกิดขึ้นธรรมของพระองค์ไม่ใช่ของคร่ำคร่าธรรมของพระองค์ของใหม่ใหม่นี่ของเอตังประณีตังเป็นธรรมที่ประณีตเพราะญาติโยมฝึกให้มากแก้วมณีอยู่ที่กายใจของนักปฏิบัติพวกเรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขัดได้ถูกขึ้นแก้วก็ยังไม่งดงามคือได้เพราะอาวิชชาถูกปรุงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วมณีจึงไม่เกิดขึ้นกันในหัวใจของพวกเราได้เนี่ยเพราะถูกอวิชชาฉาบทาทางเรื่องกายใจของเราเสียนี่เอาละเท่าสินสมาธิปัญญาเท่าญาติโยมที่พึงได้ขัดเกลาเรื่องทางจิตใจที่อาตมาที่ได้แนะนำญาติโยมทุกคนเวแปลว่าเว้นไม่ทำบาประมณีแปลว่าแก้วสามประการขอให้ท่านทุกคนที่มานั่งในโรงธรรมนี้กำลังฝึกสมาธิ

จิตใจก็ได้ทำสมาธิด้วยผู้ทำสมาธิพระลงมือนั่งนิวรณ์ไม่มีความง่วงเหงาเขานอนไม่มีพึงท่านวางใจไว้ว่านิวรณ์ของเราไม่มีถ้ามีความง่วงเหงาเขานอนเข้ามาแทรกแซงท่านพึงให้รู้ว่านี่เป็นตัวนิวรณ์เข้ามาฉาบถาจิตไม่ให้จิตตื่นในด้านสมาธิได้เราท่านทั้งหลายจิตที่ยังไม่ผ่องใสไม่สะอาดจิตจะต้องตกอยู่ในนิวรณ์ฉาบถาไม่ให้รู้เห็นขึ้นได้นี่เพราะสิ่งนี้สิ่งห้านี่แหละขอให้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติขึ้นแล้วสิ่งนี้จะได้แก่กล้าขึ้นสิ่งคือนามธรรมเป็นฝึกสมาธิขึ้นปัญญาย่อมรู้เห็นได้แล้วถึงจะกำจัดเรื่องนิวรณ์นี้ได้นี่เมื่อกำจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์ดับแล้วจิตนี้จึงจะรู้เห็นว่าโอ้นี่สิ่งที่เราสมาทานไว้นี่สมาธิใจสงบปัญญาก็จะได้รู้แจ้งเข้าไปเห็นนี่แหละจึงเรียกว่าจิตเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจิตเพื่อจะตื่นขึ้นมาเพราะได้บริกรรมพุทธลมเข้าโทลมออกทำให้สว่างสวัยทำให้ยินดีได้นี่ทำให้ยินดีได้เมื่อโยมมีความยินดีจิตเห็นรู้ก็แล้วจิตนี้จะมนสิการมากขึ้นทุกวันนี่เหมือนดังกะที่ญาติโยมที่ได้เรียนมาแล้วไม่ท้อถอยและจึงได้นั่งเป็นทำราชการได้ฉลาดนี่เพราะฉลาดในการเรียนนักฝึกสมาธิก็ฉลาดในการทำใจในการด้านทีนี้เมื่ออย่างนี้เราศิษย์เพิ่งฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีความรู้แล้วจึงไม่มีการที่จะถามครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ก็คอยแนะนำอยู่เมื่อต่อลูกศิษย์มีความรู้เห็นขึ้นแล้วทีนี้สิทธิ์จะพูดได้รู้ได้ว่าข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมีความรู้อย่างนี้แล้วมีความเห็นอย่างนี้ว่าอะไรนี่ก็คงจะถามได้พูดได้นี่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลักของสมาธิสิ่งอันนี้ไม่เคยรู้สิ่งอันนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้เป็นยังไงนี่ก็ยังมีการถามครูบาอาจารย์ก็ได้ครูบาอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจให้ลูกศิษย์ได้เช่นว่าอย่างนี้ก็เท่าว่าพุทธเจ้าวิสัชนากับลูกศิษย์ที่เขาได้รู้ได้เห็นนี่เพราะเรื่องทั้งที่เราทำทุกวันอยู่กินข้าวน้ำอยู่ทุกวันก็เรากินเพื่อยังให้ชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งแต่กินเท่าไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้ายังไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยยังไม่ได้เจริญเมตตาให้ตัวเองเลยเนี่ยท่านว่าเรานะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ให้ฝึกสมาธิเนี่ยจะได้รู้ทางข้างหน้าจะได้รู้ทางข้างหลังว่าตะก่อนเรามาเกิดในครรภ์ของพ่อแม่มาจากที่ไหนนี่มาจากเทวดาหรือมาจากในมนุษย์นี่หรือมาจากนรกหรือมาจากเปรตหรือมาจากสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่รู้ได้หรือมาจากเทพมาจากพรหมเราก็ไม่ทราบได้เนี่ย
เพราะที่เรามาจะมาทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะให้รู้จะให้รู้ของจริงในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้แน่ให้เขาเล่าเขาบ่นยังไงก็ให้เขาสอนยังไงก็ไม่รู้จะรู้ได้ก็ที่อาตมาแนะนำญาติโยมให้ฝึกสมาธินี่แหละเวลาเมื่อยโยมกำหนดรู้นี่แหละความเกิดเราก็เปลี่ยนอิริยาบถมีความสุขเกิดขึ้นก็ควรจะต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์นี้ดับไปนี่มีอะไรมาที่อยู่ในร่างกายของเราสุขก็เกิดขึ้นโยมก็ต้องกำหนดรู้ว่านี่สุขเกิดขึ้นแล้วทุกข์นี่ดับไปที่เราไม่ได้กำหนดรู้พระองค์บอกว่านี่อิริยาบถปิดบังพวกเราไม่ให้รู้จักทุกข์เลยเมื่อทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ก็นึกว่าเรามีเงินมีทองก็สบายสบายกายสบายใจอยู่แล้วแถมไม่สบายหรอกโยมก็เดี๋ยวนั่งประยุกต์กายยึดนั่นแหละมันความเกิดอยู่แล้วนะถ้าเราเรื่องของทางบริหารทางกายมีข้าวนำเป็นต้นที่ไว้บริโภคครบฉันมีหิวก็หายขึ้นเราก็ฉันซะถ้าเราไม่ได้ฉันล่ะก็หิวขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราบริโภคครบฉันเสร็จแล้วมันอิ่มแล้วก็เราก็ว่าเป็นสุขเพราะไอ้เรื่องรู้อย่างพระพุทธเจ้าน่ะยังไม่ได้รู้เลยเราเพราะกำลังกินดื่มนี้มีใจยังไงญาติโยมจะต้องพิจารณาคนทำกรรมฐานเนี่ยต้องทำแล้วท่านจะเอาที่ไหนมาสอนท่านก็ต้องเอาในหัวใจเรามาสอนให้โยมแล้วโยมก็จะได้รู้แจ้งความเป็นจริงขึ้นแล้วที่อาตมากล่าวนี้ยังไม่ต้องเชื่อเลยให้ท่านไปพิจารณาที่บ้านนี่เมื่อเราบริโภคครบฉันมีอารมณ์ชนิดไหนนี่เราจะต้องดูตามอยู่ทุกขณะทางใจนี่เวลาอิ่มแล้วมีอารมณ์ชนิดไหนนี่แล้วจึงเรียกว่าอิ่มอิ่มแล้วมันมีอารมณ์ของใจยังไงนี่แล้วเราแบบนี้เราไม่ได้พิจารณากันเลยถึงอาตมาตะก่อนก็ไม่ได้พิจารณาเลยอีตอนนี้แหละถึงจะเกิดไม่รู้ขึ้นที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วญาติโยมได้พิจารณาใคร่ครวญอยู่ทุกวันเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมันก็จะต้องชำนิชำนาญในการที่กินดื่มนี่โยมก็จะทราบขึ้นนี่เราอาหารนี่แหละเป็นเครื่องเยียวยาชีวิตให้ยังอยู่แล้วพระคุณเราพอเจ็บไข้ขึ้นแล้วให้เบื่ออาหารไปหมดไม่อยากจะรับอาหารเลยผู้รับมันไม่มีนี่เพิ่งว่าธาตุมันเสียมันไม่อยากกินไม่อยากดื่มทั้งหมดทีนี้กายก็เศร้าหมองใจก็เศร้าหมองก็อาศัยหมอปฏิบัติหมอรักษาให้นี่พึงเล่าฟังให้ญาติโยมอยู่ในกายในใจทั้งนั้นโยมก็ต้องไปพิจารณาร่างกายแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับโยมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่มาประชุมกันขึ้นแล้วโยมจะรู้เองเห็นเองดีกว่าคนอื่นบอกคนอื่นบอกนี่มันสู้เห็นเองไม่ได้เพราะนิวรณ์ห้าไม่ดับย่อมไม่รู้ความเป็นจริงนี่เรามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังนั่งอบรมจิตใจชี้แนะนำให้กายภายในนี่แหละกายนครอยู่ในภายในของเรานี่แหละขอให้ญาติโยมพยายามไปเราลุกก็ไม่ได้รู้เลยเรานั่งก็ไม่ได้รู้เลยเรายืนก็ไม่ได้รู้เลย

0: ไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่รู้ธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าพวกเราปราศสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไม่มีมันรวดเร็วมันรู้รวดเร็วของจิตนี่ที่อันวิจิตของพระที่เพิ่งจะรู้ได้ก็พระผู้กระทำถ้าเราได้รู้มั่งเห็นมั่งจึงจะรู้ว่ามาถามพระพระท่านจะได้ชี้ทัศนะให้รู้ได้โยมก็จะได้รู้ได้โอ้พระท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วท่านไปรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเลิกละกันไปได้อย่างนี้ความรู้ของโยมก็เหมือนกันถ้ารู้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากเลิกเพราะสนใจในการเพื่ออยากจะรู้ทำรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำให้แจ้งอันนี้จังของพวกเรารู้ได้เกิดนานก็แก่ก็เจ็บก็ตายอันนี้จังของพระพุทธเจ้าท่านรู้ความไม่เที่ยงคนนี้ตายไปเป็นเปรตคนนี้ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนี้ตายไปนรกคนนี้ไปเกิดในครรภ์ของมนุษย์คนนั้นคนนี้คนจนๆไปเกิดที่คนรวยๆคนรวยๆมาเกิดที่คนจนๆนี่ความไม่เที่ยงพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วพวกเรามาฝึกทำสมาธิทำใจเรื่องปฏิสนธิจิตของเราเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้สร้างบ้านทองเรือนทองเรือนแก้วให้เกิดที่กายใจเท่าอย่างนี้พอเกิดอย่างนี้แล้วก็เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมนุษย์นี่ก็ดับหมดจึงผู้ปฏิบัติก็พึงว่าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นนี่เป็นผู้ชั้นจิตมีปัญญานิวรณ์ฉาบถาไม่ได้นี่จึงรู้ความเป็นจริงได้ว่าคนเราลงมาสนานจิตบอกลงมาสนานนี่เพราะไม่รู้ความเป็นจริงอันนี้ก็อาตมาก็ได้บรรยายธรรมมาแค่นี้ขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าได้อาตมาได้บำเพ็ญซึ่งบารมีธรรมมา30กว่าพรรษาแล้วที่บำเพ็ญมาในปัจจุบันที่ได้นั่งสอนกับญาติโยมพลาอานิสงส์ที่ไปนอนอยู่ในป่าช้าปัดบันถึงที่ได้บำเพ็ญบารมีนี้กายกับใจเท่านั้นพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายที่ใจขอบารมีที่อาตมาได้บรรยายมาถึงแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมนี่รู้ความเป็นจริงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าธรรมปฏิสันถานในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งราชนารี

ตลอด24ชั่วโมงที่ www.hlwangtayoutube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่ารบกันมีแต่ความพินาศชิบหายขอเชิญท่านฟังครับ
1: มันจะว่าไง
2: ก็มันจะวัดจันทราวัดกลางตลาดครูเลยวัดกลางวัดจันทราที่ตลาดครู
1: วัดกลางตลาดครู
2: ครับผม
1: นั่นแหละมาเยี่ยมธรรมดาหรือยัง
2: มาเยี่ยมครับมาทำเยี่ยมมากราบเยี่ยม
1: เท่านั้นเอาหน้านี่ไปคุมหลังพอดีเริ่มมึนนู่นคนแน่นข้างล่างก็แน่นแต่ฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกแล้วแย่เลยข้างล่างที่ถนนฝนไม่ตกพอเสือปูได้เปียกนิดๆหน่อยๆพอเสือปูแล้วก็นั่งได้สบายมีกำลังกระทุ่มมันยังไม่พอเริ่มมืดกระทุ่มแล้วไหนเอานี่มาอะไรเรานี่หักหักงองอเป็นอะไรอย่างนี้เออถวายพระกันไปถึงไปบ่ายแล้วก็ตัวอ่อนแล้วตื่นก็พื้นแล้วก็ตายตัวอ่อนยังไปมาตื่นก็พื้นต่อไปก็คือการนี่แล้วก็ตายข้างล่างก็มีมีที่ถนนมีหรือเปล่าถนนคนมีหรือเปล่าคนผมไม่ตกก็ไม่เป็นไรมีเกลียบนิดหน่อยเอาเกลือปูก็ยังได้สบายสบายที่เป็นเหรียญอะไรเหรียญเลี้ยงทับไปแล้วมันหาคนหยิบปัญญาขึ้นมาเนี่ยคนกังขโนก็คนจะมากกว่ามั้งขโนมีคนมากกว่าคงจะมากแล้วก็ก็มีไม้เอาของนะพูดอย่างนี้ไม้ก็ติดที่นั่นแล้วออกได้ยินเพื่อจะ
3: ม
1: ี
3: โทรทัศน์ด้วยครับมีโทรทัศน์ด้วยคร
1: ับ โทรทัศน์ทำยังไง
3: ถ่ายทอดให้ข
1: ้
3: างล
1: ่
3: างด
1: ูแล้วมองเห็นด้วยเหรอ
3: ครับถ่ายทอดไปให้ข้างล
1: ่
3: าง
1: เห็นมองเห็นด้วย
4: ตาครับเอาภาพหลวงตามาถวายหลวงตาครับ
1: โอ้ยไม่เอา
4: ไม่เอาครับ
1: โยกกับหลวงตาบัวมันเป็น
4: หลวงตาบัว
1: กรรมกันอยู่ตลอดจะมาให้ไม่ได้ไม่เอาเอาคืนจ้ะถ้าเป็นคุณจะคุณก็เอาไปกราบไหว้กับหลวงตาบัวมันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไง
4: กับพระสังฆราชเหรอคร
1: ับ สังฆราชเป็นเพื่อนแล้ว
4: คร
1: ับ ไปเอาไปก็เป็นจริงๆสังฆราชสังฆราชเป็นเพื่อนสนิทกันมากนะถึงท่านยิ่งท่านไม่ค่อยชอบพูดธรรมดาธรรมดา

ฉันไม่ค่อยชอบพูดสมเด็จสังฆราชมันก็เวลาอยู่เฉพาะสองต่อสองกับเรานี่โถเป็นคนใหม่ขึ้นมาทราบเรื่องอาจเรื่องธรรมเรื่องจิตใจภาวนาแล้วก็จะเปิดเต็มที่ให้ฟังให้ท่านฟังละมันท่านสนใจมากนะเพราะแต่ก่อนเราก็พักอยู่วัดบวรเป็นประจำจากนั้นท่านก็ออกไปพักคือวัดป่าวันกาดหรืออาทิตย์อาทิตย์ท่านไปท่านไปท่านเอาจริงเอาจังนะไม่ให้ใครไปกวนเลยเวลาอยู่ธรรมดาท่านไม่ค่อยคุยทั่วไปนี่ท่านเฉยนิ่งหมดเวลาขึ้นเวทีสองต่อสองกับเราเนี่ยโถซักมันคงเล่นนะเราก็เปิดเลยเดี๋ยวให้ท่านทั้งภาคปฏิบัติบ้างอันฟาดกันจนถึงที่สุดเลยนะกับสมเด็จสังฆราชนี่นะสองต่อสองท่านหาความจริงเราก็เอาความจริงออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยถ้าอยู่ธรรมดาถ้าไม่ค่อยคุยละเฉยๆธรรมดาเวลาเข้ากันสองต่อสองโอ้โหเป็นคนใหม่ขึ้นมานะซักละเอียดแล้วเรื่องจิตตภาวนาเราก็ได้เปิดหัวอกขอให้ท่านฟังอย่างเต็มเหนียวเหมือนกันท่านรู้สึกว่าสนใจมากจริงๆนะต่อทำที่เราถอดจากหัวใจพูดให้ท่านฟังนะเพราะไม่มีใครต่อใครสองต่อสองฉะนั้นเปิดเต็มเหนียวใส่กันเลยเอาจนถึงเหตุถึงผลว่างั้นเถอะท่านพอใจมากนะปกติท่านไม่ค่อยคุยเฉยอยู่กับเราก็ตามถ้ามีแขกมีคนท่านก็ไม่คุยแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังท่านจะหาเหตุหาผลกับภาคปฏิบัติจริงๆท่านก็ซักจริงๆนั่นแหละภาคปฏิบัติเราก็เปิดเลยเดียวมาให้ท่านได้ฟังสักทีถึงภาคปฏิบัตินี่นะภาคเป็นสมบัติของตนโดยแท้คือการศึกษาเรียนนั้นมันเป็นความจำจำมาได้เท่าไรมันก็หลงลืมไปเลยอย่างท่านเรียนถึง9ประโยคนั้นท่านลืมไปหมดนะทุกวันก็อยู่เซ่อเซ่าซ่าของท่านไปนั่นเห็นไหมนี่แหละความจำเสื่อมไปหมดแล้วที่สำหรับความจริงไม่เป็นตรงแน่วตลอดเวลานี่แหละนิพพานเที่ยงอยู่ที่จิตแต่มันเข้าถึงจิตแล้วไม่มีอะไรหวั่นร่างกายจะเป็นอะไรพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดใช้อะไรไม่ได้นี่เป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้สำหรับจิตจ้าอยู่งั้นตลอดเวลานั่นละจิตแท้ทำแท้อยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของตนด้วยรู้เห็นมากน้อยเป็นสมบัติของตนขึ้นมาขึ้นมาที่เราศึกษาเราเรียนเราไม่ได้ประมาทเรียนเพื่อเป็นปากเป็นทางเพื่อจะปฏิบัติเอาเหตุเอาผลเหมือนอย่างเราปลูกบ้านปลูกเรือนมีแปลนแปลนนี่เขาชี้แจงว่ายังไงนี่แปลนเหมือนปริยัติที่นำแปลนออกมากลางแล้วก็ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนขนาดไหนความกว้างความยาวอะไรจะเอากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับแปลนบอกไว้หมดกลางแปลนแล้วก็ทำตามแปลนตามแปลนนี่แหละภาคปฏิบัติคือทำตามแปลนทีนี้เวลาเอามาภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาจริงๆก็เราทำตามแปลนท่านบอกแปลนท่านถูกต้องแม่นยำทุกอย่างแล้วเราก็เอาแปลนนั้นมากลางแล้วปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนมันก็ถูกต้องไปโดยลำดับลำดานี่แหละเป็นภาคปฏิบัตินี่ผลของงานก็ตั้งแต่เริ่มต้นเขาขุดต้นเสาเทคานอะไรๆนี่เป็นภาคปฏิบัติผลปฏิเวทก็เห็นผลงานเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงที่สุดเรียบร้อยปลูกบ้านปลูกเรือนสมบูรณ์แบบนี่ก็จนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานสมบูรณ์แบบจากปริยัติที่ท่านสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลสอนโลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะการสอนโลกที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเรียกว่าสวคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมบาปบุญนรกสวรรค์ใครอย่าไปค้านถ้าไม่อยากจมไม่ไปค้านนะมีแต่จอมปราชญ์เท่านั้นมาแสดงเป็นเสียงเดียวกันคำเดียวกันคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ่ายทอดอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันมา
แล้วจะพูดให้ผิดกันไปไหนไม่ผิดนี่เวลามาสอนจะผิดไปไหนผู้ปฏิบัติตามนั้นมันก็ต้องรู้เห็นตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามรรคผลนิพพานก็อยู่กับแปลคือปริยัติที่ท่านสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแปลแล้วนำแปลออกมากลางปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรศีลก็รักษาให้ดีตามที่ท่านสอนมันก็เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาตั้งแต่วันบวชด่างพร้อยที่ไหนเราไม่ทำลายศีลของเราศีลจะด่างได้ที่ไหนศีลก็บริสุทธิ์เต็มตัวอยู่แล้วพูดถึงเรื่องจิตมีความสงบร่มเย็นก็ฝึกที่ท่านสอนว่าอย่างไรสอนภาวนาจิตใจมันวอกแวกคลอนแคลนดีดดิ้นห่วยคว้านู่นนี่ไม่มีอะไรเกินจิตที่ดีดดิ้นที่สุดคือจิตที่นี่เอาภาวนาเป็นน้ำดับไฟเข้าไปเอาเริ่มต้นตั้งแต่การภาวนาเบื้องต้นภาวนายังไงนี่ถามครูบาอาจารย์ซะก่อนท่านผู้ดำเนินมาแล้วเป็นภาวนายังไงเช่นให้บริกรรมคำไหนตามแต่จริตนิสัยเจ้าของที่ชอบทีนี้เวลาบริกรรมแล้วสติติดแนบกับคำบริกรรมอย่าให้มีแต่คำบริกรรมเฉยสติเป็นสำคัญมากตั้งแต่พื้นจนถึงวิมุตติพนิพพานพ้นจากสติไปไม่ได้นะนักภาวนาอย่าข้ามสตินะถ้าข้ามสติไปไม่ได้สตินี้ตั้งแต่ล้มลุกคูคานเอาตั้งแล้วล้มตั้งเอาล้มตั้งไปตั้งมาก็ค่อยจูงขึ้นมาได้ขึ้นมาต่อไปสติก็สืบเนื่องกันไปสติดีเท่าไรจิตก็เป็นความเพียรตลอดเวลาจะบริกรรมคำใดเป็นแท้เป็นภาวนาโดยแท้ถ้าสติครอบอยู่กับคำภาวนาของตนนี่เบื้องต้นจากนั้นก็จิตสมาธิติดอยู่กับสมาธิแน่วแน่ตลอดออกทางด้านปัญญาส่วนสติปัญญาสติก็ติดตามไปตลอดนี่การภาวนาอยากเห็นเหตุเห็นผลตามทางของศาสดาสอนไว้อย่าทำงูปลาปลาเราเป็นจอมปราดสอนพระพุทธเจ้าไปเสียหมดนั่นส่วนมากพวกเรานี่มีแต่จอมปราดตาบอดนะสอนพระพุทธเจ้าเก่งพระพุทธเจ้าจะทุกอย่างมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถ้าลองทำตามพระพุทธเจ้าเราดูที่น่ะไม่มีใครที่จะพูดถูกต้องแม่นยำได้กว่าองค์ศาสดาที่ว่าสวขาตธรรมสวขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเป็นความถูกต้องแม่นยำเฮาให้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็ค่อยไปตามร่องตามรอย91 92 9ถูก91 29ถูก39ถูกเรื่อยไปไกลเท่าไหร่ก็ถูกต้องเป็นแล้วก็ถึงจุดที่หมายได้นั่นถ้าออกนอกลู่นอกทางจากคำสอนพระเจ้าแล้วไม่มีหวังออก91ผิดไป91ออก29ผิดไป29ถ้าเดินตามนี้แล้ว91 29ถูกไปตลอดจนกระทั่งถึงที่สุดถูกต้องเป็นลำดับนั่นนี่แหละ9ถูกไปอย่างนั้นถึงที่สุด9ผิดไปจนถึงที่สุดเหมือนกันจึงให้เอายืดเอาหลักเอาเกณฑ์หลักเกณฑ์พระพุทธเจ้านี้แม่นยำสุดยอดแล้วไม่มีใครในโลกอันนี้ที่จะมาสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเกลื่อนปนเลยสว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในเมืองมนุษย์เมืองเปรตเมืองผีเมืองคนเมืองเทวดาเจ้าดาอินพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานรู้แจ้งหมดถึงเรียกว่าโลกวิถูไม่มีที่สงสัยการที่นำสิ่งที่รู้ที่เห็นหายสงสัยมาสอนโลกมันจะผิดพลาดไปไหนไม่ผิดถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ฝืนคำสอนจะเอาไปเสียยังไงมีหวังมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติให้กลมกลืนกับธรรมถ้านอกเหนือไปจากธรรมแล้วจะแบกคัมภีร์ก็หลังหักไม่เกิดประโยชน์ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามพระคำสอนพระพุทธเจ้าเอาเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมาสินี่แหละยอดกรรมฐาน เกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ย้อนตะโจดันตานขาโลมาเกสาตลกทบทวนไปหลายครั้งหลายหนความชำนี้ชำนาญทางบริกรรมก็ชำนี้ชำนาญสติติดแนบกันเข้าไปจิตใจก็สงบนี่แหละคือกรรมฐาน5ทำใจให้สงบก็ได้ในเบื้องต้นเป็นกรรมฐานที่กล่อมใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วกรรมฐาน5นี่แหละเป็นพื้นฐานอย่างวิปัสสนาต่อไปคลี่คลายผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไง

ฟันเป็นไงเนื้อหนังเป็นยังไงตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเป็นยังไงนั่นนี่ขี้คลายนี่เอาเกสาโลมานะขาตังตาตะโชเป็นทั้งสมถะเพื่อความสงบใจเป็นทั้งมีปัจจานามานี้ออกมาขี้คลายออกไปมันก็รู้มันเห็นก็ของมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในของไม่มีสิ่งที่ว่าเกสาโลมานะขาตังตาตะโชมันเต็มทุกคนทุกคนตลอดถึงสัตว์ก็มีที่นี่เข้าไปเนื้อหนังเองก็ดูตับไตไส้พุงมีหรือไม่มีมันก็มีอยู่ทุกคนสอนของมีอยู่แต่แล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าลงปฏิบัติตามนั้นอะไรจะแจ้งขาวดาวก็จางยิ่งกว่าใจที่ถูกกิเลสปิดบังกิเลสแตกกระจายไปหมดแล้วใจนี่สว่างจ้าขึ้นมาเลยนั่นเนี่ยปัจจุบันอยู่เนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าจะมีอดีตอนาคตที่ไหนเมื่อศาสนาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วเหมือนหมดมากหมดผลบาปไม่มีบุญไม่มีมีแต่กิเลสเข้าคุมอำนาจไปสมุดแล้วสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วจมนรกไปหมดดีแล้วเหรอให้พากันพิจารณานะชาตดาองค์เอกเท่านั้นสอนไม่ถูกต้องไปยำนอกนั้นมีแต่พวกหูหนวกตาบอดมันจะเอาความดีงามหรือถูกต้องดีงามวิเศษวิโสมาจากไหนพอที่จะมาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้ปะไม่มีให้ยึดให้ดีนะยึดคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรเกินให้นำไปปฏิบัติใจมันไม่สงบมันเป็นยังไงถึงไม่สงบท่านสอนวิธีระงับใจให้สงบสติตั้งลงไปมันจะปรุงไปไหนกองสังขารสังขารนี่ออกจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวีนะอวิชชานี่เป็นเรือนรังใหญ่โตของวัฏจักรได้แก่อวิชชาสติตีจะไว้นั่นน่ะไม่ให้มันออกเอาวิชามึงจะหนาแน่นขนาดไหนวะสติครอบมันไว้ไม่ให้ออกเมื่อความคิดที่อวิชชาประจักษ์สังขารสังขารคิดไม่ได้กิเลสไม่เกิดมีสติครอบอยู่ครอบอยู่ครอบอยู่แล้วจิตสงบแน่วแน่วแล้วสร้างฐานแห่งความสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นไปสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปกลายเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงนั่นสติสำคัญมากนะใครอย่าปล่อยสตินะทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วมันมีทางเราคนเราเพราะมีต้นทุนไปคิดอ่านแต่ตองอะไรพอคิดได้อ่านได้ดูทางด้านปัญญาเอาดูเกสาโลมานขาตันตาตะโจมันสะอาดไหมพวกเรานี่สะอาดไหมปกคลุมหุ้มห่อนี่ก็เพราะปิดยางอายนั่นเองจะเป็นของสวยงามมาจากที่ไหนมันไม่ได้สวยงามหลักธรรมเป็นความจริงแล้วหาความสวยงามไม่ได้พวกนี้พวกจอมปลอมเอาอะไรมาตกมาแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาขนาดไหนมันก็ปลอมอยู่อย่างนั้นแหละของปลอมเอาอะไรมาจริงถ้าเอาของจริงจับเข้าไปเกสาดูให้ดีโลมานะขาตันตาตะโจก็ดังเนื้อหนังเองก็ดูดูให้ดีมันจะมีแต่ของที่จะสลัดปัดทิ้งปัดทิ้งด้วยความเบื่อหน่ายเท่านั้นเองใครจะไปมีความกำหนัดยินดีกับมันได้ล่ะก็ของโชกโปกเป็นช่วงเป็นฐานของคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นช่วงเป็นฐานอยู่ในตัวออกไปถ่ายที่ไหนก็เป็นช่วงเป็นฐานนอกฐานนอกฐานในช่วงฐานนอกช่วงฐานในช่วงฐานในคือตัวของเราเองเต็มไปด้วยความปฏิกูลออกไปข้างนอกก็เป็นช่วงฐานข้างนอกไปถ่ายที่นั่นที่นี่ไปนั่นมันก็ออกจากของสกปรกนี่เองท่านสะอาดแล้วจะล้างกันหาอะไรตอนนี้คือมันไม่สะอาดเลยมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนตัวสกปรกอยู่ที่นั่นต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องถ้าต้องล้างอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นดูไม่ได้นะเดี๋ยวมาเรียนแบ่งวันจะบินตามถึงต้องถ้าต้องล้างแล้วแต่งขึ้นมากับกิเลสก็แฝงเข้าไปเพื่อสุขความสวยความงามเข้าไปอีกแล้วนะคำว่าของโสกโปกกิเลสมันไม่อยากให้เห็นตัวของมันซึ่งเป็นตัวโสกโปกมันเอาความประดับประดามาตกแต่งอันนั้นสวยอันนี้งามนั่นเรื่องของกิเลสมันแฝงทำไปตลอดเวลาทำเปิดออกไปนี้มันอยู่ที่ไหนเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วใครจะไปยืนไปถือได้ก็จงอางงูเห่าทั้งตัวจะไปเอามาพันคอได้เหรอก็มันเป็นอสรพิษสิ่งนี้มีแต่อุปทานยืดให้ยืดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวไฟเผาไหม้หัวใจเราทั้งนั้นเมื่อเห็นมันชัดเจนแล้วตีกระจายออกกระจายออกมันก็ปล่อยวางเป็นลำดับลำดาไปนั่นการพิจารณาทางด้านภาวนาท่านสอนอย่างนั้นนะด้านศีลด้านทานท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันแล้วการทำบุญให้ทานเป็นประจำเป็นพื้นฐานแห่งบุญแห่งกุศลสำหรับเราเป็นชาวพุทธไม่ได้ตำหนิติเตียนการรักษาศีลการภาวนานี่ด้อยเลย
ให้ภาวนาเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เราจะเริ่มเห็นความสุขตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขนะไปที่ไหนได้อะไรมานาก็ว่าความสุขประเดี๋ยวประดาวตกหายไปแล้วเขาไม่ตกเราตกเขาไม่หายเราหายเขาไม่จากเราจากเขาไม่ตายเราตายไปเสียแล้วไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ด้วยกันสมบัติสิ่งภายนอกแต่สมบัติภายในจิตใจนี้ติดตัวไปเลยนี่แหละท่านว่าอัตตสมบัติเป็นสมบัติอันล้นค่าคือจิตใจของเราได้รับการอบรมภาวนาอย่าให้มันดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวโลกไม่มีศาสนาเป็นโลกที่เดือดร้อนที่สุดในสามเดือนโลกธาตุนี้เป็นโลกที่ เต็มไปด้วยมูดด้วยคูดเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ไปถามบ้านใดเมืองใดถามเศรษฐีก็ถามด็อกเตอร์ก็ถามคนทุกคนจงก็ถามความทุกข์เป็นอันเดียวกันใครมั่งมีสีสุขขนาดไหนความทุกข์มันก็เป็นเงาตามเตียตามตัวอยู่ในนั้นนะถ้ามีธรรมในใจสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ไปเกี่ยวกันนะเอาสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นได้มาสิ่งนี้หายไปหัวใจกับธรรมนี้สงบร่มเย็นกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจไปที่ไหนติดกับตัวไปนั่นละสมบัติภายในมันต่างกันสมบัติภายนอกเราไม่ประมาทเกิดขึ้นมาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราก็ทราบกันแล้วว่าเป็นความจำเป็นอย่างนี้ของมันเราก็จัดไปเสียตามความจำเป็นแต่เราจะถือให้เลยเถิดเลยแดนมันจะเป็นทุกข์เผาหัวเรานะหนึ่งทางภายในจิตใจทำให้สงบเย็นเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นเท่าไรเลยสิ่งภายนอกเท่าไรที่มามีคุณค่ามีราคามันค่อยๆจางลงไปไม่มีสมบัติใดยิ่งกว่าธรรมปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยเพียงไรแล้วก็จะมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจสุดท้ายปล่อยไปปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแม้ที่สุดธาตุขันธ์ที่อาศัยกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองก็ไม่ได้ยึดกันอาศัยเป็นเครื่องมือไปวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจก็ดีดผึ่งเดียวไปเลยนั่นท่านผู้สิ้นแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วท่านไม่มีทุกข์นะไอ้พวกเรานี่ปล่อยว่าความตายไม่ต้องเรียนกันละมันรู้ด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานกลัวตายนั้นแต่ไม่เห็นมีใครพ้นความตายไปได้ถ้าไม่เรียนธรรมก็เพื่อแฝงกันถ้าเรียนธรรมก็เพื่อแฝงความตายมันจะกลัวขนาดไหนมันก็ค่อยลดตัวลงไปคนไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำความดีงามพอระลึกถึงความตายโอ้เดือดร้อนวุ่นวายรีบหาอารมณ์เครื่องเพลิดมากบกันไว้พอรอดตัวไปวันหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้มีความดีงามภายในจิตใจเป็นก็เป็นแล้วก็เรียนเป็นหินรับปัญญาอยู่แล้วเราจะไปตื่นมันหาอะไรมันเต็มด้วยกันตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมันตายด้วยกันถึงการเวลาแล้วเวลานี้ยังไม่ตายสร้างความดีงามคืออัตธรรมเข้าสู่ใจซึ่งเป็นของไม่ตายใจนี้เป็นของไม่ตายความดีงามเป็นของไม่ตายส่งเสริมมันถึงที่สุดมีบุญปณิพานอันคำว่าบุญว่าบาปก็เป็นสมมุติปล่อยวางว่าจำเป็นจริงจิตที่หลุดพ้นแล้วพ้นจากสมมุติไปแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเราจะมานอนกอดเสือกอดหมอนเฉยแม่กอดตาตอทำให้พากันไปนิพพานบ้างเกิดมาเหมือนโลกหาความสุขด้วยกันแต่มีใครเจอความสุขไม่เห็นมีใครเจอมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเต็มหัวใจสมบัติภายนอกยกให้มีอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยแต่ภายในใจนี่ร้อนด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนทุกคนมีก็มีพอสุขหัวนอนได้นะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นอันว่าหาที่โปร่งที่วางไม่ได้ตายไปแล้วก็จมทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดไม่มีอะไรผิดแปลกกันถ้าขาดศีลขาดธรรมได้อย่างเดียวจมได้ทั้งนั้นนะถ้าผู้มีศีลมีธรรมแล้วไม่จมอย่างไรก็ไม่จมสง่างามอยู่ภายในจิตใจยกตัวอย่างเช่นท่านนักภาวนาของท่านเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มลุกคู่การจิตว่าวุ่นขุ่นมัวฝึกกันลงไปตีกันลงไปด้วยสติต่างไม่ให้มันคิดภายนอกให้มันคิดอยู่แต่ภายในเอาสติต่างหล่อเลี้ยงคำภาวนาของตนคือคำบริกรรมคำบริกรรมหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบเย็นเข้าไปที่นี่ค่อยเย็นไปมันก็ปล่อยออกภายนอกที่เห็นมาเป็นของมีค่ามีราคาค่อยจืดไปจางไปทั้งจิตใจนี้แน่นหนามันคงดื่มเข้าไปเป็นลำดับ
ที่นี่ทางด้านจิตใจมีที่มีอาจมีธรรมมากเท่าไหร่ภายนอกยิ่งจืดออกไปจางออกไปจางออกไปจนกระทั่งเต็มทีเรียบปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับเจ้าของครองกันอยู่ก็ตามไม่ยึดไม่ถือเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจแล้วปล่อยลงไว้ตามสมมติธรรมชาติที่เป็นมีมูลพุทโธเต็มดวงแล้วไม่สงสัยไม่ถามหาอะไรนั่นท่านว่าพออยู่ก็พอไปก็พอเป็นก็พอตายก็พอผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันคู่ควรกับมนุษย์นี่มาตั้งแต่การไหนๆธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไมไม่นำมาครองหัวใจเรากิเลสมันเป็นของคู่ควรอะไรมันเป็นส้วมเป็นฐานเป็นผืนไฟเผาไหม้ทำไมจึงติดพันกันไม่รู้จักเช็ดลาบีมพอบ้างมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรานี่นะให้พิจารณาถามตัวเองนะอย่าไปถามใครมันกระทบกระเทือนให้ถามตัวเองผู้จะแก้ไขดัดแปลงทั่วตัวเองให้เป็นคนดีมีความสุขคนเลิศให้แก้ตัวเองซักถามตัวเองลงไปมันจะมีสิ่งบกพร่องให้เห็นขึ้นมาแล้วแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยต่อไปก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปจิตใจนั่นแหละพาให้ดีเพราะจิตใจมีธรรมแล้วดีทั้งนั้นนะแล้วก็ค่อยสง่างามขึ้นไปสง่างามขึ้นไปจากพอจิตใจสง่างามอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ก่อนหอประสาทกี่ชั้นก็ยังว่าไม่ดีเอาซากอสพิษอสพทั้งเป็นเนี่ยที่ยังไม่ตายเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหอประสาทราชบัณฑิตนั้นชั้นนั้นก็ว่าตัวได้อยู่ดีอยู่ดีกองกระดูกขึ้นไปอยู่ในหอประสาทกี่ชั้นมันก็เป็นกองกระดูกอยู่นั่นน่ะมันวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนั่นแหละทำจับอย่างนั้นนะถึงนั้นก็เป็นต้นไม้ภูเขาแล้วมาจระไนเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องเป็นเสื้อผ้าแล้วคล้องกันไปนุ่งกันไปตัวนี้มันก็สกปรกของมันเต็มตัวอยู่ในตัวของเรานั่นมันไปฟังเสียงใครที่ไหนเอาอันนี้มาเทียบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทั้งหลายนั่นน่ะพออยู่ก็อยู่พอเป็นพอไปเท่าไรก็เป็นไปเท่านั้นไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเหตุก็เหลือนก็ไม่มีทุกข์มากคนเรานะอันนี้มันดีดหาเหตุหาผลไม่ได้มันจะมีทุกข์มากสุดแล้วตายก็จมสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเล็กหลาไปอยู่ตามธรรมดาตัวเองก็จมไปเลยธาตุขันธ์ของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาที่จะควรเกิดประโยชน์อยู่นี่ให้พากันสร้างความดีงามจอมปราชญ์แต่แท้เป็นผู้สอนไว้เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบาปเรื่องบุญลบล้างมาได้นะลบล้างบาปบุญนี่ก็เข้ากับลบล้างทำลายเจ้าของให้ร่มจมลงไปทั้งเป็นนี่แหละพอชีวิตขาดแล้วไม่ต้องถามครับเมืองเปรตเมืองผีเมืองนรกอเวจีตัวสร้างไว้เต็มหัวใจแล้วมันจะไปไหนมันก็เป็นสมบัติของตัวเองหรือเป็นข้าศึกตัวเองเผาตัวเองไปตลอดถ้าเป็นความดีงามแล้วก็เป็นเครื่องส่งเสริมตัวเองอย่างที่สวรรค์ท่านมีไว้กี่ชั้นก็ตามอุปนิสัยวาสนาของผู้มีบุญกรรมมากน้อยจะตุ้มขึ้นไปถึงปรมีสาวดี6สวรรค์6ชั้นจากนั้นก็พรหมโลก16ชั้นสร้างไว้สำหรับผู้มีความดีเป็นชั้นๆชั้นๆที่จะเข้าไปอยู่เสวยตามกรรมของตนมีมากมีน้อยจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานนี่สถานที่ดีสถานที่ชั่วกับนรกฟาดลงไปกี่หลุมกี่หลุมท่านแสดงไว้มากนะแต่เราจำไม่ค่อยได้หมดนรกมันมีน้อยหลุมเมื่อไหร่เพื่อบรรจุคนชั่วช้าละโมกไม่มีอัตมีอันเหมือนกันความชั่วช้าละโมกไปแล้วนรกแตกไม่ความชั่วช้าละโมกมันมีที่อยู่เร่ร่อนไปมาเพราะไม่มีนรกเป็นที่คุมขังความชั่วไม่มีมีเท่าไหร่เต็มอัดแน่นอยู่นั้นมันเป็นกรรมของสัตว์มันจะแน่นขนาดไหนมันก็อยู่เพราะกรรมของสัตว์นี่ก็มีไว้สำหรับสัตว์โลกผู้กำลังสร้างกรรมดีชั่วอยู่นั่นแหละผู้ที่สร้างกรรมดีก็ไปในทางดีผู้สร้างกรรมชั่วก็ไปในทางชั่วไม่มีอัตมีอันการไปของชีวิตดวงนี้ที่เป็นไปด้วยบาปด้วยบุญนะบาปบุญมีไปทางบาปบุญมีไปทางบุญถ้าหมดบุญหมดบาปหมดกุศลทุกอย่างแล้วจึงเป็นส่วนสมมุตินิพพานเลยนั่นหากันจดจำเอานะบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะไม่เกิดประโยชน์อะไรตื่นขึ้นมาวันไหนก็เพลินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้แล้วมันได้อะไรพิจารณาที่ลมหายใจอันเก่านั่นแหละหากดีทางดีอยู่ในหัวใจของเราที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ตายจริงเปล่าๆให้เสาะแสวงหาความดีงามการทำบุญกุศลพิธานในเราทั้งหลายเราเป็นลูกชาวพุทธเคยแล้วการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะปรับสมบัติประเภทใดๆเราเคยทำกันแล้วรักษาศีลก็ให้รักษาสำคัญที่รักษาใจนี่แหละตัวสำคัญมากนะ
มันจะพาแวกแนวลงนรกอเวจีคือใจตรงนี้ลากมันขึ้นมาสวรรค์พรหมโลกนี้ก็คือบุญกุศลจะลากอันนี้ให้พากันฉุดกันลากนะอย่าปล่อยวางไว้เฉยๆหามันเห็นประจักษ์ในใจที่การสร้างบุญไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาบาปเอาบุญในเมืองผีเมืองคนเทวดาเทวดาที่ไหนเป็นอยู่ในที่ใจรู้ที่ใจพอพูดอย่างนี้เรามันก็ไปสัมผัสจะไม่ใช่คุยเล่ยโม้นะเอาความจริงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังใกล้ภาวนาอยู่ที่กระหมพลทองอำเภอบ้านผือหรือท่าบ่อก็ไม่รู้แหละไปเวลานั้นเขาตายกันเต็มบ้านเต็มเมืองวันหนึ่งตายอย่างมาก8คนวันน้อย3คนเขานิมนต์เราไปกุศลาเราไปอยู่ร่มไม้ในป่าในเขาเขาก็ไปลากเขามากุศลาเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีคนเราก็เลยมากุศลาพอเที่ยงแล้วนั่นแหละเขาเอาผีเขาเรียกว่าผีตกป่าพอเที่ยงแล้วเขาก็ขนคนตายออกมาแล้วก็กุศลาธรรมาคนนี้กุศลาธรรมาคนนั้นจนค่ำถึงจะได้กลับวัดที่สุดก็มาภาวนาเลยไม่ได้อะไรมีแต่มากุศลาให้คนตายคนเป็นเลยจะตายที่นี่เราคนเป็นกุศลาให้คนตายเลยจะตายไม่นานนะขึ้นที่นี่เลยมันเสียดแทงเริ่มเหมือนเข็มนิดยัดเดียดยัดเดียดยัดแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บในโหนั่งกุศลาให้เขาอยู่ในป่านะในป่าช้านะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นาวะแปลกๆว่างั้นนะนั่งกุศลาอยู่นั่นนะพอต่อไปมันเร็วนะเพราะฉะนั้นคนจึงตายวันหนึ่งตายสองวันตายมากที่สุดถึงสามวันไปแล้วก็ค่อยเบาลงที่ตายเร็วที่สุดวันหนึ่งกับสองวันเพราะมันรวดเร็วมันมาเป็นกับเราถึงได้รู้นะทีนี้พอมันแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเหมือนเข็มอะไรล่ะที่แรกเหมือนเข็มต่อมานี่หนักเข้าไปเล่มเข็มกับเข็มย่ำใหญ่เข้าไปเลยกลายเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มประสานกันภายในใจหายใจแรงไม่ได้นะก็หายใจแรงสลบยิ่งไอยิ่งจามนี่ไม่ได้นะก็เป็นขึ้นแล้วทำไงเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาถึงตายง่ายอย่างนี้มันเป็นอย่างรวดเร็วเราก็เลยพูดกับญาติโยมเขาพวกโยมนาวะนี่อาตมามากุศลาให้คนตายเดี๋ยวนี้อาตมาจะตายแล้วนะเนี่ยโลกนี้เริ่มเป็นแล้วนาวะปัจจุบันนี้เป็นขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแล้วให้อาตมาลากลับไปที่พักก็อยู่ในป่านู้นแหละเขาก็รีบปล่อยเลยเขาให้ท่านไปไม่ได้เขาก็ปล่อยให้เราไปพอไปถึงที่แล้วเขาก็เป็นห่วงเราเขาแตกกันไปทั้งบ้านไปดูเราไล่เขาหนีหมดเลยไม่ให้เขามาเพราะเวลานั้นหมุนเร็วแล้วนะสติปัญญาเป็นความเพียรอัตโนมัติแล้วมันถอยไม่ได้แล้วนะอะไรมามันต้องฟาดกันขาดสะบั้นตกเวทีไปเลยให้ถอยไม่ถอยเวลานั้นก็เป็นความเพียรอัตโนมัติหมุนติ้วแล้วทีนี้มาเป็นห่วงกันหนึ่งอีกนี่นะตอนนั้นจิตยังไม่พ้นแล้วก็รู้ชัดๆนี่เลยเห็นไหมการอบรมจิตใจอบรมไปอบรมไปนี่พอมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมามันรู้ชัดรู้ภูมิที่จะไปนู่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะมีพูดชัดๆสุทธาวาส5ชั้นแน่นอนแต่ยังไม่อยากตายเวลานี้ถ้าตายต้องค้างในสุทธาวาส5ชั้นนี้จะค้างกี่วันกี่คืนไม่อยากค้างถ้าถึงนิพพานเอาตายเดี๋ยวนี้ตายเราไม่ว่าอะไรนะเลยเป็นห่วงระหว่างความเป็นกับความตายเลยถกเลยเสียงกันอยู่แล้วพระธรรมท่านสะเทือนขึ้นมาในหัวใจสิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาพอแล้วตั้งแต่นั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งก็นั่งเพื่อลบทุกขเวทนาเหล่านี้ทุกขเวทนาเหล่านี้เป็นอริยสัจท่านหลบหน้าไปไหนท่านจะไม่ไปพิจารณาอริยสัจนี้เป็นหินรับปัญญาเอาพิจารณาลงไปสิว่างั้นจิตมันพลิกปุ๊บเลยทันทีพวกหมุนติ้วเลยซัดกันตั้งแต่หัวค่ำโยมเขาไปดูเราไล่หนีหมดไม่ให้เข้ามาใกล้เลยนะเพราะตอนนั้นต้องเป็นช่วยตัวเองใครอื่นมาช่วยไม่ได้นะฟาดตั้งแต่หัวค่ำถึง6ทุ่มมันหมุนกันนี่ทุกขเวทนาเหมือนหอกเหมือนเหลาสติปัญญาฟาดกันเต็มเหนี่ยวคนเรานี่เวลาจะเป็นจะตายจริงมันไม่ได้โง่นะมันฉลาดหาอุบายวิธีการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันกลมแก้กิเลสตัวจิตตัวขวางนั้นได้เป็นลำดับพุ่งเลยแล้วจิตโล่งหมดในเที่ยงคืน
พอมันโล่งหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเหลือไปแน่ใจไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายแล้วที่นี่มาจิตนั่นคือมันพิจารณาเต็มที่แล้วมันรวมเต็มที่มันสว่างจ้าไปหมดคำว่าทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายเราเต็มสัดส่วนหายหน้าไปหมดเพราะสติปัญญาไล่มันแหลกไปหมดพอหกทุ่มหายเงียบหันแต่ไม่นอนฝืนนั่นจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเท่านั้นแล้วมีโยมคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกอไผ่แอบนอนไม่ให้เราเห็นนะเขากลัวเราตายเขาว่ามันทราบตอนนี้ก็เลยหายนี่แหละที่ว่ามันห่วงคือคำว่าห่วงนี่คือตายเวลานี้เราจะยังไม่พ้นทุกข์คือยังไม่ถึงนิพพานจะไปอยู่ชั้นใดก็ตามสองวันสามวันก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นมันเป็นอยู่ในใจแล้วชักอยู่ในใจเวลานี้ยังไม่ตายนั่นแหละธรรมท่านจึงโหมตัวเขาว่าตีเอาเรื่องอริยสัจตัวเป็นตัวตายที่ไหนทำอริยสัจเป็นหินและปัญญาท่านเคยพิจารณามาแล้วทำไมท่านจึงปล่อยวางซัดลงไปที่มันก็หมุนกลับปั๊บแล้วก็ซัดเฉลยหกทุ่มจ้าขึ้นมาไม่มีคำว่าที่เป็นจะตายนั้นหายเงียบเลยนั่นแหละแก้ปัจจุบันแก้โดยธรรมโอสถธรรมโอสถนี่ไม่มีใครแก้ง่ายนอกจากพระกรรมฐานมีแต่พอจำจะอาจจะวิ่งหาหมอหมอไม่มาวิ่งหาหมอหมอก็โยกให้ไม่ประมาทแต่ถึงเวลาที่จะช่วยตัวเองไม่ต้องยุ่งกับใครซัดกันเลยนี่ก็เห็นแล้วนี่ซัดเจ้าของหกทุ่มจิตสว่างจ้าขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาที่ว่านี่หายหมดเลยหายตั้งแต่นั้นไม่เป็นอีกเลยนี่พูดถึงเรื่องความเป็นห่วงความตายตอนนั้นมันยังจะค้างมันรู้เจ้าของอยู่ยังไม่ค้างยังไปนิพพานไม่ได้รู้ชัดอยู่ชั้นไหนก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นนี่เราพูดถึงเรื่องว่าการห่วงเป็นห่วงตายห่วงที่ว่ามันจะค้างเท่านั้นเองเจ้าห่วงกลัวตายจริงไม่ห่วงหากว่ามันจะค้างกี่วันมันก็ช้าเวลาเอาให้มันถึงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่เราพิจารณาเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องหลายฟังนี่เราเห็นไหมล่ะธรรมโอสถแก้โรคภัยขนาดนั้นเขาตายวันตาย2วันตาย3วันตายขนกันมาแล้วกุศลาจนไม่ได้ไปที่พักจะเป็นจะตายสุดท้ายเป็นแบบเขาก็รีบบอกเขาก็เปิดทางให้เลยแล้วไปเขาก็แห่ไปตามกลัวเราตายเราก็ไล่หนีหมดซัดกันเลยหายตอนเที่ยงคืนนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมโอสถหมุนเข้าไปสติปัญญามีเท่าไหร่ไอ้เรื่องทุกขเวทนาเกิดมายังไงมันก็เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของจิตอีกเพิ่มให้เกิดความกังวลวุ่นวายให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากขึ้นอีกเลยทุกข์ทางใจมากขึ้นอีกยิ่งกว่าทุกข์ทางร่างกายทีนี้เวลาแก้ทางจิตใจแล้วมันก็เปิดออกทางร่างกายก็เบาลงไปผ่านได้นั่นนี่นะท่านทั้งหลายฟังธนาการพูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจนะเจ้าของเป็นผู้เป็นเองทำเองนี่นะไม่ตายนั่นแหละเดือนเมษา2493พอพฤษภาก็กลับมาวัดดอยธรรมเจดีพฤษภาพอดีวันที่15พฤษภาก็มาตรงกันลงที่วัดดอยธรรมเจดีฟ้าดินถล่มลงที่นั่นตั้งแต่วันนั้นมาหายสงสัยทุกภายในใจแม้ไม่ในใจไม่เคยมีแต่บรมสุขเต็มหัวใจสอนพี่น้องทั้งหลายสอนด้วยความเมตตาสงสารสอนเล่นๆเหลือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นอย่างไรพระเมตตาของท่านตั้งแต่เราตัวเท่าหนูนี่ยังมีความเมตตาขนาดไหนลำบากลำบนทั้งหลายก็ไปทุกวันนี่ไม่ได้ไปหาอะไรนะไม่เอาทุกอย่างที่เขาถวายนี่แจกทานไปหมดทั่วโลกดินแดนสำหรับเราจะกรรมไม่มีเราปล่อยหมดเราทำประโยชน์เพื่อโลกในครั้งสุดท้ายมันชัดเจนอย่างนี้เลยเพราะครั้งสุดท้ายนี่หมายความว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกมันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมารู้ผลของงานตัวเองครั้งสุดท้ายว่าขาดสะบั้นกันไปแล้วระหว่างบิมุตกับสมมุติที่ตายกองกันอยู่นี่ขาดเป็นคนละฝั่งไปแล้วประจักษ์นั่นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆรู้จริงๆทำพุทธเจ้าไม่เคยหลอกโลกแต่เรามันหลอกเจ้าของเท่านั้นเองถ้าเราทำตามพุทธเจ้าอันหนักก็หนักพระพุทธเจ้าก็หนักเหมือนกันสรุปถึงสามหมุนไม่หนักได้หรือถ้าเลยสรุปมันก็ตายเท่านั้นนั่นหนักหรือไม่หนัก
เราเพียงจะหย่อแย่เท่านี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงเวลาจะหนักที่สติปัญญาก้าวเดินเรื่อยๆอย่าไปหนักทนเฉยๆใช่ไม่ได้นะ

0: ต้องใช้สติปัญญาหนุนกันเรื่อยๆจากนั้นมันก็เบิกกว้างเบิกกว้างเบิกกว้างออกฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเป็นเสี้ยนเป็นหนามในสามแดนโลกธาตุมีกิเลสเท่านั้นเป็นหอกเป็นเหลาเป็นจะตอดถึงผงเข้าตาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพอกิเลสทุกประเภทนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจนั่นบรมสุขอยู่ที่ตรงนั้นหนึ่งแสนสบายร่างกายสังขารมีเป็นทุกข์บ้างเหมือนกับโลกทั่วไปมันก็ไม่หนักใจเพราะมันไม่เข้าถึงใจใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะอะไรจะไปเข้าถึงได้มันทนไม่ไหวมันก็ตายเหมือนโลกแต่ธรรมชาตินี้ไม่ตายก็รู้อยู่อย่างชัดๆนี่คือการปฏิบัติธรรมให้เห็นอย่างชัดๆนี่พระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกเหรอสอนอะไรก็ว่าแต่พระพุทธเจ้าหลอกว่ากิเลสสอนหลอกดูมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเคล็ดลับอินพอกันบ้างมันไม่โง่เกินมนุษย์แล้วหรือพวกเราชาวพุทธนะเอาฟังให้ดีนะเอาละวันนี้เทศจนนี้เหนื่อยแล้วโอ้อย่างนี้ครับมันว่าว่าไม่นานละเหนื่อยมันใช้ลมมากว่าว่าว่าใช่แล้วเหนื่อยแล้ววันนี้จะเผ็ดร้อนไปสักหน่อยนะมันเลยกระทบกระเทือนธาตุขันอ่อนอ่อนไปหน่อยแล้วหยุดนะถ้าธรรมดาก็จะได้นานกว่านี้อันอิเทศมันมีจะเผ็ดๆร้อนๆมาเลยหมดกำลังพอเริ่มต้นขึ้นก็ขึ้นเลยที่นี่เลยหมดกำลังไปไม่รอดแล้วกี่นาทีมันนี
1: ่36ครับ
0: เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นั่นแหละ36ถ้าเทศธรรมดาจะได้นานกว่านั้นถ้าเทศหมุนอยู่นี้หมดกำลังแต่ธรรมดาเราก็ไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงนะไม่เคยตั้งแต่เทศเผ็ดๆร้อนๆกับพระที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจเทศก็พุ่งเต็มเนี่ยก็ได้ประมาณชั่วโมง50นาทีหยุดไม่เหนื่อยนะแต่ก่อนไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้หัวตายเลยถ้าอย่างนั้นตายละกำลังหมดวันนี้ก็จะฟังเทปเต็มเหนียวเลยนะเพราะเสียงดังนะวันนี้เทปนี่จะฟังวิทยุออกวิทยุเต็มเหนียวแล้ววันนี้เพราะเสียงดังกำลังมันจึงหมดง่ายอันนี้ก็มีอะไรบ้างที่อันนั้นเราหมายเขาว่าไงที่ตั้งสูงสูงอะไร
1: กล้องคร
0: ับ
1: คนเราต้องยกกล้องขึ้นให้ไม่งั้นคนบังคร
0: ับ คนบัง
1: คร
0: ับ นี่คืออะไร
1: กล้องครับ
0: กล้องไหนจะทว่าแดนนั้น
1: เรามีจออยู่ข้างล่างครับให้คนข้างล่างเห็นภาพครับ
0: เราไม่เคยเห็นนี่เกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่เราก็ไม่เคยเห็นมันเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้ให้เรารู้ได้ยังไงจะเก่งกว่าพ่อแม่ก็ได้เลยเราเป็นลูกหลานของท่านแต่โคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยเห็นเลยว่านั่นเห็นไหมลูกที่นี่แล้วนั่นที่นี่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นน่ะเห็นหมดเลยโทษมาใช้ของเล่นเห็นหมดเลยเหรอนั่นแหละชัดเจนนั่นเห็นไหมนั่นชี้นิ้วแล้วนะพอชี้ตรงนี้ทั้งนู้นก็ชี้เลยนะก็ดีอยู่ดี
2: ที ่อินเทอร์เน็ตลูกก็เห็นลุงจ้า
0: ฮะ
2: ที่อินเทอร์เน็ตของลูกก็เห็นองค์หลวงจ้าอ
0: ินเทอร์เน็ต
1: คร
0: ับ
1: พออยู่ที่บ้านก็ดูได
0: ้
1: คร
0: ับก็ดูได้ที่มานี่เพราะอะไรดูอยู่บ้านก็ดูได้ที่มานี่เพราะอะไรไหนว่าไง
3: รักและคิดถึงหลวงตา
0: ฮะเข้าทีเราก็เลยไม่ค้านเพราะเราเคยรักคือคิดถึงครูบาอาจารย์มาแล้วเราไปก่อนแล้วเขาพูดทีหลังหาที่ค้านอะไรไงก็เราเคยเป็นมาก่อนแล้วนี่มันเลยไม่มีที่ค้านติดอึกเลยนี่วันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เทศจะไม่มากนะวันนี้รู้สึกจะมากแล้วขึ้นเรื่อยแล้วแต่ถ้าเรามาที่นี่มันก็ได้ฟังเทศทางวิทยุสดๆร้อนๆทุกวันนะอย่างวันนี้ก็สดๆร้อนๆคนเงี้ยทางล่างก็คงจะมากเหมือนกันนะเพราะมันมีไม้อยู่นั้นเทศไม้ก็ออกทางนี้ให้ดีก็เช่นกันวันนี้ก็ไปด่าน ตาจีนที่จะขึ้นเขาใหญ่อันนี้เขารักษาสมบัติของชาติถ้าอันไหนที่เป็นสมบัติของชาตินี้เราสนใจมากนะจากนี้ก็ดานช้างขึ้นปากช่องต่อไปนี้ก็จะไปทางด้านนี้วันนี้ไปทางไปจีนขึ้นเขาใหญ่ทางนี้ก็ปากช่องขึ้นเขาใหญ่ก็มีรักษาสมบัติของชาติเราเห็นใจนะไอ้ทางน้ำหนาวเหมือนกันเพชรบูรณ์อันนี้เราไปประจำมาสัก9ปี10ปีมาตั้งแต่ไปสร้างตึกให้โรงพยาบาลลมศักดิ์เราผ่านไปผ่านมาดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาลำบากลำบนมากนะมันอยู่ไปอยู่มาแล้วให้คนเราซื้อของเขาคืออยู่ไปอยู่มามันค่อยหนักก่อนให้อยู่ซะก่อนต่อไปก็เขามาขายของจานนั้นจานด่างได้คนเราซื้อของเขาเอาของแต่เล็กน้อยให้เงินมากให้เยอะเพราะหนูสร้างตึกตั้งเสร็จไปแล้วก็เลยไปส่งตั้งแต่วันนั้นส่งสร้างวันนี้ปีละครั้งเขาเดือนละครั้งละครั้งเป็นประจำให้เงินครอบครัวละ 1,000 แล้วพวกข้าวสารพวกน้ำตาลพวกอะไรจะไม่มีรถไปขั้นเดียวสองด่านก็กล่าวว่าพอดีหรือว่ามี27ครอบครัวข้าวก็ครอบครัวละ1 ถุง 1 ถุงแล้วก็น้ำตาลก็มีอะไรบ้างนะไม่มากคือมันเต็มรถพอดีเพื่อนมาจนกระทั่งทั่วคือก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วประมาณอันนั้นก็ช่วยเยอะนะที่ด่านน้ำหนาวหัวหลายร้านสร้างไฟฟ้ามาแต่ไกลๆนู่นนะเอาเก่าไฟฟ้าเข้ามาหรือมันเป็นแรงสูงแรงอะไรไม่รู้พอเขามาถึงที่แล้วจะมีบ้านพักเขาไม่มีก็ชะงุยโจมหรือหมดทำให้สองหลังใหญ่จากนั้นก็ทำโรงรถให้ยาวเหยียดแล้วก็สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้6ห้องแล้วก็ที่ทำงานเขาเป็นบ้านทำงานสำหรับตรวจด่านทำรื้อออกหมดทำให้หมดเลยจึงก็มีขุดเจาะบาดาลให้แล้วก็บ้านพักให้สองหลังใหญ่ๆนะแล้วก็ไฟฟ้าโอ้ยหลายอย่างหมดไปหลายล้านอีกด่านหนึ่งไม่ได้มากนะด่านนี้มากที่สุดแต่นั่นแหละช่วยอะไรอย่างนั้นแล้วพี่แสงนั้นเป็นพันหมื่นไร่เรากว้านซื้อไว้หมดนะแต่มันไม่เท่าไหร่ไร่ละเท่าไหร่นะเป็นพันเป็นอะไรไม่แพงนะเลยกว้านซื้อไว้หมดเพื่อที่นั่นซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารไหลไปทางจังหวัดเลยออกจากนี้เราซื้อที่ครอบไว้หมดแล้วก็ท่านชิดก็อยู่ที่นั่นแล้วมีวัดหลายวัดอยู่แถวนั้นอยู่ในบริเวณที่เราซื้อที่แล้วทางวัดก็ดูแลรักษาทหารเขาช่วยด้วยถึงเบาไปไม่มีใครไปเจ็บต้องทำลายเพราะทหารรักษาเรามอบให้ทหารเลยทหารเขาเชื่อมั่นปวดขันที่นั่นถึงเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหมื่นไร่นะเราซื้อไว้หมดซื้อไว้หมดเลยเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่อะไรถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเรารักเราสงวนมากแสวงมากนะที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันถ้าที่ไหนครับแคบถ้ามีเขาจะขยายเราซื้อขยายให้บางแห่งซื้อให้หมดเลยที่มันแคบซึ่งยกให้หมดจากสถานที่เก่านี้ให้เป็นสาธารณะ อะไรสุขหรืออะไร

0: จากนั้นไปสร้างโรงพยาบาลใหม่เป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีพัสดุก่อสร้างให้ติดต่อทางราชการเขาถ้าเขายอมรับว่าจะหาได้แล้วเราจะซื้อให้หมดที่นี่วะเขาเรายอมรับเราก็ซื้อให้ทันทีเลยเนื้อที่มัน25ไร่นะคราวนี้กว้างแต่ก่อน9ไร่มันอยู่ในครัวเรือนเขามันดูไม่ได้ว่าเลยไปซื้อใหม่ให้รู้25ไร่ไปหลายล้านเหมือนกันนะจากนั้นแหละไปที่ไหนก็ช่วยอย่างนี้เรื่อยๆไปเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติบ้านเมืองสมเหตุสมผลที่เรามีเจตนาเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประกาศกล้องมาเอาจะช่วยวะเอาจริงๆมีเท่าไรออกหมดช่วยหมดเลยแบหมดไม่เอาอย่างเป็นบ้านทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ก็ช่วยโลกทั้งนั้นแหละแล้วไม่เอาอะไรมีแต่ช่วยโลกได้มาเท่าไรหมดการก่อการสร้างไม่มีประมาณขึ้นเรื่อยส่วนมากก็โรงพยาบาลทำตึกโรงพยาบาลอย่างนั้นแหละเราไม่เอาเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติช่วยจนวันตายแม้ที่สุดเวลาเราตายแล้วยังทำพินัยกรรมไว้สมบัติเงินทองเขามาบริจาคที่จะเผาศพเรานั่นจะมาไม่ให้มาสร้างรู้ละลาสำหรับเราตายแล้วเน่าเฟะอยู่ในหีบศพให้เก็บเงินจำนวนที่จะสร้างนั้นเข้ามารวมเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาให้หมดเงินจำนวนนี้ได้จะพิจารณาเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงให้หมดเลยเราจะเผาด้วยไฟไปเลยสั่งไว้หมดอันนี้เป็นพินัยกรรมนะพอเราตายเท่านั้นเขาจะพินัยกรรมมาอ่านปางว่าเป็นไปตามนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเป็นคำพูดของเราเองทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเวลามีชีวิตอยู่ช่วยโลกช่วยให้เต็มที่เต็มถามช่วยแบบไม่กำไม่เอาช่วยให้หมดมีเท่าไรอะไรออกหมดเลยเราไม่เอาเลยช่วยตลอดไอ้พี่น้องลูกหลานเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขเราเป็นที่พอใจเราเนี่ยมันเป็นระดับเป็นสุดคุณกงเลยก็เลยหาตั้งแต่ความสุขความดีงามมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนวะมันก็มีแต่ความสุขความดีงามเราสบายดูง่ายมันโมโหตั้งแต่พวกขี้เกียจภาวนาแล้วเราโมโหตรงนี้ไม่ค่อยสบายนักโมโหตรงนี้ นี่แหละที่ไหลเข้ามาออกเพื่อโลกมดนั้นไม่ไปไหนออกมุดนะคนเยอะนะวันเยอะน้ำนี่ก็ชันเรื่อยหมดไปเรื่อยชันเรื่อยหมดไปเรื่อยอยู่สักสองสามวันพอว่างแล้วก็จะไปปากช่องเราของไปส่งพวกรักษาด่านทางด้านนี้รักษาด่านทางด้านประจีนให้แล้ววันนี้รักษาด่านทางด้านปากช่องนี้ก็จะไปวันใดวันหนึ่งเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วมีอะไรก็อะไรที่ใครจะมาก็มาออกจากนี้จะไล่กลับนะแต่ว่าไม่บอกถ้าเดี๋ยวก็ไล่กลับแล้วเอาออกมาเรื่อยๆคนยังแน่นเต็มวางอะไรมาอีกเอามาพระพุทธเจ้าเทศศาสนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายนั้นบรรลุธรรมหมื่นหมื่นแสนแสนคนนะเทวุเทวดาท่านเทศศาสนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเล่นๆนั่นแหละเวลาท่านสอนพวกเทพท่านจะสอนพวกเทพสอนมนุษย์ก็สอนมนุษย์สุดแล้วมนุษย์จำนวนมนุษย์กับจำนวนพวกถวยเทพทั้งหลายสู้ถวยเทพไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังคือการทำประโยชน์ท่านทำทั้งฝ่ายเทวุเทวดายินผมมากกว่าสอนมนุษย์สำหรับท่านสอนเองแต่ธรรมะที่กระจายออกจากท่านไปเวลานี้ทั่วประเทศไทยมีแต่ธรรมะลงหูมั่นเราละแต่การสอนนี้จริงๆท่านบอกว่าท่านสอนพวก ถวยเทพทั้งหลายมากกว่ามนุษย์ท่านไม่ได้ว่างท่านว่างแต่ก็เหมาะสมกับท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าลึกๆพอสี่ทุ่มตามธรรมดาของอันนั้นเขาก็บอกไว้ในตำราว่าอัทรเจเทวปัญหากรรมคือตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายแต่ท่านจันมั่นท่านว่าโอ้อันนั้นท่านพูดไว้เป็นกลางๆเวลาท่านไปอยู่ในป่าในเขาลือเพียงสี่ทุ่มมาแล้ววางเต็มหมดเลยนั่นความจริงต่อความจริงก็ยันกันได้ท่านเทศสอนพวกถวยเทพมากที่สุดพ่อแม่จันมั่นนี่เวลาสาธุนี่เขายังมาต่อว่าเวลากลางคืนก็มาฟังเทศท่านตอนเช้าเวลาท่านให้พรเขาสาธุแล้วพวกเทพทั้งหลายเขามาขอให้เสียงให้พรสาธรับพรสาธุให้ดังๆกว่านี้หน่อยเพื่อเผยเทศทั้งหลายจะได้ฟังทั่วถึงกันหมดท่านเลยบอกเขาอันนี้ต่อไปให้สาธุดังๆนะว่าไงวันนี้พอท่านให้พรจบตรงนี้สาธุลั่นแล้วพวกเทพเขาก็มาหาอีกนะเอออย่างนี้ฟังถึงใจเขาว่างั้นนะทั่วถึงกันหมดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนั่นนี่แหละพวกเทพทั้งหลายเขามาต่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันให้สาธุดังๆหน่อยเพื่อจะได้ยินทั่วถึงกันหมดกว้างขวางเลยนี่พอท่านสั่งเขาให้สาธุดังๆแล้วพวกเทพทั้งหลายก็มาอนุโมทนาได้ยินทั่วถึงกันหมดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมาเรื่อยๆละวันนี้เยอะคนเยอะนะอยู่ข้างนอกก็เยอะก็ดีคนไม่ตกวันนี้มีอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรเอามะนี่อะไรเนี่ยจะเปิดไว้ดีก่อนแล้วจะไปต่อให้พระมันจะไหวพระอยู่ร่วมเต็มไปหมดพระหลังไหลมาด้วยเสร็จแล้วละถ้าเสร็จแล้วเราจะให้พ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่ารบกันมีแต่ความพินาศชิบหายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าแปลนที่สมบูรณ์แบบขอเชิญท่านฟังครับ
1: เป็นมาครับเป็นมาครับ
2: ฮะยัดทำอะไรเนี่ย
1: ถวายช่วย
2: เราท่าหลวงปู
1: ่
2: มาจากไหนล่ะพระละเอียดนะพระละเอียดอำเภอไหน
3: อำเภอพลทอง
2: เลยสิเภอพลท่องบ่อนทองอำเภอพลทองเลยสิเภอพล

0: ถ้าคุณกฐินอะไร
1: คุณกฐินหลวงปู่ทวดอ้าวหลวงปู่ทวดที่ไหนอ่ะที่วัด
0: กลางกฐินที่ไหนวัดที
1: ่ร้อยเอ็ดเหรอ
0: ถูก
1: เนื้อใช่อ้าวทำบุญ
2: เป็น
1: กุ
2: ฏิที่หลวงปู่ทวดมีเจตนา
0: แล้วพูดเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เนี่ยแล้ว
0: มาเกี่ยวกับ
1: หลวงตาไงอ่ะครับผมเขาจะสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ทวดที่ด้านนู้นเขามาขอบารมีหลวงตาแกนะครับผม
0: ขอให้ทำไง
2: ขอให้คนบริจาค
1: ให้งานสำเร็จรุ่งเรือง
0: ไปขอบารมีเขาผู้บริจาคกันนะลำบากขอบารมีเราไม่มีต้องไปขอบารมีกับผู้บริจาคมันถึงถูกอยู่ไหนหลวงปู่ทวดอยู่ไหนวัดไหนสั่งเนื
1: ้ออยู่ปากใต้ฮะอยู่ปัตตานีครับ
0: อยู่ปัตตานี
1: ท่านตายไปแล้วครับผม
0: สร้างที่ปัตตานีหรือสร้างที่ไหนโอ้เสรภูมิเออไปขอบารมีกับพวกเสรภูมินะมาอีกแล้วเนี่ยนี่บารมีนี่มาอีกแล้วเนี่ย
3: พระอามาถวายทองเจ
0: ้
3: าค่ะ
0: ฮะ
3: อยู่โคราชเจ้าค
0: ่
3: ะ
0: โคราชเหลือมาถวายทองเหลือเหลือถวายทอง
3: ตัวเล็กๆเนี่ยถวายพ่อก็ถวายพ่อก็ไม่ท
0: ำฮะถวายทองโอ้
3: ทองสิบ
0: เงินทองต้องคืนบาททองก็ได้เงินสดก็ได้ดอลลาร์ก็ได้คือว่ามาธรรมดาเรื่องมีธุระอะไรเกี่ยวกับ
4: ต้องอะไร
0: ฮะ
4: มันมีธุระอะไรมากครับมากราบกัน
5: มานัดตอนบ่ายจะเข้ามาอีกมานัดตอนบ่ายจะเข้ามาอีก
4: ตอนบ่าย
5: พาคณะมากราบ
4: พาคณะมากราบ
0: โอ้พาคณะมากราบคณะขึ้นเสือ กลาง
5: ฮะครับจากมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะพามาว่าสักกี่โมงดีอ่ะ4โมง3โมงเย็นหรือว่า
0: ก็ประมาณนั้นแหละระยะคุณหมอก็ตั้งแต่3โมงไปแล้ว
5: ตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปท่านบอกประมาณ4โมงท่านจะพาคณะมา
0: เออ
5: ครับผม
0: ก็ดีละพาคณะมากับมีแค่ละ
6: หลวงพ่อเจ้า
0: ขา
6: วันนี้ม
0: ี
6: ปัจจัยมาถวายประมาณ 9,000 เจ้าค่ะ 4,000 เป็นของคุณอาจารย์เทียนจันทร์ทำบุญให้กับบุตรสาวเจ้าค่ะคุณคณิตาอีก 3,000 ของคุณพ่อคุณแม่หนูและที่เหลือเป็นของผู้ร่วมบุญอื่นๆเจ้าค่ะ
0: หมอบัวข้างเอาสร้างบุญนี่กระเทือนถึงเทวุเทวยาอินพรหมนะสร้างบาปกระเทือนถึงนรกกระเทือนได้ด้วยกันมันทำท่านแสดงไว้อย่างนั้นผู้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างใหญ่อย่างหลวงนี่กระเทือนขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานมันเกี่ยวโยงถึงกันนู่น ผู้สร้างบาปหนักเบามากว่ากระเทือนลงในโลกเนี่ยท่านแสดงว่าอย่างเที่ยวผู้นี้กระเทือน พอนี้ก็ทำให้คิดเรื่องนั่นเหมือนกันเหรอมาอะไรอื่นมาอะไรอื่น
1: ค่อยๆ
0: แบบนี้ต้องคำเอาวางเนี่ยก็เลยต้องคำมาอย่างไรเนี่ย
1: 10บาทนะครับ
0: 10บาทเท่าไหร
1: ่10บาทครับ
0: ต้องคำ10บาทนะเพื่อให้เฮ้ย
1: อ
0: ันนี้ให้รางวัลอันนี้ราคาแพงกว่า10บาทแพงกว่าทองคำไปใจเนี่ย
1: ดีนะ
0: ใช่แล้วนี่จะขึ้นมาทางไหนเลยนะขอถวายทองคำจำนวน10บาทมาทางด้านหลังนี่นะและผ้าปาน1ต้นเพื่อเอาชื่อส่วนกุศลแรงญาติที่จิตวิชาญอาภาลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2543ขอดวงตาเมตตาด้วยขอมีอะไรอีกการนี้อ่านเป็นเรียกว่าอ่านประจำวันตัว

พี่น้องชาวไทยเราให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าชาวไทยเราทั้งประเทศนี้กำลังเอ็นเอียงจะค่อนข้างจะไปทางร่มจมเพราะอำนาจแห่งกิเลสไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งธรรมนะกิเลสมีกำลังหนาแน่นในเมืองไทยของเราอยู่ในหัวใจของคนของคนทุกคนนั่นเราไปอยู่ตรงนั้นพอกระจายระบายจากนั้นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดนี่บ้านเมืองของเรานี่กำลังจะร่มจมเพราะอำนาจของกิเลสพากันจำให้ดีนะไม่ใช่เพราะอำนาจของธรรมธรรมพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกขนหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานนี่คือธรรมและเรื่องของกิเลสนี้ดึงลงจนกระทั่งถึงมหานรกอเวจีนั่นอเวจีและสุดยอดของผู้ทำกรรมชั่วมีไว้พร้อมต้อนรับเพราะสัตว์โลกทำทั้งชั่วทั้งดีไม่บกพร่องสถานที่จะรับคนชั่วคนดีสัตว์ชั่วสัตว์ดีจึงมีพร้อมกันกับอำนาจแห่งกรรมของตัวเองกรรมของตัวเองแหละสร้างชื่ออยู่ชื่อเสวยให้คือกรรมดีกรรมไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดมาบันดาลบันดาลสร้างให้นะสวรรค์ชั้นพรหมมีเหมือนกันเราสร้างของเราเองเรื่องนรกอเวจีไปจำหนีนรกไม่ได้นะอย่างเรื่องจำนี่เราจะไปกี่เรื่องจำไม่ได้เพราะเราทำความชั่วสิชกแล้วก้นจี้เข้าเรื่องจำเขาเรียกตารางเข้าใจไหมนี่แหละมีไว้ประจำอย่างนี้ทางโลกก็เห็นมันอยู่นี่มีไว้สำหรับทางด้านทางด้านธรรมก็มีอย่างเดียวกันไม่ผิดกันเหมือนอย่างตาเราเป็นวิสัยดูหูเป็นวิสัยฟังมาก้าวไกลก็ไม่ได้ตากับหูต่างอันต่างทำหน้าที่ของตัวเองตัวเองนี่การทำกรรมชั่วกรรมดีก็เหมือนกันทำอย่างไรจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ให้พากันจำเอาไว้นะพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีได้กว่ากันเรื่องการตรัสด้วยสวดคาถาธรรมชอบแล้วชอบแล้วเหมือนกันหมดงั้นมาขอที่น้องชาวไทยเราจงตื่นเนื้อตื่นตัวเราไปลูกชาวพุทธนี่ก็หลวงตานำธรรมออกมาประกาศได้2ปีกว่าแล้วเอาธรรมพระพุทธเจ้าถอดออกมาจับหัวใจซะด้วยนะเราพูดจริงๆเรียนตำหนักตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเราเรียนมาเหมือนกันถึงเขาให้นามว่าเป็นมหาด็อกเตอร์บัวเข้าใจไหมเนี่ยป.3ก็อยู่ที่นี่เราเรียนจบป.3แต่ก่อนไม่มีป.4สมัยเราเรียนหนังสือจบป.3เข้ามัธยมจากป.3แล้วก็หยุดจากนั้นก็หมุนเข้าทางด้านธรรมะก็ขึ้นป.2ป.3ไปเหมือนกันแหละนะนักธรรมก็ได้3ตีโทเอกไปเรียนก็ได้3นั่นไปเรื่อยหลวงตากับหลวงตาป.3เราไม่ได้ประมาทถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติธรรมมาอันนั้นเป็นความจำเหมือนเราวาดภาพนี่แปลงไปอย่างนี้แล้วบ้านเรือนจะเป็นยังไงเราไม่เห็นเราเห็นแต่แปลง เราต้องเอาแปลงนี้ไปออกไปกลางแล้วจะทำบ้านเรือนขนาดไหนขนาดไหนตามแปลงนี้แล้วทำตามนี้ตามนี้จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จรูปขึ้นมาโดยลำดับนี่คือภาพปฏิบัติแล้วก็เป็นผลปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในผลของตัวที่ทำลงไปนี่เนี่ยปริยัติท่านเอาแปลงออกมากลางเนี่ยปริยัติคือแปลงของศาสนาแปลงของบาปของบุญของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตหรือเพศต่างอยู่ในแปลงนี้หมดเนี่ยเราทำแบบไหนแปลงเนี่ยทำทางนรกไปทางนรกแล้วทำทางสวรรค์ก็ไปทางสวรรค์เพราะมีอะไรแล้วทุกอย่างเอาของที่มือนั่นมาออกเป็นแปลงให้เราเห็นนี่เข้าใจไหมทีนี้เราเห็นแต่แปลงเราไม่เห็นตัวจริงพระพุทธเจ้าเห็นตัวจริงหมดแล้วเอาแปลงคือศาสนาเนี่ยมาสอนพวกเราทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์ทุกอย่างนี่มีในแปลงของคำสอนพระเจ้าทั้งหมดแต่พระก็จำเอาไว้นะไม่บกพร่องนะแปลงพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรบกพร่องเลยเหมือนกับแปลงบ้านของเราของเขาเนี่ยเขาสร้างด้วยนายช่างท่านเอกแล้วก็แปลงนี้เรียบร้อยแล้วเขาตายไปแล้วแปลงนี้ไปกลางปลูกเป็นบ้านขึ้นเลยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเขาอย่างมีชีวิตอยู่นี่พระพุทธเจ้าไปนี่ผ่านไปแล้วก็เหมือนกันแปลงที่สมบูรณ์แบบที่ทรงสอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แบบนิพพานหรือไม่นิพพานก็ตามนี้เอาออกมาจากความจริงทั้งหลายแล้วนั่นว่างั้นใครทำตามนี้เป็นไปตามนี้ตามนี้ใครจะปฏิเสธร่างมันไม่มีผลดังนั้นน่ะมีแต่ลมปากที่หลอกลวงที่เหลือคือตัวหลอก
นี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติที่เราเรียนมาเรียนไปเท่าไหร่สงสัยเรียนบาปสงสัยบาปบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งเรียนถึงนิพพานสงสัยถึงนิพพานไม่มีอะไรที่บกบางในหัวใจเลยความสงสัยยิ่งตามความจำไปนี่อ่ะภาคปริยัติถ้าเราไม่ได้ออกปฏิบัติไม่เห็นอย่างแปลนนี่ดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตึกรามบ้านช่องไปยังไงแปลนอันนี้หลังนี่เขากำหนดไว้ขนาดไหนไม่เห็นสร้างขึ้นมาปั๊บเห็นเลยสร้างตามแปลนนี้อย่าให้ผิดจากแปลนนี้จะสมบูรณ์แบบอันนี้ให้สร้างตัวเองของเราเนี่ยตามแบบแปลนผังคือศาสนาที่ท่านสอนไว้จะสมบูรณ์แบบเป็นลำดับลำดาไปเนี่ยเขาพากันเข้าใจนะทีนี้เวลามันออกมาเป็นตัวเป็นต้นแล้วหายสงสัยเหมือนตึกรามบ้านช่องหายสงสัยจากแปลนแล้วแปลนที่บอกให้ทำอย่างนั้นนั้นทำแล้วหายสงสัยอันนี้เราเรียนมาแล้วแล้วไม่ปฏิบัติมันก็มีแต่แปลนเต็มห้องเต็มหับไม่เกิดประโยชน์อะไร เรียนมาเท่าไหร่มากน้อยกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดนะพูดตรงๆเพราะเรียนภาคความจำเรียนแปลนเฉยๆตามแปลนเฉยๆนู่นออกภาคปฏิบัตินั้นที่ผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาสร้างบาปสร้างบุญเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมานี่ภาคปฏิบัติจับเข้าไปหาตัวจริงของแปลนที่แปลนบอกตัวจริงเอาไว้ที่นี่ไปสร้างตัวเองสิศีลไม่มีสร้างขึ้นให้มีในศีลศีลไม่มีในเรานั่นแหละไม่มีแล้วที่ไหนไม่มีใครมาสร้างศีลให้ใครละศีลก็มีอยู่กับเราธรรมมีอยู่กับเราทุกประเภทมีอยู่กับเราที่สร้างขึ้นจากแปลนคือคำสอนพุทธเจ้านี่แหละเวลาสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปสร้างบุญเป็นบุญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ต้องไปถามหาละบุญจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างผู้สร้างไม่ต้องไปถามหาบาปบาปจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างผู้สร้างนรกกับเวทีเป็นสถานที่รับของผู้ทำบาปทั้งหลายบุญตั้งแต่สวรรค์ชั้นผมขึ้นไปมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงนิพพานสำหรับเป็นแปลนที่ดีสร้างลงไปตามนี้แล้วจะเป็นไปตามนี้ถึงเรื่องที่เรียกมันสงสัยนะเรียนไปได้สงสัยจนกระทั่งออกภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคจัดสร้างบ้านสร้างเรือนละสร้างมรรคผลนิพพานสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นทีนี้ออกก้าวเดินตามนี้นั่นเลยออกภาคปฏิบัติทีนี้จะปรากฏขึ้นมาศีลเราก็รักษาเรียบร้อยแล้วอบอุ่นในตัวของเราไม่ต้องไปหาศีลมาจากที่ไหนเต็มตัวของเราอยู่แล้วตายที่ไหนก็ตายเลยคนมีศีลเพียงเท่านี้ก็พอให้เกิดความอบอุ่นแล้วเข้าไปในป่าในเขาเสือจะมางาบคอมาอะไรเรายังไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านี้ศีลเต็มตัวแล้วเราไม่ตกนรกแน่นั่นเห็นไหมมันแน่ในหัวใจนะเสือจะงาบไปเอาเสือกินจริงแต่เนื้อของเราบุญของเรากินของเราไม่ได้ศีลของเรากินของเราไม่ได้มันอาถรรพ์ชาญชัยนะเนี่ยศีลสมุนเท่านั้นก็อาหารนะยิ่งสมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปภายในจิตใจนี่มันสง่างามอยู่ภายในใจอะไรมากินก็กินแต่เนื้อแต่หนังตัวนี้กินไม่ได้นั่นเห็นแล้วมันเห็นชัดอย่างนั้นนะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีและทุกอย่างของธรรมทั้งหลายที่สง่างามขึ้นภายในใจในใจของเราอันนี้ไม่มีอะไรมากินได้เลยทีนี้ความกลัวจะมาจากไหนไม่ได้กลัวกลัวแต่จะไม่หยุดไม่พ้นเท่านั้นพุ่งเลยเนี่ยเรียนแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ในแปลนนี้หมดคือศาสนาปฏิบัติตามนี้ประจักษ์ในตัวนี่แหละเวลาออกปฏิบัติเจอเข้าไปอ๋อทันทีนะไม่มีสงสัยเหมือนเรียนนะเรียนไม่เรียนเท่าไรสงสัยเท่านั้นเวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติตรงไหนเจอเข้าไปตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนี่สอนไว้แล้วเราเพิ่งมาเจอท่านสอนไว้แล้วก็มีแต่อ๋อเรื่อยนี่สรุปความมาถอดออกมาจากใจสอนพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้จวนจะตายแล้วจึงได้เปิดธรรมก็เป็นวาสนาชาตาของทั้งหลวงตาและพี่น้องทั้งหลายก็อาจเป็นได้นะเหมือนถ้าไม่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายนี่ธรรมะประเภทเหล่านี้จะไม่ออกเลยไปด้วยกันเลยจะได้ยินเฉพาะอาจเพราะธรรมที่สอนพระในศาลานี่สอนอาจสอนธรรมเรียกแกงบ่อเล็กแกงหม้อจิ๋วเฉพาะเท่านั้นสอนประชาชนก็เพียงเล็กน้อยสอนพระนี่เฉพาะนี่จะได้เท่านั้นนะนี่เวลาออกนำพี่น้องทั้งหลายนี่ออกไปทุกแบบแกงหม้อใหญ่ก็ออกไปหมดทั่วถึงกันหมดแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วไม่อัดอั้นสอนไว้ในนั้นเรียบร้อยถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะแล้วไม่ไปลูกคำแปลนั้นเราเอามาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเรากราบไหว้บูชาตลอดเวลาแล้วมาภาคปฏิบัตินี่ก็ชมในผลของการปฏิบัติของตัวเองตั้งแต่น้อยถึงมากเดี๋ยวกระทั่งรอดมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยนะไม่ว่าบาปบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานที่พระเจ้าสอนแล้วเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้เอามากลางให้ดูเท่านั้นเองดังนั้นใครจะเชื่อใครจะฟังให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะฟังเสียงกิเลสเวลานี้บ้านเมือง

0: เราจะล่มจมเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนะความโลภมากทำสัตว์ให้ดิ้นให้ดิ้นต่างตัวต่างดิ้นต่างดิ้นถ้าคนก็ดิ้นก็ดิ้นดิ้นไม่หยุดไม่ถอยดิ้นเพื่อความล่มจมไม่ได้ดิ้นเพื่อความมั่งมีสีสุขเสวยผลแห่งความดีความชอบของตนที่ได้มาจากความโลภไม่เคยมีมีแต่พาดิ้นพาดิ้นได้เท่านี้ไม่พอได้เท่านั้นไม่พอขนขวาเท่าไรเท่ากับหาเชื้อให้ไฟสายขนเข้ามาเท่าไรมันก็เผาแหลกเผาแหลกความอยากความทะเยอทะยานไม่มีหยุดมีถอยเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายความอยากยังมากกว่านั้นอีกดิ้นไปอีกดิ้นไปอีกจนกระทั่งตายนี่แหละกิเลสพาสัตว์โลกให้ดิ้นให้ดีดอยู่ทุกวันนี้ไปยังไง บ้านเมืองของเรากำลังจะล่มจมแล้วว่าจะล่มจมเพราะอะไรทำไม่พาใครให้ล่มจมนะความโลภต่างหากความดีดความดิ้นเมื่อมันโลภมากเท่าไรมันก็ดิ้นมากเขาก็โลภเราก็โลภต่างคนต่างโลภก็แย่งชิงกันนี่แหละแย่งดีแย่งเด่นชิงหน้าแสงหน้าแสงหลังไปแล้วที่อันนี้ต่างคนก็ต่างดีต่างดิ้นต่างคนต่างเป็นกองทุกข์เหมือนลิงกับแหพันกันพันกันไปยังไงแหพันลิงไปยังไงอันนั้นกิเลสพันหัวพวกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ให้ดีให้ดิ้นต่างคนต่างสอดแสวงหาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เอามาถามที่ว่า ใครมีความสุขความเจริญได้สมบูรณ์พูนผลตามอำนาจแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหาพาสอดแสวงหามาบีที่ไหนไม่มีพูดอย่างกองเลยเถียวไม่มีเนี่ยเราทำไมพวกเรายังจะตื่นเต้นกับมันอยู่เหลือทุกวันนี้นะโลภก็โลภมาพอพาจมมามากต่อมากแล้วความโกรธก็โกรธพอตาดำตาแดงฆ่ากันพินาศชิบหายเพราะความโกรธเป็นของดีแล้วเหรือ ความโลภก็เหมือนกันโลภเท่าไรไม่ความราคะตัณหาก็เหมือนกันมันดิ้นมันดีบตลอดเวลามีตั้งแต่ไฟที่สอบแสวงหาเชื่อทั้งนั้นนะความโลภก็ไฟความโกรธก็ไฟราคะตัณหาก็ไฟแล้วมันสอบแสวงหาเหยื่อของมันเราดิ้นไปตามความโลภได้มามากน้อยเท่ากับเชื้อไฟเข้ามาสายไฟให้แสดงเปลวขึ้นความโกรธอะไรแสดงเปลวขึ้นราคะตัณหามีมากน้อยเพียงไรแสดงเปลวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไฟเหล่านี้แหละมันเผาโลกอยู่เวลานี้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเผานะท่านถึงได้มาสอนให้ชำระล้างเหล่านี้ออกให้เบาบางพออยู่ได้กินได้เป็นไปได้เราจะไม่ทุกข์มากนะถ้าดีดดิ้นเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากนะแล้วอยากเข้าใจว่าคนดีดคนดิ้นได้สมบัติเงินทองก็ขอมามากมาน้อยจะมีความสุขความเจริญอย่ามาอวดกันเรื่องของกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันเป็นไฟด้วยกันนั่นแหละคนมีมากมีน้อยได้มาจากอำนาจแห่งความโลภไม่มีความสุขจมไปด้วยกันทั้งนั้นให้สอดแสวงหา ความสุขคือธรรมทางด้านธรรมะให้ได้ให้พอดีพอดีอย่าให้มันเกินเหตุเกินผลถึงกับการดิ้นให้เป็นทุกข์แก่ตัวเองสัตว์โลกนี้เกิดมามันอยากด้วยกันนั่นแหละอยากอยู่อยากกินอยากหลับอยากนอนต้องสอดแทรกพอเป็นพอไปโลกไม่ทุกข์มากนะถ้าอำนาจแห่งกิเลสพาดิ้นละทุกข์ทั้งนั้นล่ะเอานี้ไม่เพียงของจำเป็นแต่มันจำเป็นที่มันเผาเราเราไปหาอะไรมันก็ได้อย่างนั้นดีชั่วมีพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วเวลานี้กิเลสลากเราลงจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ เหลือตั้งแต่ชาพูดชาพูดพูดถึงเรื่องศาสนาเห็นเป็นของคือของล่าสมัยเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายทองคำทั้งแท่งไปหมดเหลือแต่มูดแต่พูดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนมีแต่มูดแต่พูดกองทุกเต็มบ้านเต็มเมืองไปประเทศไหนไปที่เอามาแข่งกันกับคำดูที่น่ะถ้าว่าประเทศไหนกิเลสขนขวายหาความสุขความเจริญมาให้โลกเอามาแข่งทำเอามาแข่งดูที่ไม่เห็นมีตั้งแต่กองทุกทั้งนั้นเผาโลกดินแดนเนี่ยที่ไหนที่มีเกาะมีดอนว่าเป็นความสุขไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจนะถ้ามีทำในใจมีมากมีน้อยพออยู่พอเป็นพอไปพอซุกหัวนอนได้คนเราทำคือที่พึ่งของใจใจเมื่อมีอาหารคือทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะไม่ดีดไม่ดิ้นมากนะเวลานี้ทำไม่มีมีแต่กิเลสพาดีดพาดิ้นอาหารของกิเลสไม่พอหามาเท่าไหร่เป็นไฟทั้งนั้นเป็นไฟทั้งนั้นเผาไหม้แหลกไปหมดถ้าอาหารของธรรมมีมากมีน้อยจะอุ่นภายในตัวเองนะเย็นสบายสบายถึง ถ้าอยู่ไหนอยู่ไหนตายไหนตายได้ไม่ได้วันวิตกอะไรเรื่องความเป็นความตายเจ้าของเพราะที่พึ่งคือตัวของตัวยังเป็นที่พึ่งตัวเองได้แล้วอยู่ที่ไหนสบายนั่นแหละผู้มีธรรมในใจไปอย่างนั้นนะธรรมกับกิเลสมันต่างกัน นี่ถอดออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยมาออกภาคปฏิบัติหายสงสัยหมดเลยที่พระเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีที่คัดค้านต้านทานพระองค์ได้เลยเขาเป็นความจริงเรายอมรับเราปุ๊บก็ไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าไงเพราะเจอเขาอ๋อทันทีเลยยอมรับนั่น นี่แหละภาคปฏิบัติต้องไปอย่างนั้นศาสนามีภาคปฏิบัติเราเป็นลูกชาวพุทธต้องมีภาคปฏิบัติที่อยู่ในบ้านเรือนให้มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝา ให้มีบ้านเขาบ้านเราผัวเขาเมียเราลูกเขาลูกเราของเขาของเราไม่ก้าวก่ายกันก็ไม่กระทบกัน ต่างคนต่างรักษาและสงวนสมบัติของตนแล้วต่างคนต่างให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วต่างคนก็ต่างมีความสุขความร่มเย็นไปทั่วหน้ากันนะนี่แหละทำไปอย่างนั้นนี่ขอบมีเขตนะในวันนี้ก็สอนพี่น้องทั้งหลายในเรื่องอัดเรื่องทำ เพราะกิเลสมันลากไปลากไปมันจะจมมาหน้าเวลานี้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสจะพาคนไปสวรรค์นิพพานในรับความสุขความเจริญเป็นที่พึงพอใจไม่มีทางมีแต่จมทั้งนั้นจมทั้งนั้นดิ้นเท่าไหร่ยิ่งจมดิ้นเท่าไหร่ยิ่งจมกิเลสพาดิ้นดิ้นเข้าไปมัดเข้าไปเรื่อยๆนะถ้าทำพาดิ้นดิ้นเพื่อเบิกกว้างออกกว้างออกจากทุกข์ทั้งหลายเบิกออกเบิกออกหากันจำนะวันนี้พูดจนตอนนี้แล้วเอาละพอโอ้ก็จะไม่พูดมากหรือไปใหญ่เลยก็ไม่ทราบข่าวพระหญิงมาตั้งแต่วันบอกมาว่าฉันไม่ดีอะไร
1: ผมได้ทำหนังสือทูลเชิญเสด็จมาเป็นโอปทานก็จะถึงวันที่21ตุลาแล้วครับ
2: วันที่21ผู้ว่าทำหนังสือไปทูลเชิญแล้วครับผมครับผม
0: ท่านยังไม่ได้รับมา
1: ผมประสานกับทาง
2: ไม่ได้
1: หวังทำหน้าที่หวังก็ไม่ได้มาตามที่ได้กราบหลวงตาไว
0: ้ท่านคงจะมาท่านหลักในธรรมมากนะท่านบอกว่าท่านภาวนาไม่ละเลยกลางคืนเอาเทปท่านพ่อทำไมเรียกหลวงตาตั้งแต่ตัวนี้ท่านเรียกท่านพ่อเลยเอาเทปท่านพ่อฟังก็หลับไปอย่างนี้นะมันเพลินว่าฟังทุกคืนนะท่านว่าท่านบอกท่านฟังทุกคืนในเทปฟังทุกคืนในธรรมทุกขั้นว่างั้นทำแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วท่านบอกท่านฟังธรรมทุกขั้นเลยในเทปฟังแล้วเพลินท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นวันไหนจึงต้องฟังทุกวันท่านว่างทุกคืนเป็นประจำท่านว่างั้นนะนี่ไงจังหวัดไหน
2: กาฬสินธุ์ครับ
0: จังหวัดกาฬสินธุ์เหรอเออมาดีแล้วมีอะไรเอามามาจากจังหวัดไหนเนี่ย
2: น้องบัวลำพูคร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อน้องบัวลำพูเอามาโยมก็มาดีแล้วจำตอนนี้ละกำแพงวันนี้เข้าใจหรือเปล่าละวันนี้เข้าใจ
3: หนูอยู่ลูกอยู่กลุ่มงานทันตกรรมนะคะ
0: ไหนบ้างไง
3: อยู่ห้องฟันที
0: ่
3: ทันตแพทย์
0: ทันตแพทย์ฟันเหรอไอ้น้องบัวลำพูนี่เราก็ให้เครื่องทำฟันใช่ไหมเราจำได้
3: ได้
0: ต
3: ามเครื่อง33นะคะเคร
0: ื่อง
2: ได้ไปแล้วปี33 1เครื่อง
0: ปี33
2: ครับ
0: เครื่องเครื่องทำฟันนะ
2: ครับผม
0: รู้มันรถยนต์ก็ให้นะแล้วเอ็กซเรย์เราให้ไปทางโน้นไปทางศรีบุญเรืองเห็นว่าเอ็กซเรย์นี่มันดีเป็นเอ็กซเรย์พิเศษอันนี้นะเราส่งไปให้ที่ศรีบุญเรืองท่านทางจังหวัดนี้เลยไปขอเอาสีเหลืองมาเอาอันดังดีมาให้เอาอันนี้จะเก้เลยไปเก้เลยไปรู้เราฟาดกันลังสีเหลืองเอาเครื่องดี
3: เนาะได้ใช้ประโยชน์ที
0: ่
3: โรง
0: เอ็กซเรย์นี่ให้มากจริงๆนะเอ็กซเรย์เนี่ยมากเครื่องที่ว่าในน้องวรังภูนี่เป็นเครื่องพิเศษนะดีอยู่ไหมล่ะดีเพื่อจะได้นะเครื่องนี้950,000เรายังจำได้นะเครื่องนี้นะถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่าเรียกว่าเป็นราคาพิเศษถึงขนาดเรายอมติดหนี้เขาเลยเอามาให้ได้เครื่องนี้แล้วว่าคือเขาบรรยายเรื่องราวว่าดีมากว่างั้นแล้วประกอบกับทางโรงพยาบาลศรีบุญเรืองก็ขาดแคลนมากเลยอันนี้ทางนู้นก็เลยพอตกมาจากศรีบุญเรืองทางสิบุทางหนองบัวลำพูเลยไปขอเอานู่นมาเอานี่ไปให้แทนเพราะว่าทางจังหวัดจำเป็นมากกว่าทางโน้นว่าทางโน้นเลยยอมให้เดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เครื่องนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่หนองบัวลำพูนี่นี่อะไรเนี่ยเอาว่าเชี่ย
3: ตอนนี้โรงพยาบาล
0: ที่ไหนสร้างใหม่ที่ไหนอีก
3: โรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะแต่ว่าจะไม่มีเครื่องมือเครื่อง
0: แล้วสร้างใหม่ยังไงอันเก่าเป็นยังไง
3: อันเก่าเริ่มชำรุดแล้วค่ะ
0: ฮะ
3: ถ้าพูดถึงเครื่องมือทันตกรรมนะคะตอนนี้คือเรามีทันตแพทย์เยอะขึ้นมี6คนแล้วค่ะแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีเนี่ยมีอยู่เพียง 3เครื่องอีกเครื่องนึงพอใช้งานได้แล้วก็

0: มีทั้งหมด5เครื่อง
1: แล้ว
0: เครื่องใช้งานได้ดี3เครื่องอีกเครื่องนึงดีบ้างไม่ดีบ้าง1เครื่องเพราะนั้นก
1: ็ดีบ้างไม่ดีบ้าง1เครื่องคือชื่อว่าไงเครื่องนี้
0: เครื่องธนกรรมนี่แหละครับผม
1: อ๋อธนกรรม
0: เครื่องเครื่องฟันนี่ครับนั้นก็ขอเมตตามาอีก2เครื่องครับขอเมตตา2เครื่อง
1: ว้าว่าที่2เครื่อง
2: 3
1: เครื่อง
2: จะเมตตา
1: เยอะ2เครื่อง3เครื่องขอ2เครื่องนะ
0: เครื่องเดียว
1: ใช่มั้ยล่ะ
0: ครับขอ2เครื่อง
1: เอาให้เครื่องนึงไปแล้วก่อนนะ
0: ครับผมคร
1: ับยังไม่ให้ถึง2เครื่องเดี๋ยวถ้าให้ถึง2เครื่องแล้วมันจะเป็นแจ็คสันแล้วก็3เครื่อง4เครื่องไปแล้วไม่เอาขอ2เครื่องให้เครื่องนึงก่อน
2: ก็ดีใจมาก
1: นะ
0: เครื่องนึงก็ดีใจแล้วคร
1: ับ
0: ผม
1: ได้นะเอาให้เดี๋ยวจะบอกพระให้สั่ง
0: เดี๋ยว
1: ล
0: ดเลย
1: เรื่องอันนี้ก็เยอะเรื่องอันนี้ทำฟันเนี่ยเยอะเล็กไปเลยโอ้ยไม่น้อยละอะไรก็ดีนะมาให้ตลอดนี่นะไม่มีคำว่าน้อยโรงพยาบาลไหนเหมือนกันอย่างน้องบัวลำพูนี่จะให้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็รถยนต์อีกคันหนึ่งให้อะไรบ้างจำไม่ได้ส่วนเอ็กซเรย์ไปเอามาจากศรีบุญเรืองมาไว้ที่นั่นแทนเครื่องนี่เยี่ยมนะเป็นเครื่องพิเศษจริงๆถึงขนาดเรายอมติดนี่เอามาให้ได้วะแต่ก็ไม่ถึงติดนะพอดีเครื่องตกมาก็เงินก็พอดีเลยเราบอกว่าติดก็ติดวะเอามาเลยวะวางแล้วตัวเองไม่ติดได
0: ้นะตุ๊กตาให้แล้ว1เครื่อง
1: นะ
0: เดี๋ยวให้กันจุดใ
1: จให้ท่านจุดใจอันนี้ท่านจุดใจหลวงตาให้แล้ว1เครื่อง
0: ครับผม
1: อันนี้ขอแค่นี้ทําฟันอย่างเดียวเหรอ
0: ฮะทําฟันอย่
1: างเดียวครับมีขออย่างอื่นแทรกด้วยให้1เครื่องไม่ทราบว่าเครื่องของอะไรนั้น
0: เครื่องทันตการมาเครื่องทําฟันเนี่ย
1: อย่างเดียวมันหมด
0: ครับ
1: แล้วขอ3เครื่องให้1เครื่องเป็นว่าเข้าใจแล้วขอเครื่องอันนั้นบ้างอันนี้บ้างแล้วว่าให้1เครื่องไม่ทราบว่าให้เครื่องอันไหนนั่น
0: เองขออย่างเดียว
1: เอาละอย่าให้ให้ละนี่ทางไหนอีกนะมันตกมาอยู่เรื่อยๆนะจ่ายตลอดเวลาจ่ายตลอดนะของคือเราสั่งแล้วเราจำไม่ได้นะจนกระทั่งของตกมาบินเข้ามาบินเข้ามาโรงพยาบาลไหนเครื่องมืออะไรอะไรเนี่ยเราก็จ่ายตามนั้นตามนั้นตามบินเพราะการสั่งมันมากจะมากจำไม่ได้คอยดูเวลาบินรับเงินเข้ามาคือเครื่องนั้นเราได้ตกลงกับทางหมอเรียบร้อยแล้วว่าเครื่องมือแพทย์นั่นน่ะหมอเป็นผู้รับรองคุณภาพเองเมื่อหมอรับรองคุณภาพแล้วค่อยส่งบินมาเราจะไม่ไปดูเรื่องเครื่องมือเราจะคอยจ่ายเงินถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีแต่บินมาบินมาส่วนเครื่องมือก็เข้าโรงพยาบาลทางน้นรับรองคุณภาพแล้วค่อยส่งบินมาอย่างนี้เป็นประจำเราจึงไม่ค่อยได้ดูที่ไหนมีแต่ส่งเรื่อยๆส่งไปส่งมาให้เราบินรับเงินเราก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆไปเลยเดี๋ยวอันนี้ให้ละหนึ่งเครื่องนะ
0: ให้ท่านติดใจไว
1: ้ให้ท่านติดใจ
0: ครับ
1: ให้สั่งเลย
0: ครับ
1: ให้ท่านติดใจวันนี้ยังไม่ได้อ่านอันนี้นะอ่านอันนี้วันนั้นนะวันนี้วันที่2วันที่2กันยาเมื่อวานนี้ทองคำได้18บาท17ตังค์ดีขึ้นเยอะๆนะดอลลาร์ได้224ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงชาช่วยชาติคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบแล้วฝากไว้กับคลังหลวงเป็นจำนวน 2,062 กิโลครึ่งนะทองคำที่ได้หลังจากมอบแล้วฝากคลังหลวงแล้วนั้นเวลานี้ได้50กิโล50บาท69ตังค์รวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมคือ50กิโลนี่ยังไม่หลอมนะได้หลังจากเราหลอมแล้วฝากไว้แล้วนี่ได้50กิโลนี่รวมทั้งหลอมและยังไม่หลอมเวลานี้ได้ทองคำ 2,113 กิโลยังขาดทองคำอยู่อีก 1,887 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลที่กำหนดไว้นะพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้เราจะก้าวเดินตามนี้ ให้ถึงจุดนี้เป็นอย่างน้อย 4,000 กิโลก้าวไปเรื่อยๆอย่างนี้ 4,000 กิโลเป็นจุดที่พักที่เราต้องการเอาไว้เป็นพักหนึ่งแต่มากกว่านั้นไม่เป็นไรแต่ให้ขาดนั้นไม่ควรอย่างยิ่งกับชาติไทยเราคน62ล้านคนต่อทองคำ 4,000 กิโลเนี่ยต้องได้ว่างั้นเลยนะเรากำหนดให้พี่น้องทั้งหลายในกำหนดให้พอดีพอดีก็กำลังวางชาความสามารถของพี่น้องชาวไทยวางระยะพอเหมาะว่า 4,000 กิโลต่อคนไทยทั้งชาติ62ล้านคนพากันเข้าใจตามนี้นะเราไม่ทำให้เหนือบ่ากว่าแรงไปนั้น เพราะเราเป็นผู้นำต้องคิดทุกแง่ทุกมุมกำลังวางชาความสามารถขนาดไหนที่จะอุ้มชาติไทยของเราไปได้เราก็พยายามตามนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปส่วนตอนล่าก็ได้เท่าไหร่ก็ค่อยหนุนเขาดังที่ว่านั่นแหละมันทั้งเงินสดดังที่เราเคยอธิบายให้ฟังแล้วกรุณาทราบตามนี้นะโอ้เวลานี้ทางโรงพยาบาลกำลังหมุนเข้ามานะหมุนมากจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะโรงพยาบาลรู้สึกว่าหมุนหนักหมุนเข้ามานี่หนักมากทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งการจ่ายนี่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ทราบจ่ายทางไหนทางไหนเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะเราช่วยตลอดเวลานี่แหละที่เข้าที่ว่าเงินหมุนเวียนที่ว่าเงินเราไม่เอาเข้าคลังหลวงคือออกอย่างนี้แหละช่วยประเทศไทยทั้งประเทศทั่วไปหมดทุกภาคที่ไหนขาดแคลนที่ไหนให้อย่างนี้ทั่วถึงกันหมดเรียกว่าเงินหมุนเวียนคือหมุนอย่างนี้แหละหมุนไปตามที่ว่านี่แหละส่วนเงินที่เข้าคลังหลวงเข้าคลังหลวงอย่างเดียวเพื่อหนุนชาติไทยทั้งชาติอยู่กับคลังหลวงทั้งหมดเนี่ยมันหนุนคนละแบบอันนี้หนุนกิ่งหนุนก้าหนุนก้านสาขาดอกใบอันนั้นหนุนต้นลำทองคำดอลลาร์หนุนต้นลำของชาติเราอันนี้หนุนกิ่งก้านสาขาทั่วประเทศไทยเราว่ายามันอันนี้จะยังไม่ให้พรนะ
3: ยังครับ
1: เออให้พรเท่ากันวันนี้
3: ครับลาถวายครับถวายทองคำ
1: ฮะ
3: ถวายทองคำ
1: ทองคำเหลือ
3: ครับผม
1: ทองคำมาอีกแล้วเนี่ยดอลลาร์ตั้งร้อยดอล
3: ครับผม
1: มาเอาวางตรงนั้นเลยมานี่กับอะไรอยู่น่ะ
3: ร้อยดอนร้อย
1: ดอนนู่นน่ะนี่ก็ร้อยดอนไม่ใช่เล่นนี่ร้อยดอนนี่ร้อยดอนสองร้อยดอนนะวันนี้นะวันนี้ได้สองร้อยดอนแล้วกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบนี่ท่านผู้ว่าเข้ามาตะกี้เนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีเราเข้ามาวันนี้มาพูดให้ทราบถึงเรื่องว่าท่านได้ติดต่อทูลเชิญเสด็จพระหญิงจุฬาภรณ์มาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มไทรในงานกฐินทอดผ้าป่าทองคำของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศมีจุดศูนย์กลางคือดอนเป็นที่บำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้แล้วท่านจะเสด็จมาเป็นประธานและเป็นร่มโพร่มไทรดังนั้นขอพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างส่งเสริมบารมีของท่านส่งเสริมบารมีแห่งชาติไทยของเราด้วยสมบัติเงินทองเข้าของที่จะนำเข้าหนุนชาติคราวนี้โดยทั่วกันนะเอาละถ้าท่านไม่มีอุปสรรคท่านจะเสด็จละเราแน่ใจว่าท่านจะเสด็จให้ละวันงานกฐินเราเนี่ยกฐินทั่วประเทศไทยนะกฐินงานนี้เป็นงานที่พิสดารมากนะไม่เคยมีในประเทศไทยแต่มีวัดขึ้นวัดป่าบ้านตาดในนามของชาติไทยเรากฐินนี่เป็นกฐินของชาติเราพี่น้องชาวไทยเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนนำมาบริจาคเพื่อกฐินด้วยกันทุกคน
0: เสาร์ที่21ตุลาคมเสาร์ที่21ตุลาคม
1: วันที่21
0: คร
1: ับ
0: 21ครับผมเส
1: าร์ที่21วันที่21นะวันที่21ตุลาคมเนี่ยจะที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยวันที่21เป็นวันรวมเป็นวันกฐินละวันที่21ตุลาคม2543กรุณาทราบตัวกันบุคคลกลางอยู่ตรงนี้ทั้งยังเพื่อชาติทำให้กระหัวและเมืองต้องหกล้านกว่าแก่ชาติอยู่ทั้งนี้แล้วก็ทองคำยวนทั้งหมดก็
3: 17 กิโล
1: ดังหน้าก็มันร่วมหมื่นละมั้ง
3: เก้าพัน
1: เท่าไหร
3: ่9,600คร
1: ับ นั่งมาที่ไหนเต็มไปหามาแข่งไปไปร้องตะบัวยอมสู้มาใหญ่ครับว่ากระโดดลงน้ำโขง
3: ลูกนี้ย้ายมาจะนานๆแล้วครับให้ย้ายมานานๆแล้วไม่ใช่ย้ายมาปีนี้ผู้ว่าเนี่ยให้ย้ายมานานแล้วรู้ว่าสนับสนุนโครงการช่วยชาติเก่ง
1: ๆ
3: ให้ย้ายมาจะนานแล้วครับผมไม่ใช่ว่าคุณย้ายมา
1: เหรอ
3: ก็มาทำความชุ่มเย็นฮะ
1: ก็นั่งเชื่อทำความชุ่มเย็นโอ้หัวหน้าใหญ่สำคัญนะเนี่ยถ้าเราอย่างนี้นะถ้ามันรั่วมุมนั่นมุมนั่นมันพอหลบพอซ่อนได้นะถ้ามันรั่วกองกลางแล้วหาที่อยู่ไม่ได้เลยเข้าใจไหมฝนรั่วสาดลงมากองกลางนี่ไม่มีที่อยู่เลยนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ครอบหมดสลายอย่างนี้ปิดตึ๊บเดินไปหมดเลยถ้าไม่มีผู้ว่ามันก็ฝนรั่วเข้าใจไหมอันนี้ผู้ว่าดีนะดูจุดศูนย์กลางของอย่างน้อยจังหวัดอุดรเราเป็นจุดศูนย์กลางทุ่มเย็นใจละฉะนั้น
4: ผ
1: ู้
4: ว่าด
1: ี
4: ต้องม
1: ี
4: รางวัลสิครับผู้ว่าดีต้องมีรางวัลสิครับ
1: ก็จะให้หรือว่าผู้ประกาศผู้ว่าก็จะให้ประกาศเนี่ย
5: ด็อกเตอร์ด้วย
0: ปัชญาปัชญาดีปัชญา
1: ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเรื่องมาไหนอยู่เนี่ย
0: อยู่ที่ไหนอุดร
1: เฮ้ยอุดรเราไม่ได้ให้เราให้ผู้ว่าครอบหมดแล้วเอาข้าวเอาตัวเรือยังไม่ได้เอาตัวเรือหมดแล้วเอาเรือไปเรือที่นี่เอาเรือไปเรือหมดเอาหนึ่งนั่นหมดแล้ว
0: ครับผม
1: นี่ธรรมะของเราเวลานี้ออกไม่ใช่ออกธรรมดานะต้องมาออกทางอินเทอร์เน็ต
0: ใช่ไหมครับ
1: หรือมันคั่วโลกไปอย่างนี้แล้วก็เชิดประจำมาเลยต่อตรงนี้ป้าก็ออกคุณชลุออกตรงนั้นกระจายเลยคั่วประเทศไทยแล้วออกคั่วโลกเป็นรายการเชิดประจำเหมือนประจำวันนั่นแหละไม่มีใครบอกแต่มันก็เป็นของมันเองอย่างนี้ฉันที่อยู่กระแทกแล้วเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็ออกแบบเดิมนะเอาละยืนเรียกไปอย่างนี้ไป
5: ตอนบ่ายผมเข้ามาอีกที
3: บ่ายสี่โมงครับผม
1: บ่ายสี่โมง
5: ครับแต่สี่โมงครึ่ง
1: ไม่เป็นไรอ่ะเรารุ่งเวลา
5: คร
1: ับ
5: ส
1: ี่
5: โมงคร
1: ึ่
5: ง
1: มาคนเดียวเหรอมาคนเดียว
0: มาสอนสื่อ
4: มาถ
0: ึ
4: งเม
0: ื่อ
4: ค
0: ื
4: นมากับอาจารย์อีกคนหนึ่งแต่วันนี้กลับหลายคน
1: เขาขับหลายคนเลี้ยวนี่เลี้ยวนะนี่จะพังกลับเหนือวันนี้ช่างเชื่อแล้วก็ตัดตัดนะไฟฟ้าสุดเย็นใจพุทโธติดหัวใจไปนะเข้าใจไหมพุทโธต้องติดหัวใจไปมันเรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีสาระไปที่ไหนมีพุทโธติดใจก็มีศาสนาประจำตัวนอกนั้นมันสำคัญนะเหล่านี้ไม่จะติดเหมือนพุทโธกับใจติดกันนั้นนี่พึ่งไปพึ่งตายเลยนี่พึ่งไม่ได้ซึ่งได้เวลาเป็นเวลาตายแล้วนี่ถ้าลายอย่างนี้เขาอยู่มาดีใช่แล้วก็บัวไปไหนไม่รู้เขาใหญ่เลยเอาละทั้งนั้นทั้งหมดก
6: ็ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าแปลนที่สมบูรณ์แบบในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่15ครับ

ท่านเล่าว่าวิญญาณทำความเหนียวแน่นแม่นมั่นปรับทุกข์ปรับร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านหลบปลีกตัวไปเสียคนเดียวปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยตะเกียกตะกายเสือคลานผ่านทุกข์มาด้วยกันไม่เหลือบมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมพ่อให้มีทางผ่านพ้นไปด้วยได้ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่างจากนั้นก็อนุสนธิสืบต่อกับดวงวิญญาณต่อไปท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่าการรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือในโต๊ะเดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อนผู้อิ่มทีหลังจะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญมาด้วยกันดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่พระบารมีก็ยังปรากฏว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนแล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาทแก่พระนางแล้วค่อยสำเร็จในวาระต่อไปเรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านไตรตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเองดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่งซึ่งกำลังพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจและเสาะแสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลังถูกหาว่ามีใจจืดจางว่างวางปล่อยไม่เหลวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดสมัยตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วยการวิตกอยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ไม่ได้เพื่อจะขับไล่สายส่งการสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมผู้แก่ผู้ควรอนุเคราะห์คำว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ทอดทุระปล่อยวางห่างเหินอย่างไรความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริงๆเพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอหากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิทการที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสารการของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิอันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ่งหมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดอันเดียวกันการพาบำเพ็ญกุศลในชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในศาสนามีสติปัญญาเพียงใดพอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมาจนได้มาพบเห็นกันในพบนี้และได้ให้อวาสสั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาถึงปัจจุบันบัดนี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณอยู่แล้วไม่มีขณะจิตใดที่จะทอดอะไรไม้หลบปลีกตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียวแต่เป็นขณะจิตที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงสงสารหวังจะฉุดจะลากจะพรากออกจากกองทุกภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อต่ำใจที่สำคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลียวแลนี้เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสียอย่าให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาอีกไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาลและผิดกับความมุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคำว่าหลุดพ้นไปไม่อะไรอาวรนั้นหลุดพ้นไปไหนและไม่อะไรผู้ใดเพราะขณะนี้กำลังช่วยฉุดช่วยลากช่วยทากช่วยทางช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มกำลังแม้การอบรมสั่งสอนทั้งมวลก็ล้วนออกจากความอะไรสงสารโดยถ่ายเดียวไม่ใช่หรือจะหาความอะไรสงสารจากที่ไหนให้ยิ่งกว่าที่กำลังให้และกำลังได้รับอยู่เวลานี้การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ได้ถอดออกมาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสงสารยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรและได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อั้นไม่คิดเป็นคิดตายและคิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในใจขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์อยู่เสมอมาและรับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้ผลคือความสุขใจจะเป็นที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามนับ
นับแต่ออกบวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายแม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่คิดขึ้นเพื่อเป็นคนใจดำน้ำขุ่นยังไม่เคยปรากฏว่ามีเลยการวิตกคิดถึงอยากให้มาหาก็ไม่ได้หวังเพื่อจะต้มตุ๋นหลอกลวงให้ลมชมเสียหายแต่หวังจะอนุเคราะห์อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วก็ยากที่จะไปแสวงหาความเชื่อถือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ที่ว่าทราบเรื่องสะเทือนโลกธาตุในคืนวันนั้นนั่นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุ๋นให้โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่างไรจึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเชื่อถือตามคำอบรมสั่งสอนที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาถ้าเข้าใจว่าทำเป็นธรรมแล้วความสะเทือนในโลกธาตุนั้นก็ควรนำมาคิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือและเย็นใจว่าเรายังมีวาสนาบารมีอยู่มากแม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังได้ไม่เสียการไปเปล่านับว่าเป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสมอบรมมาและควรจะภาคภูมิใจในวาสนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลากมาช่วยพรากจากความมืดมนอนธการพอได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้างไม่มืดบอดจอดจมไปถ่ายเดียวหากคิดอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วยไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัดรัดตัวจนพากันหาทางออกไม่ได้เพราะธรรมกลายเป็นโลกความห่วงใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวรขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายน้ำทิพย์ในลำธารประพรมโสดสงด้วยทั้งเหตุและผลระคนคละเคล้ากันไปไม่หยุดหย่อนบาทบริจาริกาคู่บารมีกลับได้สติกลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมด้วยความซาบซึ้งเพลิดเพลินจนลืมเวลาเวลาพอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ผิดว่ามาทำให้ท่านได้รับความลำบากลำบนเพราะความมืดมนด้วยความรักความอาลัยโดยเข้าใจว่าท่านปล่อยท่านวางไปกับดินกับหญ้าไม่เมตตาเอื้อเฟื้ออะไรจึงเกิดความเสียอกเสียใจจนไม่มีที่ปลงที่วางนึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรปิดชีวิตชีวาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมาบัดนี้ได้รับความสว่างจากดวงธรรมใจเกิดความเย็นช่ำเป็นสุขทุกที่เคยแบกหามาก็ปลงวางลงได้เพราะธรรมเหมือนน้ำอมฤตรสโสดสงชะล้างให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาโทษใดที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดประทานโทษนั้นให้แก่ข้าบาทดวงวิญญาณเพื่อจะได้ตั้งหน้าสำรวมระวังต่อไปตลอดอวสานไม่หลงลืมผิดพลาดคลาดเคล้าอีกต่อไปจากนั้นท่านก็อธิบายแนะนำเกี่ยวกับภพกำเนิดว่าขอให้ไปเกิดในภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตนไม่ควรมากังวลวกเวียนเกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปดวงวิญญาณยินดีรับคำท่านด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่าเมื่อได้ไปเกิดในภพที่เหมาะสมแล้วขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยทำมาขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิดเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้นพอดวงวิญญาณจากไปแล้วจิตถอนขึ้นมาราวตีห้าจวนสว่างคืนนั้นท่านไม่ได้พักผ่อนร่างกายเลยเพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะออกจากทางจงกรมราว20นาฬิกาตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่วโมงท่านเล่าว่าต่อมาไม่นานนักดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศท่านอีกคราวนี้มาในร่างแห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมากแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆตามปกติของพวกเทวดาที่ทำกันเพราะมหาพระองค์สำคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไปพอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่าพอได้รับคำชี้แจงจากท่านให้หายสงสัยไร้ทุกข์ที่เคยทรมานใจมาแล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำรุงบำเรอต่างๆที่ล้วนแต่สำเร็จไปจากการบำเพ็ญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ทั้งนั้นแม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำนวยก็ตามแต่ก็อดระลึกไม่ได้ว่าวิบากสมบัติที่ปรากฏให้ได้รับเสวยเหล่านั้นล้วนเป็นสาเหตุไปจากพระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบำเพ็ญแต่ต้นมา
พียงลำพังตัวผู้เดียวไม่มีปัญญาสามารถคิดอ่านบำเพ็ญให้สำเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอใจอย่างมหาศาลเช่นนั้นได้เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหายโกรธแค้นน้อยใจแล้วจึงได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้ฉะนั้นการเลือกเฟ้นในทุกสิ่งไม่ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิตรสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็นกิจจำเป็นเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ครองเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆควรถือเป็นกรณีพิเศษกว่าสิ่งอื่นใดเพราะคู่ครองนั้นเป็นเหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกันความสุขทุกข์น้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะผู้ได้คู่ครองที่ดีแม้ตัวจะต่ำบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสัยแต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอยให้คติเตือนใจเสมอและพาประพฤติดำเนินไปในกิจการต่างๆทั้งทางโลกอันเป็นเครื่องส่งเสริมครอบครัวให้มั่นคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจตลอดการงานอย่างอื่นที่พลอยมีส่วนดีงามไปด้วยไม่มืดมิดปิดตาคำดำคำขาวไปถ่ายเดียวโดยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอมสารไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกันครัวเรือนย่อมเป็นสุขไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจมารบกวนเพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสวรรค์ต่างฝ่ายต่างสำรวมระวังต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่ในเหตุผลหลักธรรมไม่ทำตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรมอันเป็นหลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกันคู่ครองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไปเหมือนลูกโซ่ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดอนาคตของภพชาติต่อไปดังข้าบาทได้เห็นประจักษ์กับตัวเองวงเล็บเปิดคำว่าข้าบาทเป็นคำแทนชื่อที่ถนัดใจของเทวดาเรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มั่นวงเล็บปิดที่ได้มีบุญติดสอยห้อยตามบาทไปในภพชาติต่างๆด้วยการนำของพระคุณท่านพาสร้างแต่ความดีมาประจำนิสัยไม่พาสร้างบาปกรรมทำชั่วมัวหมองเลยจึงพลอยได้เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพและพาให้แค้วคลาดจากภัยเวรทั้งหลายตลอดมานึกถึงพระคุณแล้วทำให้ซึ้งในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูกคราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมาในอดีตทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตการที่ผ่านมานานขอท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าได้มีกรรมมีเวรสืบต่อเกี่ยวข้องอีกต่อไปท่านได้อโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรมอบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่รื่นเริงจนควรแก่การแล้วเทวดานมัสการลาประทับประทักษิณ3รอบลีกออกห่างจากท่านพอประมาณแล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้นระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยอกน้อยใจกับท่านรู้สึกว่าพิสดารเหลือจะพรรณนาผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงได้ทุกประโยคไปจึงขออภัยท่านไว้ด้วยเท่าที่จำได้และนำมาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิทใจนักถ้าจะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิดไปดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนาหลังจากท่านเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตติแล้วคืนต่อมามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกจำนวนมากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับพระสาวกบริวารเป็นจำนวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจำนวนแสนเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุโมทนาจำนวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนไม่เท่ากันทางนี้ท่านว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นั้นมิได้ตามเสด็จมาทั้งหมดในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่
แต่ที่ตามเสด็จมามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นภูมิพระวาสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นมีสามเณรติดตามมาด้วยครั้งละไม่น้อยเลยท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่าคำว่าพระอรหันต์ในนามธรรมนั้นมิได้หมายเฉพาะพระแต่สามเณรที่มีจิตบริสุทธิ์หมดจดก็นับเข้าในจำนวนสาวกอรหันต์ด้วยฉะนั้นที่สามเณรติดตามมาด้วยจึงไม่ขัดกันในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานอนุโมทนาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นส่วนใหญ่มีว่าเราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏทุกข์จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแหล่งนี้ใหญ่ตัวมโหฬารและแน่นหนามั่นคงมากและมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้เพราะสัตว์โลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดพอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่างๆเหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ได้สนใจกับยาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้นธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยาสัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทงทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไรสิ่งตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือธรรมจะไม่มีวันหายได้ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจและเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตกาลธรรมแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมธรรมก็อยู่แบบธรรมสัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกวงจักรไปกับทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลงได้เมื่อใดไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเองโดยยึดธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจำนวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไรผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกันคือสอนให้ละชั่วทำดีทั้งนั้นไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเสียเองแล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้นตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมธรรมไม่อยากเชื่อฟังและทำตามโดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการไกลย่อมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่าๆเหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออกต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพล่านโลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความแผดเผาไม่มีการสถานที่ที่พอจะปลงวางลงได้จำต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปตามๆกันโดยไม่นิยมสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดินเพราะสิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับใจความทุกข์จึงอยู่ที่นั่นที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่หรือพระตถาคตแท้คืออะไรคือความบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแหละที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมมติต่างหากเพราะพระตถาคตและพระอรหันต์อันแท้จริงไม่ใช่ร่างแบบที่มากันนี้นี่เพียงเป็นเรือนร่างของตถาคตโดยทางสมมติต่างหากท่านพระอาจารย์กราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวกอรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยก็คือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่เลยแล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่านี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางใ

0: ปัญหา
1: พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมุติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องหมายให้ทราบเช่นทรงทราบอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้นก็ต้องถืออนิมิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระอาการนั้นๆเป็นเครื่องหมายพิจารณาให้รู้ถ้าไม่มีสมมติของสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องหมายก็ไม่มีทางทราบได้ในทางสมมติเพราะวิมุตติล้วนๆไม่มีทางแสดงได้ฉะนั้นการพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมมติเป็นหลักพิจารณาดังที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมติดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆและพระอรหันต์องค์นั้นๆมีรูปลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มาในรูปลักษณะนี้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อความเหมาะสมกันถ้าเป็นวิมุตติล้วนๆเช่นจิตที่บริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้นไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จำต้องนำสมมติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตติเด่นขึ้นพอมีทางทราบกันได้ว่าวิมุตติมีลักษณะว่างเปล่าจากนิมิตทั้งปวงมีความสว่างไสวประจำตัวมีความสงบสุขเหนือสิ่งใดๆเป็นต้นพอเป็นเครื่องหมายให้ทราบได้โดยทางสมมุติทั่วๆไปผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้วจึงไม่มีทางสงสัยทั้งเรื่องวิมุตติแสดงตัวออกต่อสมมุติในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติไม่แสดงอาการที่เธอถามเราตถาคตถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกิริยาแห่งการสนทนากันท่านกราบทูลว่าข้าพระองค์มิได้มีความสงสัยทั้งสมมติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลายแต่ที่กราบทูลนั้นก็เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งสมมติเท่านั้นแม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือไม่ก็มิได้สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ณที่แห่งใดแต่เป็นความเชื่อประจักษ์ใจอยู่เสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มิใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิ์หมดจดจากสมุติในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราตถาคตถามเธอก็ไม่ได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัยแต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนียธรรมต่อกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละครั้งนั้นไม่ได้กล่าวปราศัยอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลยมีพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทพระองค์เดียวส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมน่าเคารพเลื่อมใสมากเท่านั้นแม้สามเณรองค์เล็กๆที่น่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเลื่อมใสก็นั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายอันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสมากและน่ารักมากด้วยซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มีอายุราว9ขวบ10ขวบ11 12ขวบซึ่งน่ารักมากท่านเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์แล้วท่านเกิดความรู้สึกรักมากและสงสารมากถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่วไปก็ว่าเนนตัวเล็กๆตาใสแจ๋วใครเห็นแล้วก็อดที่จะรักไม่ได้ดีไม่ดีถ้าไม่ทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณรอรหันต์แล้วน่ากลัวจะดื้อมือไปคว้าเอาศีรษะท่านขยี้เขย่าเล่นโดยไม่ได้สำนึกในบาปแน่ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่าถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็นผู้หนึ่งก่อนใครที่จะอดคว้าไม่ได้เป็นอะไรเป็นกันแล้วค่อยขอขมาโทษท่านทีหลังเพราะอดรักอดเล่นไม่ได้ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามเณรองค์เล็กๆก็ตามแต่มันญาติท่านเป็นผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมสวยงามมากเหมือนพระสาวกทั้งหลายสรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันต์และสามเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งล้วนมีมันญาติอันสวยงามน่าเคารพเลื่อมใสมากเหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบงามตาฉะนั้นเวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบขนบประเพณีดั้งเดิมเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวุโสกับพันเตและการครองผ้าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจำไปหรือไม่อย่างไรขณะนั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาก่อนท่านทำกันอย่างไรดังนี้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเองก็

พระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งมาแสดงให้ดูตัวอย่างจนได้เช่นการเดินจงกรมจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะเดินถึงจะถูกต้องและเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรมในเวลาเช่นนั้นท่านก็เสด็จมาแสดงวิธีวางมือวิธีก้าวเดินวิธีสำรวมตนในเวลาเดินให้ดูอย่างละเอียดบางครั้งก็ประทานพระโอวาทประกอบกับวิธีแสดงด้วยบางครั้งก็แสดงเพียงวิธีท่าต่างๆให้ดูแม้พระสาวกอรหันต์มาแสดงให้ดูก็ทำในลักษณะเดียวกันการนั่งทำสมาธิทำอย่างไรควรหันหน้าไปทางทิศใดเป็นการเหมาะกว่าที่อื่นๆถ้านั่งจะตั้งตัวอย่างไรเป็นการเหมาะสมในขณะนั้นท่านแสดงให้ดูทุกวิธีความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับพันเตตอนนี้ท่านเล่าแปลกอยู่บ้างคือขณะที่ท่านนึกวิตกอยากทราบว่าครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติต่อกันอย่างไรที่เป็นสามีจีคำต่อกันโดยชอบธรรมพอวิตกไม่นานก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และแก่จนงอมศีรษะงอขาวไปหมดตลอดสามเณรเล็กๆและโตพอประมาณซึ่งล้วนอยู่ในวัยที่น่ารักตามเสด็จมามากมายแต่การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับการมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกันต่างองค์ต่างมาองค์ใดมาถึงก่อนองค์นั้นก็นั่งอาสนะข้างหน้าองค์มาที่สองที่สามก็นั่งรองกันลงมาตามลำดับที่มาถึงไม่นิยมวัยและอาวุโสพันเตแม้สามเณรมาถึงก่อนก็นั่งข้างหน้าพระจนถึงองค์สุดท้ายองค์แก่ๆรุ่นปู่รุ่นทวดสามเณรมาถึงทีหลังก็ต้องนั่งอาสนะสุดท้ายโดยมิได้มีองค์ใดแสดงกิริยาโขยเขินกระดากอายต่อกันเลยแม้องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงลำดับใดก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลังท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความสงสัยว่าพระครั้งพุทธกาลไม่มีการเคารพกันบ้างหรืออย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้ดูไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลยแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชนเคารพนับถือได้อย่างไรเมื่อพระศาสนาและผู้นำของพระศาสนาตลอดผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิดประพฤติต่อการอย่างไม่มีระเบียบเช่นนี้สักประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเองโดยพระพุทธเจ้าและสาวกยังมิได้ประทานโอวาทแต่อย่างใดว่านี่คือวิสุทธิธรรมล้วนๆไม่มีสมมุติเข้าเจือปนเลยจึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่แสดงอย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกันไม่นิยมว่าอ่อนว่าแก่ว่าสูงว่าต่ำอันเป็นเรื่องของสมมุตินับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายจะเป็นพระหรือเนนไม่จำกัดแต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ท่านแสดงบุคลาธิฐานในลักษณะนี้เป็นเครื่องบอกถึงความบริสุทธิ์ของกันและกันว่าไม่มีใครยิ่งย่อนกว่ากันบรรดาพระและเนนที่เป็นอรหันต์ด้วยกัน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่15ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าขอน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าปัญญาอบรมสมาธิขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตามตั้งใจอยู่ที่ไหนและความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนี่ความพังเพลยแต่สมัยโบราณมีตั้งแต่เก่าแก่มานานแล้วแต่ยังใช้ได้ในปัจจุบันการภาวนาเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเป็นงานเกี่ยวเนื่องโดยนามธรรมเกี่ยวเนื่องโดยสติเกี่ยวเนื่องโดยสัมปชัญญะความรู้ตัวเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นล้วนแต่เป็นนามธรรมถ้าเราไม่ตั้งใจเพื่อจะระลึกเพื่อจะปฏิบัติแล้วการภาวนาก็ไม่มีบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยลึกสติระลึกขึ้นมาแล้วปฏิบัติตามที่เราระลึกได้สำรวมระวังรักษาในเบื้องต้นเราระลึกรวมกว้างๆเสียก่อนให้ตรวจดูกายของเราเสียก่อนให้เกิดความรู้กายเสียก่อนดูกายของเราที่นั่งอยู่อย่างไรเราก็ส่องดูกายของเราที่เรานั่งอยู่เบื้องบนแต่ศีรษะลงไปถึงเบื้องต่ำที่เรานั่งอยู่แล้วสร้างความรู้ตัวขึ้นมาว่านี่กายเรานั่งให้เรียบร้อยอุชุงกายยังตั้งกายของเราให้ตรงหาที่นั่งให้ดีให้เรียบร้อยเหมาะสมการนั่งสมาธิแต่เรามีประต้องการฝึกจริงๆแล้วต้องนั่งไม่ต้องอาศัยอันอื่นเพียงนั่งตั้งกายให้ตรงเพื่อสร้างสติสร้างความรู้ตัวไม่ให้เผลอดีกว่าที่เราอาศัยสิ่งอื่นช่วยเหลือไม่ได้ใช้สติของเราเองไม่ได้ใช้ความเพียรของเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเตบอกว่าอุชุงกายอย่างตั้งกายให้ตรงปริบุคขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าพิจารณากายในกายคือหมายความว่าให้เราดูกายในกายเราคอยพิจารณากายซะก่อนเกศาผมเรามาขนหนักขาและพันตาฟันตาโจหนังการพิจารณากายก่อนทั่วๆไปแล้วคอยรวมไปรวมไปให้จิตสงบภายหลังท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของบุคคลถ้าบุคคลใดจิตไม่สงบง่ายๆมีแต่ฟุ้งซ่านไม่ค่อยจะสงบเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้มาต่อข่มเท่าไรทำยังไงก็เผลออยู่เรื่อยทำยังไงไม่สงบท่านก็ให้อุบายเมื่อมันไม่อยากสงบก็ดีแล้วไม่เป็นไรจิตต้องการรู้ต้องการเห็นเพราะฉะนั้นต้องให้มันรู้ให้มันเห็นจะปิดความรู้มันไม่ได้ปิดความเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้สิ่งที่มีประโยชน์คือให้รู้กายของเราให้เห็นกายของเรามีอะไรบ้างท่านจึงให้กรรมฐานบทนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้คิดเกศากับผมให้มันดูซะให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงผมเป็นเราหรือเป็นของเราจริงหรือมันมีทำให้เรามีความสุขจริงหรือ ป็นของที่สะอาดจริงหรือผมอันนี้ถ้าเป็นของสะอาดแล้วคนเราทำไมจึงต้องชำระสะสางอยู่บ่อยๆถ้าเป็นของเราแล้วทำไมจึงตัดทิ้ง

้าเป็นของสะอาดแล้วไม่เห็นใครเก็บไว้นี่เราก็ได้ปัญญานะไม่ใช่เมื่อเรามารู้จริงชัดจิตยอมรับความจริงอันนี้แล้วจิตจะสงบแหละสงบทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่หลงแต่ก่อนเราหลงเราเข้าใจผิดแต่อาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้รู้ความจริงเดียวกันอย่าท่าพุทธังสมัครปัญญาอย่าทัตบังพุทธังความเป็นอยู่มีอยู่อย่างไรก็ให้ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะคำว่าธรรมเห็นธรรมคือเห็นความจริงนี่เองคำว่าโลกนี่หลงสังขารที่มันปรุงมันแต่งสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนสำคัญว่าดีสำคัญว่าประเสริฐสำคัญว่ามีความสุขทีนี้เรามาดูให้จริงๆถามจริงๆเถอะมันดีจริงๆเหรอของเราจริงๆเหรอมันมีความสุขจริงๆเหรอถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้จิตก็มันก็ไม่รู้มันไม่รู้ตัวมันหลงมันยึดถือตามสมมติเราเรียกของโลกเพราะเราอยู่ในโลกมานานยึดถือมานานใครๆทั้งโลกก็ถือว่าของเราให้กันทนุบำรุงพยายามแล้วก็จะได้ความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้กับการตกแต่งผลที่สุดความสุขที่เราได้จากการที่เราทำนั้นดูมันเหนื่อยกว่าเปล่ามันหมดไปมันแต่งได้สักครู่หนึ่งมันก็อีกแล้วมันอาจารย์ยันตระท่านเทศเมื่อวานนี่แหละผมแต่งไปประเดี๋ยวคันนี้ไปแล้วกินเงินกินทองกินเนี่ยท่านเข้าใจพูดมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดท่านเอาทรงแบบธรรมดาไม่ต้องตกแต่งยากเมื่อเราพิจารณาผมเข้าใจชัดแล้วแล้วเราพิจารณาขนได้ฟันหนังกระดูกได้ละอย่างละอย่างให้ทั่วทั้งหมดเราก็จะได้เห็นชัดโอ้อันนี้มันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมถ้าเป็นของคนนั้นคนนี้แล้วเอาไปไหนล่ะทุกคนเอาไปไหนทำไมจึงต้องทิ้งทำไมถึงชราข้ามค่าสุดโศกทำไมซึ่งมันหมดไปทุกวันทุกวันจะต้องบำรุงเราก็สามารถดูที่มาของผมของขนและฟันหนังทั้งหมดมันก็ได้จากอาหารเราไม่มีอาหารลองดูที่สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำทุกกะกิริยาไม่ฉันอาหารเพื่อให้ได้บรรลุธรรมจนร่างกายมีหนังคุ้มกระดูกเลือดก็แห้งไปหมดตามตำนานท่านกล่าวว่าผมก็ดีขนก็ดีพอร่วงแล้วมันก็ร่วงเพราะมันไม่มีอาหารนั่นนี่เราแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเรานี่ก็ได้จากอาหารอาหารก็ได้จากแร่ธาตุจากภายนอกเมื่อเรามาวิจัยดูแล้วพิจารณาเจริญวิปัสสนานี่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งวิจัยดูแล้วมันคือตัวตนอยู่ตรงไหนเราสำคัญยึดมั่นถือมั่นเฉยๆนอกจากไม่ใช่ตัวตนแล้วที่มันเกิดมารูปธรรมนามธรรมกรรมตกแต่งเราไม่ได้แต่งเองอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยได้มาเราก็แบกหามภาระอันนี้อยู่ตลอดทนุบำรุงเพื่ออยู่ได้เพราะมันมีมาแล้วเราไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรใครเป็นผู้แต่งให้โรงงานอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเอาอะไรมาปั้นมาพลิกออกมาแต่ละส่วนละส่วนไม่มีใครแต่งได้เองเลยถ้าหากแต่งได้เองแล้วคนเราจะต้องแต่งเอาที่ชนิดติดตามที่ตนชอบ
แต่ก็ไม่ได้ตามที่ตนชอบเพราะอาศัยบุญกรรมทำแต่งเมื่อเราพิจารณาพอรู้คร่าวๆเช่นนี้แล้วเข้าใจถูกต้องตรงเราอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะมันทุกข์ที่เราแบกภาระเราอยากได้ความสุขทีนี้ก็ปล่อยวางรูปทีนี้ให้รวมเข้าไปหาใจถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็พิจารณาไปก่อนพอจิตมันรวมมันรู้สึกจะเบาจะเบาไม่ต้องพิจารณาให้กว้างให้คอยรวมไปรวมไปจนถึงใจจนถึงพอความสุขเกิดขึ้นความเบาเกิดขึ้นแล้วรวมไปหาที่ใจหาความสุขทำให้มันสงบอย่างนี้ก็สงบได้วิธีหนึ่งถ้าจิตสงบยากเราพิจารณาทบทวนไปทบทวนไประยะหนึ่งคอยมันตัดกระแสภายนอกเพราะมันมาทำงานภายในกายของเราส่วนเรื่องภายนอกต่างๆเมื่อเราพิจารณาข้างในกายของเราแล้วมันก็มันรวมอยู่อันหนึ่งแต่มันรวมอยู่ที่กายยังไม่ละเอียดมันรวมเหมือนกันตัดความฟุ้งซ่านที่สังโยชน์ไปไกลให้อยู่เฉพาะในกายเมื่ออยู่ใกล้เข้ามาเช่นนี้แล้วรู้เฉพาะภายในนี้แล้วจิตมันคอยละเอียดคอยรวมคอยเบารู้สึกเบามันไม่ฟุ้งซ่านเลยความรำคาญก็น้อยลงเมื่อความรำคาญไม่มีความสบายค่อยเกิดขึ้นจิตคอยละเอียดที่นี่คอยรวมไปถึงจิตเรากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธตรงจิตแล้วก็คอยส่องไปตามระลึกรู้ตามไม่ใช่ระลึกปล่อยเฉยๆระลึกรู้ตามพุทโธต้องรู้ตามทุกขณะที่เราระลึกทีเดียวระลึกตามทุกขณะทีเดียวระลึกไประลึกไประลึกไปจิตมันว่างจากอารมณ์ภายนอกไม่ได้เกาะเกี่ยวเข้าสู่ความวิเวกจิตก็มีความสงบความสบายทุกข์ก็ดับไปการภาวนามีอานิสงส์มากอยู่ตรงนี้เมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความสุขเราก็จะได้ทราบชัดโอ้ความสุขความสงบนี่มีอยู่ในตัวของเราว่าร่างกายนั่งได้รับความกระทบกระเทือนแต่เรามีสติดีมีความตั้งใจดีแล้วสิ่งที่กระทบกระเทือนทุกจากกายโดยปกติเรานั่งไม่ได้เลยมีแต่เจ็บแต่ปวดแต่เวลาจิตสงบทำไมมันสบายมันเจ็บปวดมันหายไปไหนทุกมันหายไปไหนมันนี่แหละทางนี่แหละเราจะได้รู้ว่าเป็นทางที่ดับทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่อดีตที่ผ่านมาพระองค์ก็สอนอย่างเดียวกันทางเดียวกันปฏิบัติอย่างเดียวกันเรียกว่าอริยวงอริยมรรคคือทางของอริยอย่างเดียวกันอริยสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจดำเนินเดินตามทางเดียวกันนี่แหละได้รับความพ้นทุกข์ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามทำโดยความละเอียดโดยความสำรวมตั้งใจเคารพเลื่อมใสจริงๆให้จิตมีฉันทะในการบริกรรมในการภาวนาทำความพอใจทำความพยายามเอาใจใส่ไม่ออกห่างจากการเพ่งเล็งรู้ตัวอยู่ตรงนั้นในจุดที่เราตั้งไม่ต้องเป็นห่วงข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตเอาเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นถ้าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันได้นานเท่าไหร่นั่นเป็นสมาธิจิตสมาธิคือสติก็ปัจจุบันความรู้ตัวก็ปัจจุบันความเห็นก็ปัจจุบันโดยเฉพาะ

ำกัดต่อเนื่องกันไม่เผลอคำว่าอดีตอนาคตก็คือไม่ไล่มาจากโมหะความเผลอความหลงนี่เองจึงมีอดีตมีอนาคตถ้าสติต่อเนื่องกันแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเลยเพราะเหตุใดเพราะที่ผ่านมามันก็หมดไปแล้วละไปแล้วข้างหน้ามันก็ไม่มีแล้วมันรู้แต่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นความเผลอความหลงโมหะนี่เองมันทวารายกาทำให้มีอดีตอนาคตทำให้เราหลงทำให้เรานับอายุได้เท่านั้นเท่านี้อย่างเหลือเท่านั้นเท่านี้แท้จริงไม่มีอะไรทำเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไปสัญญาไปหมายแต่อดีตอนาคตแล้วไม่ได้ความสงบเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ปัจจุบันชักตัวอย่างเหมือนกับวันเดือนปีถ้าไม่มีโลกนี้บังดวงอาทิตย์แล้วไม่มีวันอาทิตย์จันทร์การพุทธศุกร์เสาร์ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยมิได้สว่างอย่างเดียวถ้าไม่มีโลกมากำบังให้มืดมันก็เป็นราตรีเดียวถ้าทำลายโลกอันนี้ออกแล้วก็ใครจะนับว่าอย่างไรมันก็สว่างทั้งตลอดเวลาจิตของเราถ้าหากไม่มีโมหะความหลงแล้วมันก็มีราตรีเดียวท่านว่ามันก็มีแต่รูปมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่มีอะไรสงสัยเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้เป็นหนึ่งให้รวมสงบอยู่เฉพาะแม้เราจะนั่งยังวันยังค่ำคืนยังรุ่งเราก็ทำความพอใจในจิตดวงนี้แหละจิตสงบที่สงบตรงที่ไม่สงบนี่แหละความสุขก็มันอยู่ที่ตรงที่มันทุกข์อยู่นี่แหละเมื่อทุกข์มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนหมดไปแล้วมันหมดกำลังมันอ่อนกว่ากำลังความเพียรกำลังสติของเราเหนือกว่ามันก็ผ่านพ้นไปมันก็พ้นทุกข์ไปมันตามเราไม่ได้เพราะความเพียรของเราดีกำลังของเราดีสติของเราดีเราไม่หวั่นไหวเราไม่หลงเราเพียรพยายามผ่านไปมันก็พ้นไปเมื่อเราพ้นไปแล้วก็เหลืออันเดียวคือความสุขเรียกว่าเอกขัตตารมณ์แน่วแน่ไม่มีคู่แข่งทุกมันยอมแพ้มันหน้าหลังมันกำลังมันน้อยกว่าเรากำลังเรามากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านชอบนั่งนานๆเพื่อจะเอาชนะมันตามไม่ทันกำลังของท่านดีกว่าเหนือกว่าอารมณ์หยาบๆมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อผ่านพ้นจากนั่นแล้วเป็นเอกมีคนเดียวไม่มีคู่ต่อสู้มีความสงบมีความสุขมีความเวทความเบาความสบายท่านผู้ปฏิบัติท่านจึงชอบนั่งสงบนานๆอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นเอกไม่มีคู่แข่งยิ่งปลอดภัยแม้แต่ออกมาแล้วก็ยังวิเวกยังเบาเดินเหมือนก็ไม่ค่อยได้เหยียบดินอย่างนั้นแหละมันรักษาเราเองถ้าถึงกำลังเต็มที่เราคุมเหมือนกับแรกถ้าคุมอย่างนั้นไม่มีใครทำได้เราคุมตลอดไปแต่เวลามันตั้งมั่นติดสนิทกันแล้วคุมไม่ออกมาแล้วก็มันยังทำงานของมันอยู่เดินอยู่ฉันอยู่ทำข้อวัดปฏิบัติมันก็มีเอกลักษณ์ของสมาธิแม้แต่การพูดจาปราศัยมันก็องอาจของมันอยู่เฉพาะภายในแหลมคมของมันจิตผู้ที่เป็นแล้วอยู่อย่างนั้นพอถึงฐานมันแล้วจิตอันนี้มันองอาจด้วยอำนาจพลังคือสมาธิมันไม่ได้
อ่อนแอไปทางกิเลสเลยถ้าพูดถึงแข็งกับแข็งยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยอีกแข็งยิ่งกว่าหินจิตที่เป็นสมาธิถ้าพูดถึงอ่อนนะสิ่งที่อ่อนอ่อนทั้งกายอ่อนทั้งใจอ่อนจริงๆในทางกุศลธรรมแต่ในทางกิเลสจะไม่อ่อนข้อให้จะต้องตึงทีเดียวแหละมันแตะต้องไม่ได้มันเกิดขึ้นในใจมันเป็นคู่ศัตรูกันไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันได้จังหวะเพราะฉะนั้นเราทางหลายถ้าอ่อนก็อ่อนต่อกุศลต่อความสงบต่อความเคารพในการระลึกในการภาวนาทำอย่างจริงใจถ้าจะแข็งก็แข็งตั้งมั่นอย่าให้มันเผลออย่าให้มันขยับตัวได้อย่าให้อกุศลอันลามกตัวพยามารเข้ามาแทรกซึมเขาได้พอมันเกิดขึ้นตัดเกิดขึ้นตัดนั่นเลยได้แสดงมาสมควรแค่เวลาอยู่แต่เพียงเท่านี้ก่อนให้เรากำหนดที่เราจำได้เวลาปฏิบัติจริงๆก็ไม่มากมันก็พูดดอกอันนี้พูดมากไปเฉยๆปฏิบัติจริงๆแล้วมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นที่เราจะใช้อันไหนที่จะเป็นกำลังของเราก็เอานั่นมามันก็เกิดประโยชน์จึงรู้จึงเห็นผลจึงได้มากตามภายหลังที่เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาประจำทุกวันทุกวันเพื่อเป็นสัจจะปรมีและวิริยะปรมีตลอดถึงขันติปรมีปรมีเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอบรมจิตใจของเราให้เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดความสามารถที่เราได้สั่งสมอบรมมาตลอดตามลำดับการอบรมจิตภาวนาเราควรให้ความสำคัญอย่างมากทีเดียวมีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้เราออกจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขอย่างแท้จริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรพยายามสำนึกสำเนียกพยายามศึกษาให้ตรงให้ถูกต้องการปฏิบัติผิดผิดพลาดพลาดไม่แน่นอนไม่มั่นใจไม่หนักแน่นเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เนินช้ามีผลน้อยถ้าเราปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นที่เรียกว่าศรัทธาภาษาทะคือความเลื่อมใสอาศัยเราทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนประกาศไว้เหล่านี้พระองค์แสดงออกจากการปฏิบัติอันถูกต้องจากจิตใจของพระองค์ที่พระองค์ได้เลือกแล้วปฏิบัติได้รับผลอย่างพึงพอใจพระองค์จึงได้อาศัยพระมหากรุณาคือเมตตาที่มีอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องแล้วทรงสั่งสอนเราทั้งหลายเพื่อจะได้รับรสพระธรรม
ที่เราได้เป็นทายาทในทางธรรมอันเป็นมรดกตกทอดถึงเราทั้งหลายเราถือว่าเป็นบุญญาลาภอย่างประเสริฐไม่มีหลักวิชาการใดที่สอนให้จำรวมกายและจำรวมจิตใจให้เราได้ศึกษารู้กายในกายของเรารู้ใจในใจของเรามีคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะการรู้กายรู้ที่มีประโยชน์กำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เกิดจากที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้กายของเราเองไม่รู้จิตใจของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่เห็นคำสอนที่ไหนสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอคติลำเอียงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาส่วนที่มาของกายประชุมของกายที่มีอยู่อย่างไรพระองค์ก็สอนอย่างนั้นส่วนที่ไม่สะอาดพระองค์ก็ไม่ลำเอียงสอนว่าไม่สะอาดส่วนที่มันเสื่อมทรุดโทรมไปทุกวันทุกเวลาพระองค์ก็เห็นชัดว่ามันเสื่อมทุกวันทุกเวลาแล้วก็สอนให้เรารู้ตัวว่าร่างกายของเรานี่ทรุดโทรมอยู่ตลอดวันทุกวันทุกเวลาตามความเป็นจริงทำให้เรามีความรู้จากกายของเราตามความเป็นจริงกำจัดเสียซึ่งความไม่ฉลาดเรียกว่าอกุศลคือความไม่ฉลาดในทางจิตใจหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเป็นของประเสริฐผลที่สุดเดินหน้าแห่งความหลงอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเพราะไม่สมหวังไม่มีอะไรสมหวังในอัตภาพสรีระอันนี้แม้แต่น้อยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพราะฉะนั้นในสูตรนี้จึงได้สวดทุกวันทุกวันกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพื่อให้เรามีสติระลึกรู้ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงเหมือนเราสวดทุกวันนี่แหละให้พิจารณาทุกวันทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานี่มันเป็นธรรมเป็นสูตรเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปไม่ว่าแต่เราแม้แต่เราจะมองดูคนอื่นใครๆก็ตามมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสำคัญผิดควรแต่รู้ตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมเพราะร่างกายนั้นมันต่างกับจิตใจไม่เหมือนกันร่างกายเป็นรูปเป็นธาตุที่เรียกว่าอาศัยกันซึ่งกันและกันอยู่หรือเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ไปตามธาตุต่างๆส่วนในธาตุทั้งสี่ภายนอกที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็มีอยู่อย่างนั้นธาตุภายในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันก็มีอยู่ธาตุภายในภายนอกก็อาศัยกันและกันเมื่อแตกสลายแล้วมันก็เป็นธาตุดินธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุลมมันก็ไปเป็นลมแล้วก็เอาจากลมเนี่ยที่มีอยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในเปลี่ยนแปลงกันเข้าเปลี่ยนแปลงกันออกตลอดเวลาส่วนธาตุไฟก็เราอาศัยความอบอุ่นจากภายนอกนี่แหละจึง
มีภายในถ้าอากาศมันหนาวจัดจากอากาศธรรมชาติหรือธรรมดาไม่มีเราก็ต้องอาศัยธาตุไฟจากที่อื่นมาช่วยอีกเราจึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นธาตุภายนอกภายในก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายถ้าเราพิจารณาถึงธาตุแล้วก็ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครและไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศไม่มีภูมิเป็นธรรมดาเนี่ยพูดถึงอบรมจิตใจของเราให้รู้จักกายในกายก็มีเพียงแค่นี้เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ทรุดโทรมไปเมื่อเราไม่รู้จักกายในกายหลงประพฤติทุจริตด้วยความโลภอยากได้มาบำรุงกายเพื่อให้ได้ความสุขเกิดความโกรธงดหงิดชุนเสียวขึ้นมาเพราะไม่สมหวังเพราะไม่ชอบเพราะไม่ต้องการได้รับความกระทบกระเทือนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องแผดเผาที่เรียกว่าไฟราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสเผาจิตใจให้ได้รับทุกข์ทั้งนั้นเพราะอาหารการมมังการอุปทานในขันอันนี้เพราะความไม่รู้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงมีเวรมีภัยสร้างเวรสร้างภัยสร้างกรรมขึ้นมาส่วนท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่ควรสร้างเวรสร้างภัยประพฤติทุจริตทางกายให้ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจให้เศร้าหมองให้ทุกข์เปล่าเรามีจิตเมตตาตนและเมตตาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายก็ต้องการแต่ความสงบความสุขเราก็ต้องการความสงบความสุขเลยเห็นธาตุทั่วไปเหมือนกันหมดชีวิตเท่ากันหมดเมื่อเราไม่มีเวรมีภัยเกิดความรู้เข้าใจอันถูกต้องแล้วสิ่งที่เราจะพึ่งได้เกิดจากความรู้อันนี้คือทางจิตใจคือมีกำลังใจเมื่อจิตไม่ถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำไม่ถูกความโกรธไม่ถูกความหลงครอบงำแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเราอบรมต้องการให้สงบมันก็เป็นธรรมชาติที่อ่อนที่จะสงบได้ไม่ดื้อได้เพราะความหลงความโง่เขลาเพราะมารู้ความจิตจิตก็โดยธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นเมื่อเราแต่งเอาสิ่งนั้นดับได้สิ่งนี้นั่นเป็นตนนั่นเป็นของตนนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กระทบกระเทือนอยู่ตลอดจิตก็น้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกน้อมไปเพื่อความละความถอนเพราะฉะนั้นในองค์มรรคประกอบไปด้วยองค์8ท่านสอนให้อบรมจิตให้มีความเห็นชอบคือเห็นกายนี่เองเพราะกายนี่เห็นได้ง่ายกว่าจิตเป็นของหยาบที่เราเห็นได้โดยตาหนังก็เห็นแม้แต่เอาจิตจ้องดูพิจารณาก็สามารถจะเห็นได้อีกสามารถที่นำไปแก้ไขเป็นพยานหลักฐานให้จิตจำนงยอมจำนนยอมรับความจริงยอมเชื่อเพราะตาก็เห็นเพราะภายในตัวของเรามันก็เป็นไม่ใช่พูดลอยลอยหรือเห็นลอยลอยมันทั้งเห็นทั้งรู้ทางจิตใจโดยดีจิตใจก็จะยอมรับความจริง

กายนี้มีลักษณะอย่างไรเต็มไปด้วยอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าไม่เที่ยงไม่ใช่พูดเฉยเมื่อเรามองดูแล้วด้วยตาไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่ารูปที่ไหนมีประมาณเท่าใดล้วนแต่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเอาเที่ยงมาจากไหนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรหลงเมื่อเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเราจึงได้ทุกข์เพราะความยึดถือเพราะความสำคัญเพราะความปรารถนาความต้องการนึกว่าจะมีความสุขนึกจะมีความเจริญนึกจะต่ออายุให้อายุยืนนานอยู่ได้ไปนานจะได้ความสุขนานๆหารู้ไม่ว่าอยู่นานมันก็ทุกข์นานหลงนานมันก็ทุกข์นานไม่ศึกษานานมันก็ทุกข์เพราะเหตุนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยความโมเมาด้วยความลุ่มหลงด้วยจิตมีอคติไม่เที่ยงตรงเรียกอทิฏฐุถูกกรรมความเห็นไม่ตรงไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอยู่นานก็ยิ่งจะได้เปิดโอกาสที่สร้างสะสมสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นแต่ส่วนจิตของบุคคลผู้มีความเห็นตรงเห็นชอบถึงอยู่นานก็จะได้สะสมพลังจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีประโยชน์แก่ตัวของเขาเองตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาศึกษาอบรมจิตใจคนพยายามเข้าใจรู้กายในกายการรู้กายในกายตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าภาวนาเพราะการภาวนามีอยู่สองอย่างเรียกสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าหากว่าจิตใจของเราให้สงบอยู่นิ่งมันก็ยากมันก็ไม่ค่อยจะสงบมันไม่ยอมรับความสงบเหล่านั้นมันอยากรู้มันอยากเห็นอยากสิ่งต่างๆก็ควรจะให้มันรู้ในสิ่งที่ควรรู้อบรมจิตของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ความเห็นชอบในองค์มรรคมาวิจัยเรียกธรรมะวิจัยะมาวิจัยธรรมคือรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายก็เป็นภาวนาใหม่กุศลเช่นเดียวกันเรามาวิจัยสอดส่องร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเป็นต้นถ้าเรานำพิจารณาไปพิจารณาทำยิ่งทำนานเท่าไหร่จิตก็ค่อยอ่อนค่อยนิ่งมันก็ค่อยรวมค่อยสงบตามหลังมันไม่คิดได้ไปถึงไหนหรอกแต่เราอยากให้สงบยิ่งมันดันอยากคิดอยากนึกฟุ้งไปร้อยแปดถ้าเราเอาจริงเอาจังเอาแต่มันอยากคิดให้มันคิดให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงทุกขังอริยสัจจังขึ้นมาให้มันเห็นชัดลองดูสิถ้ามันอยากคิดเมื่อคิดอยู่ในขอบเขตตามความเป็นจริงแล้วเมื่อจิตได้รับการอบรมรู้ความจริงของร่างกายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงหรือเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดเรียกว่าปฏิกูลไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวทั้งเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราจับอยู่ตลอดเวลาปฏิกูลในกายไม่ว่าเราไม่ว่าใครยิ่งดูภายในแล้วยิ่งปฏิกูลมากทีเดียวเมื่อจิตเห็นอย่างนี้ชัดตามความเป็นจริงแท้จริงจิตไม่ชอบเลยของปฏิกูลมันไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันปกปิดมันไม่รู้ของปฏิกูลมันหลงสังขารที่มันหลอก
อยู่ในผิวข้างนอกมันหลอกตาเลยใจมันหลงไปตามตาที่เห็นถ้าเราเอาใจจดจ่องมองดูไปข้างในตามความจริงที่เรารู้ได้จากตาจากหูจากจมูกจากเนตรเท่านั้นทั้งนั้นแหละที่มันเคยเห็นที่ไหนก็ตามเราก็มานึกพิจารณาล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดปฏิกูลทั้งนั้นเมื่อเราได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วไม่มีทางอื่นเป็นความจริงยอมรับความจริงจิตก็ไม่ขนองไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาเพราะไม่มีประโยชน์ยิ่งจิตค่อยละเอียดความรู้ค่อยละเอียดจิตก็ค่อยละเอียดจิตก็ค่อยสงบจิตสงบที่อาศัยปัญญาเกิดขึ้นเป็นไม่เสื่อมเพราะใครหลอกมันไม่ได้เพราะสัจจะคือความจริงว่าเป็นของปฏิกูลก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอันนี้เป็นสัจธรรมมีให้เราเห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะมาดัดแปลงปรุงแต่งว่าเป็นของสะอาดเป็นของมีความสุขน่าเพลิดเพลินน่าเจริญใจให้จิตดวงนั้นให้ปัญญาดวงนั้นกลับลงอีกมันไม่เชื่อเพราะแม้แต่เขากำลังพูดว่าสะอาดนั่นสกปรกมันก็อยู่มีอยู่ตลอดเขาพูดว่าดีนั่นสิ่งที่ไม่ดีคือไม่เที่ยงคือทุกข์มันก็มีอยู่ตลอดทั้งที่เขากำลังว่าเวลานี้เขามีความสุขมากด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยสิ่งที่มีอยู่ด้วยอมิตรด้วยวัตถุแต่จิตดวงนั้นเวลามันชัดแล้วมันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ไม่เสื่อมไปที่ไหนก็อยู่ด้วยติดตามไปด้วยไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสงบที่องค์ฌานที่เข้าไปสงบนั้นเป็นครั้งเป็นคราวเพราะฉะนั้นท่านว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติคนจะบริสุทธิ์ได้แท้จริงมั่นคงถาวรนั้นต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสอดส่องให้จิตนี้ฉลาดในธาตุในขันธ์ที่มีอยู่ในตัวของเราตามความเป็นจริงแล้วพยายามสํารวมอบรมจิตใจของเราให้ยอมรับความจริงก่อนนั้นจิตใจของเราก็จะอ่อนไม่ทยศไม่ขนองเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมันก็คอยละทิ้งเราจะแบกขามสิ่งใดก็ถือว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์เมื่อมันเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยแล้วไม่มีใครอยากแตะต้องเลยแม้จิตก็เช่นเดียวกันถ้ามันเห็นแล้วมันไม่อยากแตะต้องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นความจริงเนี่ยมันปฏิเสธหมดจึงจิตของพระอริยเจ้าไม่กลับกำเริบและไม่กลับมาเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะสงสารเองส่วนจิตของฤาษีดาวบทผู้ปัญญาไม่เพียงพอเพียงแต่ฌานเพียงแต่กสิณสมาบัตินั่นเสื่อมลงได้ไม่แน่นอนเป็นอนิยตะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่แน่นอนคติก็ไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงได้กำเริบได้เพราะฉะนั้นในมรรคประกอบแปดมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิอบรมควบคู่กันไปมีทั้งศีลสํารวมไปกำลังทั้งสองสามอย่างนี้ควบคุมเรียกเป็นมรรคจึงจะเป็นกำลังพอแก่ที่จะเอาชนะฝ่ายกิเลสได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมมรรคทั้งสามนี้เป็นมรรคสามัคคีกันแล้วก็มีในจิตด้วย

0: เดียวมันปรากฏผ่านจากจิตถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นในจิตแล้วไม่มีในจิตแล้วก็เป็นของภายนอกไปไม่เดือดร้อนแต่กิเลสทั้งหลายเมื่อมันมีอยู่ในจิตแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อขับไล่กิเลสออกจากจิตจะต้องมีเครื่องมือจะต้องมีสติไปช่วยจะต้องมีปัญญาไปช่วยจะต้องมีความรู้ความเห็นความฉลาดความสามารถความจริงเพื่อจะตัดสินพิพากษาให้ลงโทษสิ่งที่เป็นโทษได้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามพินิจจดจ่องพิจารณาแล้วระลึกเข้ามารวมให้เป็นอันหนึ่งเรียกพุทโธระลึกบริกรรมธรรมภาวนาจิตก็คอยสงบละเอียดไปตามระดับเพราะมันสิ้นสงสัยไม่มีทางจะไปมันมาเห็นทางเดียวเท่านั้นเพราะเราได้พิจารณารอบขอบทุกทิศทุกทางสอดส่องมองเห็นแล้วไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นคือความสงบเนี่ยความสงบโดยอาศัยปัญญาที่ถอดถอนกิเลสเป็นความสงบที่ได้ทุกอิริยาบถคือสงบจากกิเลสไม่กำเริบไม่ก่อกวนเดินก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบไปที่ไหนก็สงบด้วยธรรมชาติพูดอยู่ทำอยู่บริโภคอยู่ก็สงบเป็นความสงบที่ถาวรเรียกว่าอุปัตเรียกว่าอุปธิวิเวกคือสงบจากกิเลสไม่กำเริบนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจได้บรรยายมาวันนี้สมควรแก่เวลาหยุดเปียกติดเพียงเท่านี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าขอน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าปัญญาอบรมสมาธิในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่29ครับ
2: เอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้อุวาสสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปแต่ไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศน์พระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาก็คงเคลิบเคลิ้มหลง

สร้างความพอใจใจดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอพูดยอซะจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปซะเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังมิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถรรพ์เด็ดเดี่ยวมากประจำนิสัยทำอะไรทำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาและให้โยมทำทางเดินจงกรมไว้3สายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่2เดินบูชาพระธรรมสายที่3เดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านท่านเดินจงกรมทั้ง3สายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่าย2โมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่าย4โมงถึงเวลาปัดกวาดส่งน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง 4-5 ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้นปรากฏเฉพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อยจากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไปคงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่เฉพาะใจเพียงดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นไม่ทำการกดทวงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเขาอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆมิได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปัก

เสียไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิษฐานขอบันดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆหน้าข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไม่สนใจทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายที่แรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพลากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางผึ่งราวเขาจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยำอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีน้ำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนานป่าไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบแลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพรากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจาก

ผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปามเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเศษจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนซุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่คับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระสุดงกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ใครฝึกกันจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นสถิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิตหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงดวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้าง
ถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่

0: เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกำลังสติปัญญาของตนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านความเชื่อมั่นก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวสร้างขึ้นทำซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยสปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะจะทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานามทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.dwangta.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เนี่ยกำลังของจิตเพราะงั้นเรื่องของท่านจันทร์ท่านที่ท่านพูดถึงเข้ากันได้เป็นเนี่ยท่านจันทร์ท่านท่านพลังทางจิตท่านเก่งพอเวลาเพ่งนี่ก็เหมือนกันนะจิตเพ่งปั๊มให้หยุดได้เลยเครื่องยนต์ดวงใจจะวิ่งขนาดไหนไปเถอะไปปุ๊บคือไปไม่ได้เลยนั่นอำนาจของจิตเห็นไหมล่ะท่านจันทร์ท่านก็เหมือนกันท่านจันลีท่านจันฟันพลังของจิตท่านใช่ในทางนี้เก่งเหมือนกันกระยนทองแดงนี่คนนั้นแดงนี่จะบอกว่ารถนี่จะให้หยุดไม่ได้หยุดได้เลยอย่างนั้นกำหนดปั๊บหนึ่งใส่หยุดตึ๊กเลยไปไม่ได้ใช่ไหมจนเจ้าของเขางงเขามามองหน้าเราคือแกเอา นั่นแกก็เคยมาแล้วล่ะเรื่องเคยน่ะแกไม่พูดเฉยที่นี่รถมันกระแทกแต่ก่อนมันรถยังไม่ทางยังไม่ลาดยางหินลูกล้ำมันก็แทกแตงอยู่ในตะกร้าของแกนั่นตกเอาเรื่อยแกเก็บเอาไว้เรื่อยแล้วจะแทกก็ตกเอาไว้เรื่อยมันเป็นยังไงรถคันนี้หนาว่างั้นแกนึกในใจว่าแกกำหนดติดรถจะแทนใจรถไปช้าๆว่างั้นนะที่นี่มันรถไปช้าคือจะขนแตงแกขึ้นรถนี่เอ๊ะทำไมรถนี่มันเคยไปแล้วมันทำไมมันถึงไปอย่างนี้เอ๋ยเหมือนเต่าเพราะว่ากันนะเขาว่าของเขาเองนะรถมันค่อยไปเอื่อยๆกำเลยคันเร่งเท่าไรมันก็ไม่ไปเลยงั้นมันเอื่อยๆจะก็ขนแตงจะใส่ท่านพอไปพอแกขนแตงจะเสร็จแล้วแกก็หยุดละที่รถเขาก็วิ่งไปนู่นไปเอารถกระแทกอีกตกอีกตรงตามๆอีกแกกำหนดอีกให้รถใช้รถคันนี้มันทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้เขาว่างั้นละแต่ทีแรกเขายังไม่สงสัยแกรถคันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งเดียวเร็วทั้งเดียวช้าเราธรรมดาวิ่งแต่มันเร็วแต่เร่งคันเร่งขนาดไหนก็ได้แต่วันนี้ทำไมเร่งกันแล้วกันมันเอื่อยๆของมันไปวันเป็นไงรถคันนี้ก็แต่เจ็บแตงแกเจ็บแตงพอเสร็จแล้วก็ปล่อยรถก็บึ้งเลยเลยพอรถวิ่งเหมือนร้านนี้มันก็แทกอีกโต๊ะอีกเจ็บอีกเจ็บอีกกำหนดจิตใจอีกเนี่ยจนสุดท้ายแกเขาเลยมามองหน้าแกเป็นไงหรือยายนี่ให้รถหยุดนะวะเอ้าก็ฉันนั่งอยู่รถจะมาให้รถหยุดยังไงมันก็ขึ้นกับแกแล้วว่าใช่เอ๊ะเขาว่าสุดท้ายเขาเลยจ้องดูแกนะเขาจะแน่ละว่ายายคนนี้แหละว่าก็มันหลายหนกว่าจะไปถึงที่ลงว่างั้นรถวิ่งเป็นคนเลยเอ่ยแล้วหยุดบางทีหยุดจนแกขนแต่งนี่เลยก็วิ่งทีไรรถมันกระแทกแตงตกออกไปอีกแก๊บอีกอยู่งั้นแล้วกำหนดจิตให้รถหยุดอยู่เรื่อยจนกระทั่งเขาจับได้โอ้คงเป็นยายคนนี้แล้วนำรถมันมาหาเรื่องนะแกจะขับไม่ดีเองแต่ว่างั้นนะความจริงแตงเราตกเราเก็บแตงแล้วกำหนดรถไม่ให้มันวิ่งเร็วบางทีกำหนดถ้ามันหยุดมันก็หยุดหลายทั้งหลายหนเขาก็เลยงงเนื้อสุดท้ายก็มองมาหาเราว่างั้นมองมาหาแกงนะพอแกเจ็บแกงแล้วเอาไปที่แล้วไปมันก็ไปเรื่อยของมันแล้วเดี๋ยวแกงตกอีกเอาอีกอยู่งั้นมีพูดถึงเรื่องแกกำหนดให้หยุดได้จริงๆแกบอกแกแน่นอนมากแกบอกเรื่องเครื่องยนต์กลไกกำหนดให้หยุดได้เลยเหมือนกันแต่เราท่านแจงท่านเหมือนกันท่านแจงท่านก็แบบเดียวกันละกำหนดให้หยุดได้เลยเครื่องยนต์กลไกที่พลังของจิตมันต่างกัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: นี่ว่าสุขภาพพอเป็นไปและคิดถึงหัวใจท่านทั้งหลายแต่ละดวงละดวงซึ่งมีคุณค่ามากได้รู้จักเข้ามาเพื่อสงเคราะห์ใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกทั้งสามนี้แต่ใจของพวกเรา ยังบกพร่องสิ่งที่พึงใจมาบรรจุมีแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาบรรจุอยู่อย่างอัดแน่นไม่ค่อยมีเวลาบกบางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่พึงใจที่อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาบกบางผลของสิ่งนั้นจึงมักแสดงให้เราทราบอยู่เสมอคือความทุกข์ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างจากทุกข์เดี๋ยวเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเดี๋ยวเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้มีอยู่อย่างนั้นเป็นประจำสิ่งทั้งหลายเราเคยชินต่อมันแต่สิ่งนี้ไม่ชินชินไม่ได้เพราะเป็นเหมือนไฟที่เข้ามาเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นความทุกข์สัมผัสเข้ามาเมื่อไรก็เหมือนไฟมาสัมผัสเราสัมผัสมากสัมผัสน้อยก็ต้องแสดงผลให้เป็นความทุกข์มากน้อยอย่างนั้นเรื่อยไปผู้ที่รับสัมผัสจะมีความเคยชินกับไฟนั้นได้อย่างไรเรื่องของจิตกับทุกข์ก็เคยชินกันไม่ได้หมายถึงจิตใจที่ยังไม่อาจสามารถจะถ่ายเทสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ออกจากจิตใจหมดไปโดยสิ้นเชิงจึงต้องได้รับผลของสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นที่น่าสงสัยเพราะต่างคนต่างมีตัวเหตุต่างคนจึงต้องมีผลที่จะพึงได้รับอันไม่เป็นที่พอใจก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าของเราท่านถ่ายเทออกหมดบรรดาความทุกข์มากน้อยเพราะเชื่อที่จะให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายพระองค์ท่านทรงชำระได้โดยสิ้นเชิงผลที่จะพึงแสดงขึ้นภายในพระทัยให้เกิดความทุกข์มากน้อยแม้นิดหนึ่งจึงไม่มีเพราะเชื่อแม้นิดหนึ่งไม่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นนั่นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกเลิศตรงทายสิ่งที่ไม่ประเสริฐสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายออกจากใจแล้วบรรจุสิ่งที่ประเสริฐคืออัตธรรมเข้าสู่ใจอันเป็นภาชนะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งเมื่อธรรมเต็มพระทัยพระทัยเต็มไปด้วยธรรมแล้วจึงหาความทุกข์ภายในพระทัยนั้นไม่ได้เลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานแม้ร่างกายจะแสดงความแปรปรวนเป็นไปต่างๆตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนโลกทั่วไปแต่พระทัยของพระองค์ไม่ทรงได้มารับเสวยแบกความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในขันธ์แสดงความแปรปรวนต่างๆนั่นเลยด้วยเหตุนี้จิตกับขันธ์จึงต่างกันอยู่มากเมื่อแยกออกให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนกันได้ไม่มีทางกระทบกระเทือนกันได้เลยเรียกว่าโลกก็เป็นวิสัยของสมมุติจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นวิสัยของผู้พ้นจากสมมุติไปแล้วต่างอันต่างอยู่ในวิสัยของตนไม่คละเคล้าซึ่งกันและกันจึงไม่เกิดเรื่องภายในพระทัยแม้ขันจะได้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วตายไปเหมือนอย่างเราทั้งหลายโลกทั่วไปก็ตามแต่จิตนั้นไม่ได้รับความกระทบกระเทือนไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเพราะขันแสดงตัวเป็นความทุกข์ขึ้นมาหมู่หมายถึงใจที่บรรจุธรรมเต็มโดยสมบูรณ์แล้วไม่ว่าใจผู้ใดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายความยิ่งยอนแห่งความบริสุทธิ์จ และความยิ่งยอนแห่งความสุขนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยมีความเสมอกันไปหมดท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตติเสโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้ที่สิ้นกิเลสถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มภูมิแล้วนั้นย่อมไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในความบริสุทธิ์และความสุขอันเต็มภูมิของผู้บริสุทธิ์มีความสม่ำเสมอกันหมดถึงขั้นนี้แล้วกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเป็นสุดวิสัยของสมมุติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นสมมุติทั้งมวลจึงเดินไปตามแถวแห่งสมมุติของตนเท่านั้นไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิมุตติได้เลยเพราะนั้นวิมุตติหมายถึงว่าความหลุดพ้นแล้วใจถึงได้กล่าวเสมอว่าจิตเป็นของที่มีคุณค่ามากเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทั้งหลายเข้าไปปกปิดหุ้มห่อหรือกำบังเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่มีคุณค่านั้นแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นให้ได้ทราบเฉพาะอย่างยิ่งก่อแก่ตัวเรายังไม่แสดงเปิดเผยขึ้นมาเป็นความอัศจรรย์หรือความประเสริฐดังที่ท่านว่านั้นเราได้ยินแต่ชื่อว่าจิตเป็นของมีคุณค่ามากจิตเป็นของประเสริฐเพราะจิตเรายังไม่มีคุณค่าถึงขนาดนั้นและไม่ถึงขั้นแห่งความประเสริฐดังที่ท่านว่านั้นจึงเป็นแต่เพียงเรารับฟังไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเพื่อเป็นคติเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อเป็นจุดแห่งความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหมายของเราจะพยายามบำเพ็ญความดีเพื่อก้าวเข้าสู่ภูมินั้นแล้วก็จะเป็นจิตที่มีคุณค่าอันสมบูรณ์เช่นเดียวกับจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วทั้งหลายไม่สงสัยแม้จะท่านจะปรินิพพานไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์กี่กับกี่กันก็ตามธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อปรากฏความบริสุทธิ์ขณะใดก็เป็นความเสมอภาคเป็นจิตที่มีคุณค่ามหาศาลในขณะนั้นทีเดียวไม่ต้องไปรอเวล่ำเวลาอีกต่อไปเราทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ธรรมศึกษาพยายามบำรุงจิตใจของเราด้วยวิธีการหลายด้านหลายทางซึ่งเป็นทางอันชอบธรรมเรียกว่ากุศลธรรมไม่ว่าจะออกทั้งจะแสดงออกทางด้านการให้ทานมีมากมีน้อยมีอะไรก็ตามเป็นการเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ล้วนแล้วแต่ย้อนกลับมาเป็นคุณแก่ตัวของเราเองรักษาศีลนี่เป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างของผู้บำเพ็ญความดีเพื่อจะบรรจุคุณสมบัติหรือคุณธรรมให้เต็มภายในจิตใจในขณะเดียวก็พยายามถ่ายทอดเช่นเรายกตัวอย่างการให้ทานให้ขณะใดก็คือการเสียสละหรือการชำระความตนีความเห็นแก่ตัวออกได้ในขณะนั้นเป็นขั้นๆไปโดยลำดับคือในขณะเดียวกันนั้นขณะที่ให้กับขณะที่ตัดในความเป็นสมบัติของตนโดยทางวัตถุให้กลายมาเป็นสมบัติของตนโดยคุณธรรมคือบุญกุศลในขณะเดียวกันการรักษาศีลก็เหมือนกันเช่นนั้นและเจริญภาวนาล้วนแล้วตั้งแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีที่เรียกว่าธรรมกุศลธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อเราได้พยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรของเราตามวิสัยของเราที่เป พึงจะพึงกระทำได้จิตใจเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแม้จะมีความบกพร่องเพียงไรก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอาศัยความพยายามในทางบุญทางกุศลเข้าสู่จิตใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งมวลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เอกศาสดาองค์เอกในโลกก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวิธีการต่างๆที่พวกพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญนี้จึงได้ทรงนำอุบายวิธีการทั้งหลายเหล่านี้มาสั่งสอนสรรโลกให้ดำเนินตามเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นทางที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีความสมบูรณ์พูนผลขึ้นโดยลำดับได้กล่าวเสมอว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวของเราเองร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถ้าเทียบแล้วก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายจะแสดงอากัปกิริยาไปในทางดีทางชั่วย่อมขึ้นอยู่กับจิตผู้บงการเสมอเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ควรเพื่อจะได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติหน้าที่การงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่ผิดพลาดเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำเองคำว่าใจหมายถึงผู้รู้ที่ครองร่างอยู่เวลานี้จะเรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าใจก็ได้จิตก็ถูกเป็นไวยพจน์คือใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับรับทานบ้างฉันบ้างเสวยบ้างกินบ้างเป็นไวยพจน์ของกันและกันพูดคำใดออกมาก็เป็นอันเข้าใจกันทันทีมีเรื่องของจิตเรื่องของมโนเรื่องของใจก็เหมือนกันคือความรู้อันนี้แหละที่อาศัยอยู่ในร่างนี้แต่ไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นนามธรรมคือมีแต่รู้เท่านั้นใจจริง

มีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดจึงต้องอาศัยสติกับปัญญาเป็นเจ้าของเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจนั้นอีกทีนึงด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้อบรมทางสติทางปัญญาถ้ามีแต่ใจเฉยๆแล้วใจไม่มีสติก็เหมือนอย่างคนบ้าที่เดินอยู่ตามถนนหนทางซึ่งเป็นที่สลดสังเวชนั่นคือเขามีตั้งแต่ความรู้อย่างเดียวคือมีแต่ใจนอกจากมีแต่ใจแล้วยังมีสิ่งที่ปกปิดกำบังอาสวะกิเลสประเภทต่างๆเต็มอยู่ภายในจิตใจนั้นด้วยและใจนั้นไม่เมื่อไม่มีสติแล้วย่อมไม่ทราบความผิดถูกดีชั่วประการต่างๆลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างไรไม่ทราบคนมีสติธรรมดาเราทราบได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรผู้ปฏิบัติธรรมให้มีสติแนบสนิทเข้าไปยิ่งกว่านั้นอีกฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวรักษาใจคือความระลึกรู้ผิดถูกดีชั่วต่างๆนั่นแหละท่านเรียกว่าสติเกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะเมื่อพยายามฝึกฝนอบรมมากเข้าก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอเรียกว่าสติติดต่อสืบเนื่องกันไปเพราะการอบการฝึกฝนอบรมจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาออกมาจากสติความระลึกรู้ในขณะดับไปในขณะนั่นแหละกลายเป็นความรู้สึกสืบเนื่องกันมาเป็นสัมปชัญญะผู้ฝึกจิตทางด้านจิตตภาวนาท่านจึงสนใจกับเรื่องสติมากทีเดียวสติกับปัญญานี้เป็นธรรมจำเป็นมากในวงแห่งความเพียรทั้งหลายไม่ว่าจะอิริยาบถใดอาศัยสติเป็นสำคัญสติเป็นพี่เลี้ยงสติเป็นผู้ตามรักษาจิตใจสติเป็นผู้กำจัดสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจสติเป็นผู้ระงับไม่ให้จิตคิดในทางที่ไม่ถูกไม่ดีปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญหรือเป็นผู้สอดส่องมองดูเหตุดูผลลึกซึ้งอย่างละเอียดของสิ่งผิดและถูกทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพยายามคลี่คลายแก้ไขดัดแปลงไปตามที่เห็นว่าเหมาะว่าควรท่านเรียกว่าปัญญาสติกับปัญญานี้จะเป็นเหมือนเด็กในขั้นเริ่มแรกเด็กที่เกิดใหม่เข็มฝึกหัดให้นั่งก็คอยแต่จะล้มฝึกหัดให้ยืนก็คอยแต่จะล้มฝึกหัดให้เดินก็คอยแต่จะล้มแต่พยายามฝึกเรื่อยๆต่อไปเด็กก็มีความเคยชินนั่งก็ได้ไม่ล้มยืนก็ได้ไม่ล้มเดินก็ได้ไม่ล้มต่อไปก็กลายเป็นอิริยาบถธรรมดาเหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปนี่เพราะการฝึกเสมอความฝึกย่อมทำให้เป็นความเคยชินได้สติปัญญาก็ต้องฝึกอบรมให้มีความเคยชินให้มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปได้โดยลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เมื่อได้รับการบำรุงอยู่เสมอแต่จะอับเฉาลงไปเมื่อขาดการบำรุงด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการบำรุงรักษาอยู่เสมอนั่นแหละดีทางหลักพุทธศาสนาท่านถือกันอย่างยิ่งเรื่องของสติกับปัญญาแนบเพื่อมีการงานการคิดพูดต่างๆให้มีสติกับปัญญาคอยติดตามเสมอการแสดงออกจะไม่ผิดพลาดแม้ผิดบ้างก็เป็นสิ่งที่สุดที่สายหรือไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ผิดนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความเผลอสติพยายามทายเทสิ่งที่หมักหมมอยู่

นำธรรมเข้าสู่ใจขณะเดียวกันก็เป็นการขับไล่ความไม่ดีทั้งหลายออกจากใจไปด้วยโดยลำดับใจที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเหตุที่จะให้หมุนเวียนในสังสารวัฏนี้แล้วใจย่อมเป็นวิวัฏจักรขึ้นมาที่ตัวเองเพราะหมดเชื้อที่จะพาให้หมุนเวียนเกิดตายหากจะมีการเกิดตายอยู่เหมือนสัตว์โลกทั่วๆไปพบกำเนิดสถานที่อยู่ความเป็นอยู่ของผู้มีบุญกับคนไม่มีบุญนั้นต่างกันอยู่มากนี่อันสำคัญเพราะฉะนั้นแม้จะยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์จากใดก็ตามก็ขอให้มีความสุขเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อาศัยไปในภพชาตินั้นๆอย่าให้ขาดทุนศูนย์กำไรจะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความหวังขอให้มีความหวังและมีสิ่งที่สนองความหวังของเราโดยลำดับเพราะการสร้างขึ้นมาของเราคำว่าบุญที่จะเป็นไปในภพชาติต่อไปและเป็นทิพย์เช่นอย่างอาหารทิพย์เรื่องทุกเสวยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์นั้นเป็นไปจากมนุษย์ที่เราสร้างอยู่ทางนี้เมื่อสร้างแล้วก็กลายเป็นทิพย์ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นทิพย์เกิดเป็นทิพย์ขึ้นมารอรับบุคคลผู้ไม่เคยสร้างเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้สร้างความดีจะเกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้มีความสุขเป็นเพื่อนสองเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่อบอุ่นหรือเป็นที่เย็นใจมีความสะดวกสบายมีความสุขความสบายในภพนั้นๆไม่เล่นแค้นกันดารหรือมีแต่ความทุกข์ความทรมานโดยถ่ายเดียวในระหว่างทางแห่งภพชาติที่กำลังเป็นไปอยู่ซึ่งเรายังไม่สามารถจะตัดขาดเอาได้ก็เป็นความสุขเพราะอำนาจแห่งกุศลไม่ใช่เพราะอำนาจสิ่งอื่นใดไม่มีสิ่งใดจะศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าบุญกุศลที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนี้นี่เป็นของสำคัญนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราผู้สร้างนี้โดยไม่ต้องสงสัยแล้วในขณะเดียวก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งภพชาติที่ควรจะยืดยาวจนหาที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ก็หดสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งกุศลนี้ตัดรอนไปโดยลำดับวาระสุดท้ายก็พ้นไปได้เช่นเดียวกับท่านผู้พ้นจากทุกข์แล้วทั้งหลายใจตรงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทั้งหลายจะต้องเลี้ยวแลเสมออย่าปล่อยปละละเลยไม่มีใครที่จะชี้ช่องบอกทางให้ได้โดยถูกต้องเหมือนศาสดาองค์เอกของเราวิชาที่พระพุทธเจ้ารู้นี้ไม่มีสัตว์โลกตัวใดสามารถรู้ได้และไม่มีสัตว์โลกตัวใดสามารถปฏิบัติได้ดังพระพุทธเจ้ารู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสอนได้ดังพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทั้งการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของพระองค์โดยทางสยามภูคือทรงประพฤติปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองและรู้โดยลำพังพระองค์เองไม่มีครูมีอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนเลยถ้าธรรมดาแล้วก็ไปไม่รอดแต่ทรงสามารถอุตสาห์พยายามจนรอดพ้นจากบ่วงแห่งสมมุติทั้งหลายไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและการประพฤติปฏิบัติเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจยึดท่านเป็นหลักสมกับว่าพุทธังสนังกฉามิพระองค์ทรงสามารถจริงๆทรงปฏิบัติได้ในสิ่งที่โลกไม่สามารถปฏิบัติได้และทรงรู้ทรงเห็นได้ในสิ่งที่โลกไม่สามารถรู้เห็นได้พ้นไปได้ทั้งที่สัตว์โลกจมกันอยู่ในวัฏจักรคือความเกิดตายเนี่ยประเสริฐอย่างนี้เมื่อถึงขั้นประเสริฐแล้ว

อยู่ไหนก็ประเสริฐทีจิตดวงเดียวนี่แหละแล้วก็ท่องเที่ยวมาเช่นเดียวกับเรานี่แหละเพราะอาศัยความเพียรพยายามไม่ลดละก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเพียรท่านจึงสอนย้ำลงไปว่าวิริยะลุกขมัจจิตินั่นคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรจนก็มีได้ถ้ามีความเพียรจนแสนจนก็พยายามพลิกตัวให้เป็นคนมั่งมีหรือพออยู่พอกินได้ถ้าเทียบทางโลกนะขอให้มีความเพียรเถอะสำคัญที่ความเกียจคร้านอ่อนแอนี่มันทำลายหาความเจริญรุ่งเรืองหาความมั่งมีดีเด่นไม่ได้ทางสมบัติภายในก็เหมือนกันก็คือตัวเกียจคร้านนี่แหละเข้าไปทำลายหรือขัดขวางไม่ให้ทำให้เสียเวลาไปวันนั้นวันนี้และเวลาเดือนปีนาทีโมงที่เสียไปแต่ละวันและเวลาและแต่ละเดือนและปีนั้นสังขารร่างกายของเรานี่ก็เสียไปด้วยทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่เป็นของดีล่วงไปเพียงวันเวลาชีวิตจิตใจของเราก็ค่อยล่วงไปล่วงไปสุดท้ายก็หมดไปได้ไม่ว่าจะอายุจะกี่สิบปีเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีมันหมดไปเสี้ยวหนึ่งของวินาทีแล้วก็ก้าวข้อวินาทีก้าวข้อนาทีหมดไปเป็นชั่วโมงหมดไปเรื่อยเข้าถึงปีถึงเดือนหมดไปหมดไปสุดท้ายมีกี่หมื่นกี่แสนปีของอายุก็ตามก็พ้นจากความที่การเวลานี่มันกัดกินไปทุกวันทุกเวลาไม่ได้จนหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่โลกท่านจึงสอนท่านจึงบอกว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นอนิจจังมันแปรของมันอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นร่างสังขารร่างกายของเราก็แปรมาโดยลำดับท่านจึงสอนไม่ให้นอนใจในสิ่งเหล่านี้พยายามบำเพ็ญตนนี่พูดถึงเรื่องการเวลาที่ล่วงไปแล้วให้ย้อนเข้ามาถึงชีวิตสังขารร่างกายนี้ก็ล่วงไปเช่นเดียวกับการเวลานั้นไม่แยกไม่แยะไม่มีอาการใดที่หยุดยั้งตัวเองอยู่โดยไม่เดินไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเลยพอที่จะให้เจ้าของเกิดความประมาทนอนใจนี่คือความเป็นผู้มีสติระมัดระวังให้คิดคาดสำหรับตัวเองไว้เสมอก็จะรอบคอบมีความอบอุ่นภายในตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐเลิศโลกแล้วหาที่ตำหนิไม่ได้เรามีวาสนาบุญญาภิสัมภารจึงได้มาประสบพบเห็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เกิดมาผิดชาติ400 4,000 ชาติไม่ได้เจอพุทธศาสนาไม่ได้เจอพระโอวาทอันพิเศษศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยเราไม่ใช่คนจำนวนนั้นเป็นจำนวนที่สมหวังจิตโฉมนุสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราก็ได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้วและไม่ใช่เพียงเป็นรูปร่างของมนุษย์ธรรมดาเรายังได้ฟังอัดฟังธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกศิษย์พระตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทจิตสังมัจจานาชีวิตังชีวิตเป็นของหายได้ยากเราก็รู้สึกว่าเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ขณะที่เกิดมาเบื้องต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้นี่ก็สมหวังตามวัยอายุของมนุษย์จิตถังสัทธรรมสวันนังการฟังธรรมว่าเป็นของยากจะได้ยินได้ฟังธรรมแต่ละครั้งละหนนี้เป็นของยากเราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วยิ่งสมัยทุกวันนี้จะฟังทางใดได้ไม่เพียงแต่จะไปฟังจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนในวัดในวาหรือสถานที่โรงพิธีต่างๆฟังทางวิทยุกระจายเสียงก็ได้ฟังได้ทุกเวลาเวลามีเต็มไปหมดศาสนธรรมเราเกิดในท่ามกลางแห่งศาสนาจึงเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วเวลานี้คำว่าทิฏโฉมนุสปฏิลาโภการอุบัติตรัสขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพงนั้นเป็นของยากเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า
ก็ได้กราบไหว้พระพุทธรูปปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาและเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนธรรมนี่แหละคือร่องรอยหรือพยานของความเป็นศาสดาเอกที่ทรงสอนไว้ว่าศาสดามีจริงอย่างนี้ได้สอนไว้อย่างนี้ดังท่านสอนภิกษุทั้งหลายจนจะปรินิพพานโดยพระอานนท์มีความว้าเหวภายในจิตใจเวลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะให้ทำอย่างไรถึงศาสนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนามีความวิตกวิจารถึงศาสนธรรมตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานจะให้ผลมากน้อยเพียงไรหรือจะขาดศูนย์ไปตามความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยนั่นแลคือศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วอย่าเข้าใจว่าการผ่านไปของเรานี้จะเป็นการกระทบกระเทือนแก่หลักธรรมวินัยซึ่งเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เราได้อบรมสั่งสอนไว้แล้วนี้คือผู้มีศาสดาประจำตนและเป็นผู้จะได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับเราตถาคตจึงมีชีวิตอยู่แม้ตถาคตมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความสนใจในอัตในธรรมก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรท่านว่าอย่างนี้พระดูก่อนอานนท์พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนอุชุญายะสามีปฏิปันโนอยู่ตราบใดมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ตราบนั้นแหละอนุนยาปวิตกวิจารถึงเรื่องมรรคผลนิพพานการเวลาให้เสียยิ่งกว่าการพิจารณาภายในจิตใจของตนด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ให้มองดูศาสนาเสมอได้แก่หลักธรรมหลักวินัยให้จดต้องมองดูอยู่ที่จุดนี้ศาสนาสอนไว้แล้วอย่างไรให้เดินตามนี้ดูตามนี้ปฏิบัติตามนี้ก็เหมือนเราเดินตามศาสดาน่ะนี่เป็นให้พระองค์ประทานความมั่นใจให้แก่พุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเราก็เป็นพุทธบริษัทเช่นเดียวกับภิกษุบริษัทเรื่องธรรมแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีนักบวชคารวะเรื่องบุญเรื่องกุศลทำได้ด้วยกันและสามารถได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธเจ้าหรือเช่นเดียวกับภิกษุอันนี้ให้ความเสมอภาคเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเบื้องต้นได้พูดถึงเรื่องจิตเป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นความฝังใจสำหรับผู้แสดงเห็นเป็นความสำคัญอย่างฝังใจจริงๆไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะมาถอนความฝังใจที่เคยเป็นอยู่แล้วนี้ว่าจิตเป็นของสำคัญมากได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ไหนก็ตามจึงไปเพื่อจิตนี้อย่างเดียวไม่เคยคิดถึงเรื่องโลกามิตรว่าใครจะให้อันใดจะจะถวายอะไรเราจะคิดได้ไม่เคยสนใจยิ่งกว่าสนใจทางด้านจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องกับเราทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมุ่งต่อจิตใจเป็นอันดับหนึ่งไม่มีอะไรจะแซงได้เลยพอเห็นคุณค่าประจักษ์จริงๆจิตนี้เคยลุ่มลุกคลุกคลานมานานเท่าไหร่เริ่มแต่การฝึกหัดพืชปฏิบัติตนเองเริ่มเข้าได้เข้าเข็มฝึกหัดทรมานจิตใจมันดีดมันดิ้นมันทนทุรายมันต่อสู้กับเราเพราะกิเลสมันต่อสู้กับเราคำว่าเราหมายถึงธรรมเราบำเพ็ญธรรมกิเลสต่อสู้กับเราไม่เห็นด้วยเราเป็นข้าศึกต่อเราคือเป็นข้าศึกต่อธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดๆจิตก็เหลวไหลโลเลแม้จะเป็นโทษเป็นกรรมเพราะต้องอาบัติใดก็ตามแต่ก็เป็นโทษเพราะความสู้กิเลสไม่ได้อยู่นั่นแหละเกิดความแค้นภายในใจต่อสู้กับกิเลสให้มันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่มันไปตรงนั้นทะเลสลายตรงนั้นอยู่เรื่อยๆกำลังสติปัญญาไม่พอฝังลงไปเรื่อยส่งเสริมค
ความเพียรลงไปเรื่อยตั้งสติเข้าไปเรื่อย

0: เอาเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนถึงบางครั้งต้องสลับเป็นสลับตายต่อกันนั่นแล้วผลก็ปรากฏว่ามีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยพอให้ทราบสาเหตุว่าเป็นมาเพราะอะไรเป็นมาเพราะการฝึกการทรมานจนถึงกับประจักษ์ในใจเป็นที่อย่างทราบชัดเจนว่านี่คือธรรมนี่คือความสงบนี่คือความเย็นใจเกิดขึ้นจากการภาวนาใจที่มีความสงบมีความเย็นเพราะการฝึกฝนการทรมานตัวเองนั่นแหละการทรมานฝึกลึกชำระซักฟอกต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละโดยลำดับลำดาจนจิตใจมีความเชื่องมีความสงบเย็นพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายและนอกร่างกายดังที่ท่านสอนไว้ในสติปัฏฐาน4พิจารณากายเห็นกายในกายกายในกายนอกเป็นต้นเพราะสิ่งทั้งหลายมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาเข้าไปจิตใจก็เกิดความซาบซึ้งเกิดความเข้าใจตามหลักธรรมที่ท่านสอนเมื่อเกิดความเข้าใจซาบซึ้งมากน้อยเพียงใดจิตใจย่อมถอดย่อมถอนตัวเองออกจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความสำคัญผิดต่างๆซึ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเข้าเกาะมาอยู่โดยลำพังตนเองได้โดยลำดับลำดับแยกแยะไปด้วยสติปัญญาของตนจนจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความราบรื่นชื่นใจคล่องตัวสติปัญญาก็คล่องตัวจิตใจก็ละเอียดทราบได้ชัดโดยลำดับลำดับนั่นเห็นความสำคัญของใจมากขึ้นโดยลำดับลำดับแต่ตอนที่มีตั้งแต่มูดแต่ขูดเต็มหัวใจเราก็ทราบค่อยชำระล้างมูดขูดทั้งหลายที่มันเต็มภายในหัวใจออกด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานบางครั้งถึงกับสละเป็นสละตายก็ได้ทำก็เห็นผลมาโดยลำดับจิตใจจะมีคุณค่าขนาดไหนจะเท่าความหลุดพ้นก็มีกำลังนั่นแหละเป็นเรื่องพลังแห่งความภาคเพียรความอดความทนไปไม่หยุดไม่ถอยขาดสะบั้นลงไปนอนพินิจพิจารณาที่เด็กก็ขาดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาศรัทธาทำไมจะไม่รู้ประจักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติสันทิฏฐิโกแปลว่ารู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนที่ปฏิบัติตัวเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงในโลกทั้ง3นี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวพันจิตใจได้อีกเลยนั่นท่านอยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าโลกสมมติที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับจิตใจตลอดมาแต่จิตได้สลัดปัดทิ้งไปเสียโดยประการทั้งปวงแล้วทั้งที่โลกสิ่งทั้งหลายก็มีอยู่นั่นแหละเป็นแต่จิตใจไม่เข้าผูกพันเพราะจิตใจรู้จิตใจละจิตใจตัดขาดได้หมดเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนความทุกข์มีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั่นสาเหตุแห่งความทุกข์มันก็มีอยู่ที่ทุกข์เกิดการปราบปรามสาเหตุแห่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่ในตัวของเราด้วยความภาคเพียรพยายามที่ท่านเรียกว่ามรรคเพียรพยายามแล้วนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปได้โดยลำดับดับเพราะกิเลสที่เป็นข้าศึกหรือเป็นตัวผิดทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วทุกข์ชิ้นไหนเล่าที่จะสามารถผิดตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเหตุอันใดมาผิดคือกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนิโรธดับสนิทคือกิเลสดับสนิทแล้วทุกข์มันก็ดับนั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงศึกษาหรือเรียนจากผู้ใดพยายามตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์ยากแสนสาหัสเหมือนกับลงจากสวรรค์และตกนรกทั้งเป็นอยู่ถึง6ปีจึงได้ฟื้นพระองค์ขึ้นมาแล้วก็เป็นความจะเป็นศาสดาเอกในโลกประทานพระโอวาทให้แก่สัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะประทานพระโอวาทนี้ก็ทรงท้อพระทัย พราะเห็นว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่มนุษย์ทั้งหลายจะทราบจะรู้จะเห็นได้แล้วในขณะที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นที่แรกทรงกำหนดอยู่เฉพาะความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์นั้นเท่านั้นไม่ทรงคำนึงถึงเหตุเป็นเครื่องดำเนินมาจนถึงกับได้เห็นผลอย่างไรเหตุนั้นได้แก่ปฏิปทาเมื่อทรงเล็งถึงเหตุคือปฏิปทาแล้วก็ทรงมีแก่พระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกจึงได้ประกาศธรรมต่อโลกเรื่อยมาเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาแล้วปฏิบัติอยู่เวลานี้เพราะพระเมตตาสุดส่วนของพระพุทธเจ้าความเมตตาของพระพุทธเจ้าผิดกับความเมตตาของผู้อื่นใดในโลกความเมตตาของสาวกอรหันต์ท่านก็ผิดกันกับความเมตตาสงสารของผู้อื่นใดในโลกเพราะเป็นความเมตตาที่อ่อนโยนสุดส่วนไม่มีสิ่งที่เกลือปนด้วยของปลอมแม้นิดหนึ่งภายในจิตของท่านที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีอุเบกขาก็ดีจึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีเมตตากรุณาวิตาอุเบกขาของผู้ใดที่จะเป็นคู่แข่งได้การประทานพระโอวาทไว้นี้ก็ประทานด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นแหละทรงเห็นหัวใจสัตว์เป็นสิ่งสำคัญมากไม่เห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นการประกาศทำไว้ถึงพวกเราได้ปฏิบัติถึงนี้จึงทราบให้ถึงใจว่าออกจากพระเมตตาสุดส่วนแท้ๆของพระพุทธเจ้าเราได้อธิบายได้พูดถึงเรื่องจิตเป็นของวิเศษนี่แหละเมื่อได้ชำระสาสังโดยลำดับลำดับได้บำรุงรักษาอยู่โดยลำดับลำดับจะต้องถึงความวิเศษอย่างเด่นเต็มหรือเต็มภูมินี้โดยไม่ต้องสงสัยในวันใดวันหนึ่งพบใดชาติหนึ่งแน่นอนจึงไม่เป็นที่สงสัยการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: 9 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในหนึ่งในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทางนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัสได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ small lot first พื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียงพันบาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connect รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ monitoring list เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ 3.8 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นยังเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยปุราครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นจำเป็นเพื่อลดภาระกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน800,000บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประ

0: ศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่าพันล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพันธกิจผิดกฎจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
1: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
2: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติที่ของปลัดหัวหน้าชกตเรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชกตนะครับอันนี้เป็นกฎของทัพเลยปลัดอำเภอต้องไปปฏิบัติที่แบบจริงจังนะครับ
1: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์

0: กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดิริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า 43 องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
9: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
11: บาง

0: วันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
0: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าหัดตายพิธีปฏิบัติเบื้องต้นขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาสำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่เองการถูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามได้มาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่ใช่จะทำเอาแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนอย่างสร้างกุฏิวัดป่าบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งจากการสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผนผังแล้วมันก็น่าดูความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่แหละสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นหลักของใจมีความระลึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการระลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไร ก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจและผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีล5เราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็มีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ล่วงล้ำเขตแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมบัติอันใดที่เป็นของใครได้สูญหายไปเพราะการโจกการลักการขโมยหรือการปล้นการจี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากเฉพาะอย่างยิ่งการปล้นการจี้นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านรักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยนี่หมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีล5นี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างมีศีล5นี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญคือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นบุญญาลาภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจำนวนไม่น้อยมีมากมายก่ายกองไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสำคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยอมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจจึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างเพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นและรวมเป็น

ทราบความจำเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบนอกทั้งคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบพบสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือคุณงามความดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกท่านสอนไว้ย่อๆว่าสัพพาวัสสะอาการังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กุศลสู้กับสัมปทาหรือกุศลสู้กับสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตปโยรปนังการทำจิตให้โปร่งใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเตตังมุทานาสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจะด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสำหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติและล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรเลยในสาระสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานมานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรง

0: ทราบโดยเหตุโดยผลประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสัตว์โลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันดาลใจโดยเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีแล้วฟ้าเอามาเผาผลาญตนเองนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้เรียกว่ากรรมของสัตว์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมารื้อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ว่ามันไม่มีสัตว์โลกแต่ละรายละรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทำของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบล้างการกระทำของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สำเร็จกรรมนรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามกสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยก็เราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันไปทางนั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทำโทษทำกรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงอะไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูขวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวตอเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี่ยหนามปากหรือไม่ปากมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบขู่มันก็ปากไปโดนหัวตอก็เท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนหนามโดนหัวตอจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดที่มากมายกากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราท่านๆนี้จะมองเห็นกันในการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกหรือเป็นจอมปราชญ์นะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอย แบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงการเกิดของสัตว์โลกมันก็เกิดด่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนฉุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะฝ่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดลากไปเข้าป่าเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอเวจีไปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยญาณเนี่ยมันแบบเกิดดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากภพอะไรที่ดูอยู่เราเป็นนักภพนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้การไปแบบสุ่มๆเดาๆเปิดแบบสุ่มๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดคือไม่สมเหตุสมผลกันแต่พออย่างยิ่งการผิดความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์หรือนิพพานอาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นนี่แหละทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเลยเนี่ยจิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนกันมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลำดับนี้จนเต็มภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมต่างสอนจึงเป็นเรื่องอาภัพยืนจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญาให้จิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกธาตุอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรไปนั่งหนาเดินไปนั้นก็มีแต่ป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าในบ้านก็ได้ยินบ่นออกนอกบ้านก็ได้ยินบ่นเข้าเมืองก็ได้ยินบ่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นไงสถานที่นี่เป็นไง พราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลับใจอยู่กับเจ้าของแล้วธรรมชาติจะไปหาตะคุบเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุบเงาหาอะไรนี่แหละท่านว่าการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกก็ดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการขวนขวายในหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองอันนี้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างฐานะก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขนี่ผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแปลกกันอยู่มากท่านจึงว่าเป็นประจำบุญตามกรรมตามนาฏวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปราศจากสิ่งก่อกวนในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยมาบ้างมากจนไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนเหมือนอยู่อากาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่างไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรนั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวยปรากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คลิกกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำมันไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำๆมาใส่พี่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปิดกำบังใจมันก็เหมือนว่ามันเศร้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นพาให้ดำชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าใจเมื่อถึงขั้นมีอำนาจอย่างนั้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละหยุดเพียงแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาบัวยงเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าหัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: พุทธศักราช 2569 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมีย
1: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่พี9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมาสัมพุทโธ

0: รูปาทานิปัตโนอัง
1: ภะคะวะโตอะสะวะตะสัมโมสังฆังนะวา

0: มบูชาสักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ตังโฆปันนะ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

0: ขันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมาเส
1: โสกะ

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินา

ะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสัมมาตัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆา

สันโตสัพเพสัตตากัมมะสักขากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกะวิสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาอวิสันติ

นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพะมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาเอาไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันโลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเหมือนเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งนี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยกันมาถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบไปน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของสัตว์โลกเพราะกิเลสตัวเคลือบน้ำตาลมันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาออกมาหมดเนี่ยสำคัญมากแล้วเวลานี้ศาสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่องความหลงก็มีแล้วกับ
ใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกก็ยอมรับว่าทุกดิ้นโวนกวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ฝึกใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเฟ้อเหื่อหืมดิ้นดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันนั้นเท่านั้น นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตกับภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่จะเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเช่นเราบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์นั้นอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดไปปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงหมู่ห่วงเพื่อนส
ำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกงๆพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินประจำความถูกต้องนั่นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้วในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกูขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดไอ้เราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทำงานก็ระงับดับกันไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทั้งนั้นเห็นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเหลวไหลเหลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นไปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากนะครับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็ได้รับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของกิเลสไม่มีแต่วิธีการของธรรมมีเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็นเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกงจักรเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกงจักรผันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะ
แล้วบริกรรมคำไหนก็ตามตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี้ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับจริตนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้นอย่าปล่อยอย่าวางกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะย่าถอยก็แล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปลานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏกับหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเฉดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในข้างนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้นท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ใช่ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปณิสัยของท่านอยู่แล้วเลออนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยนี่แหละที่ว่าพยามารมาพุ่งเสียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนำตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศนี้มืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปราบปรามออกว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราตราคตนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละพญามารมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกธาตุนี่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวกับพยามารกิเลสสมานมันครอบอยู่ในใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้ดึงเข้ามาสู่อสุธรรมมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหามาเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้คายแล้วก็ขี้คายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะ
นี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้เกิดลมแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจที่จะได้ความสงบนั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริกรรมมีแต่สติตั้งรู้ไว้เฉยเฉยมันอาจทิพย์ไปที่ไหนห้าโลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราจึงพลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันไม่หล่อแหลนะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธโปร่งใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่นี่ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขา งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเอง บริกรรมพุทโธอย่างนี้แหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองแล้วทีนี้ทำไง แต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เวลาขาดไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธไม่มีให้อยู่กับความรู้นี่ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตอยู่ด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้

ความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอกเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ นี่ก็ตั้งนะขั้นต่อมามันก็แน่นหนามันคงขึ้นเรื่อยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ต้องมีประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ปล่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความทุกข์ให้เรามากมาพอแล้วเราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นแล้วที่นี่พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเหตุนี้เองที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นโดยลำดับๆจนกระทั่งฟาดกันเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาภายในหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นจุดนั้นก็เจริญเรื่อยๆขึ้นไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกบังแล้วหาที่ตรงที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวแต่ถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเรื่องแบบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปมันก็เบาไปลืมสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายนี่มีทางเดินแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีไรกวนใจความคิดปรุงแยบหนึ่งขึ้นมานี้เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดปรุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแข้งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่นั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5 ปีมีพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ลืมเลยนะมันถึงได้ออกพอออกนี่ถึงก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยแล้วพออ๋อนี่ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจ

ต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปมีไม่มีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสกล่อมเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียมันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆนี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเกี่ยวกับเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านมันหลงสังขารนั่นแหละสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยไปสนใจอะไรกับปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธิเนี่ยการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังยากแล้วแหละนะ อย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากอย่าดีอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักรให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุมีแต่พวกอยู่ใต้กงจักรหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมนี้เป็นนิวัตจักรให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีสุดฉีดอยู่ทั้งนั้นเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่หมูความรู้หมูคุ้นเสียงด้วยสมาธินี่เสียเนี่ยพ่อแม่ผมจะมาล่าออกมันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่คลายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อยเพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพื่อความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอิริยาบถนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำต่างทำงานว่าต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านไตรตรองทางด้านปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนั่นทำงานต่างวาระกันทีนี้พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญา จากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านผลโจรยานนี้ผ่านผลมากนะ เรื่องกิเลสกามกิเลสกามตัณหานี่อันนี้ผ่านผลมากทีเดียว
ช้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาคลี่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออเธอชาติถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วยังไงความพ้นทุกข์นี่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยสุดได้เร่งเรื่อยถึงคราวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นเพราะผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ชวนจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ต้องไปหาดูตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกระลาความจริงมันฟาดเหวี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี่คลายออกมาก็พิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฟันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันมีแต่จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสนะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะโอ้อยู่ผิวเผินๆนอกๆโน้นแล้วเป็นเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะปริยัติเนาะท่านว่าพระไตรปิฎกท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาเท่านั้นไม่ได้กว้างขวางนะแล้วว่าพระไตรปิฎกเบอร์หนึ่งว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะภาคความจำเรียนไปเท่าไหร่ก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีรถลาตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยนี่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นก็เห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยไปมันก็เห็นชัดประจักษ์กับตัวด้วยความจริงหายสงสัยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็รู้อยู่ว่าเต็มภูมิแต่มันไม่รู้ว่าควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่กำลังเหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่านั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยละเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งๆที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยลดละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาทั้งต้องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่อ่านใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเอง
ต่อสู้กับกิเลสเป็นลำดับลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องได้ดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จำเป็นนะมันหนักพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็เอามาเทียบทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลำดับลำดา นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เนี่ยเรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงงงูปลาปลาแบบนั้นเพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญฉานใส่มาทรงไปถามใครถามใครประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาวิสีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาวิสีมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาวิสีมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้วมหาวิสีมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของสติปัญญาสืบทราบเรื่อยละเอียดไปเรื่อยกิเลสก็ละเอียดมหาวิสีมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตารูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันไปลำดับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะคู่เต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกามกิเลสนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นอนิจจุภะอสุภังก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแทรกเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่อสุภะอสุภังแก้ความเป็นสุภะอสุภังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั้นก็มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าสุภะอสุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันปล่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่รามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตละสิเนี่ยไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั่นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของวิชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอกกระทั่งเข้าถึงนั้นแล้วพังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีอยู่ในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมือมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งเหล่านี้ถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดทุกขุมพังกระจายไปแล้วจิตมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองว่าฟ้าดินถล่มมีอวิชชาพรากจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเดชทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกอุตตปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใคร
แม้ที่สุดสาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ไ

งถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศต้องโทษโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองเห็นเองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองแล้วจะไปกลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสันติโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อสันตินี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านพูดก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นพระพุทธเจ้ามีมากน้อยถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่มีแต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินนี่นะเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนด้วยว่าพระเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตคือว่านิพพานมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมธาตุเดียวกันหมดท่านมันรู้ทีนี้แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเกิดพระโมคคัลลานะสุญญะโตโลกังเวกขสุโมคคัลลาชสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจิตโรชิยาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นน่ะเห็นไหมสดาสโตนะมีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหจานะแล้วข้ามพ้นพยามัจจุราชไปเสียพยามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านมาได้เลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะทำอะไรอะไรจะมาคล้องมัดติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ขามันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกธาตุจะติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่แล้วไม่ได้ติดเราก็ไม่ติดสิ่งนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดเนี่ยเรียกว่าไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามแดนสมมุตินี่ว่าโลกธาตุนั่นจิตเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยเนี่ยธรรมธาตุเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัฏจักรนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วมันก็ดูไม่ได้สิมองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุมีแต่สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเครียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนะนี่แหละเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดนี่เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกโสมมเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยโลกมันเสกสรรปัญญาอะไรมันปูพรมราบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินลนเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะ

ที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือพรมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่เก่านี้ไม่ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าที่ว่ากิเลสมันปูพรมยังไงไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลยทุกอย่างนะเขาว่าเลิศเลยยังหยาบอยู่นะเลยใช่ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็นโลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเฉียดหลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่าไงแต่พระพุทธเจ้าไม่ท้อประทัยยังไงใครที่จะมายินดีในพรมเหล่านี้พรมมงกิเลสแล้วมันไปยินดีในธรรมที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกเรื่องของธรรมมันไม่สนใจยิ่งต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะแล้วมันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนโอ้มีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าทีเดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีสงวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนและใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้แล้วอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อดอวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนเดือดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราจึงได้นำมาเปิดให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนรทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะโลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดน่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ้นมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละว่ายลอยผมแปมไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่นั่นน่ะไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบ่บรรเทากันบ้างแต่ฝั่งฝาที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่ละสัตว์โลกที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเค้าเป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่ฝั่งมีฝาถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาร้ายเข้ามาแฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลระแคะระคายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่านี่ถึงนิมิตหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรนี่ละที่นี่เมื่อมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมดนะนี่ผมพูดในวงภายในสักแต่ว่าใช้ตามกิริยาของสมุทรเท่านั้นจะว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาชีพยังไงมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมุทรก็ต้องปฏิบัติตามสมุทรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมุทรขั้นนี้เราก็เป็นสมุทรขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติอันนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมุดนั่นที่ยอมรับกันยอมรับในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์ไม่ได้มันอยู่ในสมมติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดแล้วทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มี

ถูกที่ไหนก็มีท่านเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมทท่านมันเป็นอีกอันหนึ่งนี่เลยเอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีดความยิ่งกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตุเข้ามาเข้ามาดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่มองเห็นนี่เดียวของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถธรรมติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้มันมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปจมไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเสกสรรตั้งยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิริยาเหล่านี้มาใช้เป็นกิริยาของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโสโครกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาธรรมถ้าไม่หลอกลวงมีธรรมมากธรรมน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งธรรมเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นเลยบรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินเผินก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้โอ้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนรดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เลื่อนเล่อผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มีอย่างอายให้เห็นอยู่นั่นแหละแล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเช่นพระเช่นเนรอย่างเราท่านมันก็โปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่านโผล่จุลสยานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนิกายนั้นขึ้นมานิกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกไปอีกอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันคงแล้วสมานไม่ได้นะอันนี้มีแต่ความแตกวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว

การบวชเข้ามาในพระศาสนาก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่จากชาติความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระชาติดั้งเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่ามนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเป็นชาติที่เกิดมาจากกำเนิดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนเบื้องต้นก็เป็นคนอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเรือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้โอวาทสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุบายในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามคติของโลกเพราะเนื่องจากผู้ปกครองก็เป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรือนการก่อสร้างตั้งเนื้อตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาก็เป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขและความมั่นคงของครอบครัวตลอดถึงชีวิตที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความผาสุกราบรื่นนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเกิดความเชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเนรขึ้นมาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคารวาสเรียนมากลายเป็นเพศของพระของเนรความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจย่อมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเณรที่สมบูรณ์แบบการทำตนให้เคลื่อนคลาดจากหลักพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะที่มีความประพฤติผิดเพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงไปทางต่ำเสียเช่นนี้จึงกลายเป็นคนที่ลามกยิ่งกว่าคารวะขอให้ทุกๆท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมวินัยไปตลอดสายไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่จะสุดสิ่งที่สุดวิสัยไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วจะทำให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนจำต้องคำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องประจำเพศของตนเสมอมีแลชื่อว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับหรือว่าสมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองไม่มีสิ่งใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสำหรับครับเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นคารวะและความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จำต้อง
ถือการปกครองตนเป็นหลักสำคัญโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการคิดการอ่านการยิ่งเต้นขวังขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจึงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วยความชอบธรรมการจับจ่ายใช้สอยไปก็เป็นประโยชน์จากตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนำหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์จากตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะเย่าเยือนผู้ที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติบักมากเท่าไรก็อันตรธานแต่เหมือนกันกับว่ามีปีกมีหางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของไม่มีความฉลาดประพฤติตนไปตามความชอบใจไม่ได้คำนึงถึงว่าถูกผิดในการหามาสิ่งใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนจ่ายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปกครองตนเพื่อสมบัติทั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งทางคารวะและทางนักบวชแต่ข้ออย่างยิ่งทางนักบวชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิจคารวะมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยทั้งนั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตแก่ใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละเราบวชเข้ามานี้เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นก็คือเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาก็มาทำวาจาให้เศร้าหมองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็ทำความประพฤติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยแสดงอาการออกใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทำความผ่องใสให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสำหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปไม่นานเพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตำหนิความเศร้าหมองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่สัตว์เสมอไปไม่มีข้อยกเว้นศาสนธรรมแม้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงในหลักที่ถูกต้องด้วยกันคือทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชเข้ามาเพื่อจะกำจัดดัดแปลงตนเองหรือฆ่ากิเลสตามที่ท่านตรัสไว้เป็นภาษิตว่าโกทังคัสสติโกทังคัตวาสุขังเสติอันนี้เป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขความโกรธก็เป็นกิเลสอันหนึ่งอย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดนะมีอยู่ก็ต้องทำใจให้เศร้าหมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังความตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันมีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่คล้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่คล้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเราผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอบดูและแก้ไขดัดแปลง
หรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นชั้นๆไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่ง 1. ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลส 2. ไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายใน 3. ที่ข้องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจำนวนมากได้แก่อายตนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณากลั่นกรองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิ่งใดด้วยความเล่นเด้อเผลอสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ตามจะต้องเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบ้างทางเสียงบ้างทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคตที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาดไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบ้างมีเป็นคติธรรมดาของใจที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองแล้วจึงควรสำเนียกสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดินไปตามสะพานคือตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเวลาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นโทษพยายามกีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผลดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางสติและปัญญาแล้วนำจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบคอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วคอยระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใดซึ่งเป็นสถานที่ของแวะของใจมาเป็นเวลานานให้ทำความไกรกรองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและสิ่งหรือสถานที่ของแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสิ่งสัมผัสโดยให้คำนึงถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่ง
ที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้และจะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะเมื่อใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้วจะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขยะแขยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกำหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลำพังตนเองก็จะเป็นบ้าเป็นไปได้ตามใจหวังตามธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องใส่ตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบและครองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัดตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีนี้อย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเครื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับทำนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้โดยความมีสตินี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกคคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งใดดังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภทแต่อุบายแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกคายแปลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะที่ทำจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความกล้าหาญต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบเย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนำมาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่สมควรจะนำอุบายใดมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือทำความสุขดำรงตนอยู่ได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้นจิตที่ดำรงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็ตามเรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหละธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจำเป็นสำหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนา
ฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรจะตระหนักใจในจุดที่กล่าวนี้อย่างยิ่งจุดนี้แลเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความสุขส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วยเพราะนี่เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปการพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

จึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไรก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดไปทั้งนั้นรู้ธรรมชาตินี้จนสุดขีดสุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกันเรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญาและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตนดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอรหันต์ท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนปีกย่อยที่จะรู้กว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันและกว้างแคบต่างกันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอะไรมากนะยิ่งกว่าความรู้ทำในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบคอบรู้โลกโดยรอบคอบรู้ธรรมโดยรอบคอบบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายกายของสลับซับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทำการก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินพุ่งเฟ้อเหอเหินเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหลักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างสัตว์ต่างเกิดมาตายด้วยกันเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของใจพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิดเกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในแง่ต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือตายแล้วสูญอะไรทำนองนี้นี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องสอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบสิ้นลงได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจากหลักอันดั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีชั่วตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปรสภาพไปตามอาการนั้นไม่มีสิ้นสุดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากจัดว่ามีเรื่องมาก

ได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่ว่าสวัสขาตธรรมนี้มาสอนโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไปจนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบคอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางจะสงสัยต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตนถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่ใดหรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์อยู่กราบใดเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบซึ่งเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากมาตลอดสายนี้คือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึงสัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่ตามธรรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ตัวใจนี่เป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวนี่เท่านั้นจึงทำให้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีจบสิ้นและไม่ว่าใจของผู้ใดก็ต้องเป็นทำนองเดียวกันและไม่มียาขนานใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นฉะนั้นโปรดให้ทุกๆท่านได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นกำจัดความสงสัยหรือกุ้งเฟ้อเหื่อมโดยมีความอยากเป็นเครื่องผลักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องผลักดันนั้นออกได้ใครจะหมดความอยากคนเราถ้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะดวกเป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากแต่รับทานให้อิ่มน้ำสำราญเสียแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ความอยากของจิตมีรู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมากที่จิตมีความหิวโหยต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลือไปด้วยยาพิษทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากได้มากเท่าไรรสชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมากวนใจท่านผู้ย่อยผู้ใดสนใจไม่หนีหลักจากคำว่าตรงหรือใจแล้วท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทางสมหวัง

พระสูตรตรัสรู้และดับขันธ์ปรินิพพานใน3วันนั้นมาตรงกับวันเดือนหกเป็นวันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางราชอาณาจักรจึงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับสามสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนะเพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางปริยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจ่มแจ้งการพระสูตรของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับสามัญเราทั้งหลายก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่งแต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอวิชชานี่คือสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้เราสมมุติเป็นครั้งที่สองว่านามธรรมเกิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้นต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไขให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระทัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิดธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตตธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายจะได้ในขณะที่ทำได้เกิดขึ้นในพระทัยที่ให้นามว่าพระองค์ตรัสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับเป็นวิวัตตจิตวิวัตตธรรมนี่เรียกว่าตรัสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดในขณะนั้นแต่พ่ออย่างยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเคยเป็นมากี่กับกี่กันถ่ายพบถ่ายชาติถ่ายไม่หยุดถ่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าก็ค่อยชั่วไม่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความถ่ายภพถ่ายชาตินี่เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจึงเห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่เห็นโทษก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาก็สาวกที่รู้ตามพระองค์ท่านก็เห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายที่ซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบราบคาบเหมือนคนเป็นผู้ความกัน
อย่างน้อยก็ก่อทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือความไม่ลงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีคือเห็นโทษทั้งความเกิดเห็นโทษทั้งความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นสำหรับสามัญเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกันความจริงขณะที่เกิดนั้นสลบสลายจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึ่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ถนาอยากจะเกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเรียกว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกันผลคือความทุกข์จึงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตตะก็ปรากฏภายในพระไทยนั่นแหละได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานก็คือธาตุขันธ์นี่สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมุติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงต้องคาดหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธะธรรมะสังฆะคือความบริสุทธิ์ไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้งสามนี้หรือพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้เมื่อใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมุติว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาและอุปีภูตัมปนัสสโตเมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นองค์หนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้นี่ท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีจัดเป็นสมมุติโดยชัดเจนเมื่อสรุปลงแล้วกับเอกีภูตัมปนัสสโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหละที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเราจะรู้ได้อย่างนั้นนอกจากท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจะทราบวิสัยของตนและความบริสุทธิ์ของตนทั้งปัจจุบันและอนาคต
ว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ที่ทราบความบริสุทธิ์ของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุทธิ์ของธรรมและทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตอยู่ในสถานที่ใดหรือไม่สถิตอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่สูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นสักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริงความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปลอมมาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากความบริสุทธิ์แห่งธรรมและความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะมาลบล้างซึ่งกันและกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความบริสุทธิ์สิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอันหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระไทยและจึงได้ประกาศสอนโลกถึง45พระพรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันธ์ก็คือปล่อยวางธาตุขันธ์อันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันธ์ก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาก็ไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้ไม่มีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปด้วยวิธีการดำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนเรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทำหน้าที่แก้กิเลสของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจตามธรรมดาของใจยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราศจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมุติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปนอกจากจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบกพร่องภายในจิตเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึดสุขก็ยึดทุกข์ก็ยึดท่านจึงได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ได้หลักอัน

ที่ยึดไว้เผื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนเช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญที่ควรจะหนักแน่นในคำบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้และด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทำไปตามจริตนิสัยของตนมีเป็นหลักดำเนินเพื่อจิตได้ยึดได้อาศัยและเป็นเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำดับการภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการอ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปกติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็เรียกว่างานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันไหนๆจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี้ทำอยู่ตลอดไปทำทางกายก็เกี่ยวกับจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไขทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่งนั้นๆไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองนำคำบริกรรมเข้ามากำกับกับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรู้ผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปชั่วระยะและสร้างพื้นฐานความมั่นคงให้แก่จิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคำว่าถอนก็คือตัวเองเป็นผู้สั่งสมเขี้ยนหนามไว้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีนี่เรียกว่าถอดถอนคำว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองจึงเป็นไวยพจน์ของกันได้คือใช้แทนกันได้จะเรียกว่าถอดถอนก็ได้จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ขอให้สิ่งที่เป็นมลทินแก่จิตใจหรือความทุกข์ร้อนภายในจิตใจให้ถอนตัวออกไปเท่านั้นก็พอแต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างผู้ปฏิบัติจึงมักท้อถอยกันไม่ได้คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก็ก่อนจะทำความดีนั้นมักจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความสนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิตแล้วงานนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำด้วยความฝ่าฝืนหรือว่าด้วยความ
ไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเรื่องเวลาลำบากทางกายลำบากทางใจคิดถึงเรื่องเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำก็ไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานนั่นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนจะบ้างถึงเวลาทำงานก็แย่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานานอยู่ภายในใจคอยแนะนำหรือเที่ยมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อเสียด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้วรู้สึกเชื่อง่ายนี่เป็นนิสัยของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่ากิเลสท่านว่านั้นคอยทำความขัดขวางกั้นกลางของเราอยู่เสมอผู้ที่จะพยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทำการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืนเชื่อสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ต่างแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแย่งออกไปเสียหมดปล่อยแต่อุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้ทำนั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอเนี่ยการเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนด้วยอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ำไม้กั้นกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสวาสนาอำนวยก็ยิ่งแล้วไม่มีเลยวันไหนจะเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้ทำความดีวาสนาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนมีแต่วาสนาที่เกียรติวาสนาพอที่สะถึงหมอนก็หลับก็วาสนานี่มันเด่นด้วยกันทุกคนเราก็เคยสร้างมาด้วยกันไม่มีใครจะตำหนิใครได้ใครเก่งกว่าใครมันเท่ากันในวาสนาแบบนี้อันนี้เป็นวาสนาของกิเลสตัณหาวิชาจะพาเราเที่ยวล่าโลกล่าสงสารล่าภพล่าชาติล่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันหยุดจ้านี่เป็นวาสนาของวัฏฏะวาสนาของผู้จะก้าวเข้าสู่วิวัฏฏะคือพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับนั้นต้องเป็นข้าศึกกันกับสิ่งนี้คือต้องรบกันต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิดด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลาดกว่าเรามานมนานเมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้ว

อำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจภายในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะกำไว้ในเงื้อมมือของเราได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำหรับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ท่านนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรที่จะมีทางต้องติดได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมดอาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยและยาแก้โรคภัยต่างๆนี่เกิดจากประชาชนคือศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเวลาไปเปล่าควรจะเร่งพินิจพิจารณาตัวเราให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นแหละสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเองคือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างความสงบใจนั้นท่านให้ชื่อว่าสมาธิอย่าอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อหาตัวจริงให้เจอสัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเรียกว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณาพิจารณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆเราวิมุตติหนักร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไรมีเป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตติหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอยร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พบปัญญาเราก็เจอวิมุตติเราก็ประสบถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันสัจธรรมมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกท่านไม่มีความบกพร่องคำว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมรรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์นิโรธคือความดับทุกข์จึงไม่มีทางที่จะดับได้ถ้ามรรคคือข้อปฏิบัติได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือ
มาทุกข์นี่คือผลสมุทัยก็ได้แก่ความคิดปรุงของตัวเองที่เป็นไปในการสั่งสมกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื้องสิ่งความคิดที่ผิดท่านเรียกว่ามรรคทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติความแล้วยาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญาปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับทุกข์ดับไปผู้รู้ว่าทุกข์ดับไปไม่ดับสมุทัยดับไปผู้รู้ว่าสมุทัยดับไปไม่ดับเครื่องดับทุกข์สมุทัยคือมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อทำหน้าที่ของตนเต็มที่โดยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกข์ดับไปกิริยาแห่งทุกข์ที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมติเมื่ออาการทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมติทับเข้าไปว่าวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นก็ยังเป็นสมมติธรรมชาติที่ถูกเรียกวิมุตตินั้นจึงไม่ใช่สมมตินั่นแหละศาสดาคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้นั้นมีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจใจก็มีอยู่กับเราทุกท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะชำระได้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหากพิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนและไม่โอนเอ็นไปต่างๆหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความมั่นคงทางเดินเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็มีหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมวินัยนี้เป็นนายึดไว้ให้เป็นหลักใจกลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอิจฉาและอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นล่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงต้องจริงประจักษ์กับใจถ้าสัจธรรมทั้งสี่เป็นของจริงก็เข้าใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญาขณะนั่งฟังเทศคือนั่งภาวนาจิตตั้งไว้กับตนเองรู้อยู่กับจิต
รรมะท่านจะเข้าไปสัมผัสที่นั่นเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายเป็นการเดินจงกรมรวมการนั่งสมาธิภาวนาก็ตามขณะฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติยิ่งกว่าเราทำโดยลำพังตัวเองของเราเพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตค่อยคล้อยตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปจิตก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาถ้าเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยๆถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามสิ่งใดที่มาสะดุดใจก็รู้สักครั้งหนึ่งรู้สักครั้งหนึ่งพักหนึ่งพักเป็นพักๆไปเนี่ยที่ท่านรู้เห็นรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายในขณะที่ฟังธรรมสมัยทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแตกต่างกันอยู่บ้างคำว่าบรรลุมรรคผลหรือรู้ธรรมนั้นคอยรู้ไปเพียงเล็กน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหน่อยจากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายสงสัยได้เป็นระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นอันเดียวพวกเราโดยมากบรรลุแต่สิ่งไม่เป็นท่าเลยอันไหนที่ท่านไม่บรรลุชอบแต่ไปบรรลุระวังตรงนี้ให้ดีไม่แปรไปมากกรุณาพิจารณาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการดังที่เคยเรียนในเบื้องต้นอาจารย์ใหญ่พาให้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนอกจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามเราเชื่ออย่างสนิทถอนยากซะด้วยพระพุทธเจ้ามาถอนก็ไม่ยอมขึ้นสาวกครูบาอาจารย์มาถอนก็ไม่ยอมขึ้นเพราะเคยเชื่อมาหนุ่มนานมันฝังใจจิตเพียงสงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วถ้าไม่สงบไม่มีความสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่บอกแวกคอนแคลนไม่คว้าอะไรง่ายๆจิตที่มีหลักมีคว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับและโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้จิตได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบายเอาทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจมันสบายสงบเย็นหรือจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวันคืนปีเดือนก็เหมือนไม่หนึ่งมีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมันถนอมความเพลิดเพลินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องเสวยจนใจกับธรรมกลายเป็นอันเดียวกันนั่นท่านเรียกว่าธรรมทั้งแท่งใจบริสุทธิ์ทั้งดวงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่สงสัยอีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้นวันนี้แสดงธรรมก็รู้สึกเหนื่อยมีแสดงยากอยู่มั้ย

นี่คือพูดธรรมะเสียงไม่ออกแล้วนะในปี838นี้ไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันธ์แย่ลงทุกวันทุกวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานที่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดบทใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำระกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแซงมาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปรุงใดๆมักจะมีกิเลสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นลุ่มๆดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้ได้รับความผาสุกเย็นใจบ้างกลับได้แต่ผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายในจิตใจเสียมากต่อมากดังนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปฏิเสธปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียถ่ายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยำย่ำยีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเหลวไปหมดทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจริงเอาจังของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้ง4ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้แหละผลิตมรรคผลขึ้นมาให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากออกจากหลักความจริงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระทัยซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกินอะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายตายใจไปเลยไม่ทราบว่าอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งในเอียบททั้งสี่นั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของกิเลสพาให้แสดงทั้งนั้นแม้ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทำงานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเลาะๆแหละๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายไม่ทราบได้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเหลาะแหละด้วยนั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้จิตใจจะคึกคักขึ้นมาบ้างก็ชั่วระยะประเดียวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัฏจักรไม่มีคำว่าอ่อนตัวส่วนธรรมจักรนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิตตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเลสตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัฏจักรวัฏวนจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักรหมุนตัวอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวัดแกว่งร้อยกี่ปาฐะมีตั้งแต่เรื่องที่กงจักรของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้กิเลสมันเตะพิ่งไปพิ่งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบสะเดือนบ้งกือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเลสที่มาเตะมาถีบมายันเราแม้แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักรโอเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคำที่ว่าใจไม่ตายกิเลสเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกำจัดมันเสียเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชราลงไปในกฎตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลสจะยอมให้พ้นเงื้อมมือของกิเลสไปได้อย่างไรอนิจจังก็เพื่อกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้กอบโกยเอาผลไปเสียทั้งสิ้นอนัตตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสสวมรอยธรรมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันถึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยสำหรับจิตใจแต่ละดวงละดวงที่คงจักคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทำงานถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันธ์ล้วนๆหมุนตัวไปนั้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันธ์อันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวคำว่าฝันนี้ปุถุชนเรากับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันธ์ที่มีกิเลสผูกมัดรัดรึงนั้นฝันไปด้วยอำนาจกิเลสพัวพันตีดดิ้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันของพระอรหันต์ท่านฝันไปตามเรื่องของขันดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไป
เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปาทานเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นภัยและท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิ้งเหล็กดีดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอำนาจของกิเลสดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสำคัญมากฝันไม่มีเวลาหยุดยั้งความโลภ ก็ออกจากความฝันความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดสดทั้งนั้นความโกรธราคะตัณหามีแต่เรื่องความฝันสดสดร้อนๆด้วยอำนาจของสมุทัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏจักรและจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดหลุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทํานองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากําจัดปราบปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาฉันใดหมุนไปฉันนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ที่อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วช้าละมกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็นเกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ำกันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัฏจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทำมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวล่ำเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นั่นแหละเรียกว่าธรรมมาโปรดมาทำลายกงจักรของวัฏจักรให้อ่อนตัวลงไม่แข็งแกร่งอย่างเต็มที่ 100% เหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นั่นแหละคือเอาน้ำมาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรที่จะหลุดที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ในการเวลานั้นก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปดังศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรหลุดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แก่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งที่อุปนิสัยนั่นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกรอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอกก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีอุปนิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัฏวนวัฏจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อธรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนทำมาเปิดปากคอกให้เดเมพิกเวอันตาปบาจิเตนานาเซวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเดวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเบญจวัคคีย์ที่พร้อมแล้วก็ได้บรรลุธรรมผึ่งผังไปเรื่อย

ทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สำคัญเอาวงปัจจุบันซึ่งหมุนนี้เป็นตัวยืนหยัดบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิดเป็นภพเป็นชาติสูงๆต่ำๆลุ่มๆนอนๆอันเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั้นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไปยิ่งเห็นยิ่งชัดท่านเห็นชัดนั่นแหละท่านถึงทำลายกงจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวของมันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏวนวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรอนเหมือนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ขาดสะบั้นลงไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับผึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแลผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัฏทุกข์แห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนได้รับความทุกข์ความทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วเพิ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราควรนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัฏวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัฏจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนวิวัฏจักรได้แก่ธรรมเราก็กำลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามกำจัดกงจักอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกงจักอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกงจักของวัฏวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเหินขนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งสมาธิธรรมใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านและเพิ่มกำลังความสามารถความอุตสาห์พยายามเข้าไปโดยลำดับลำดาอำนาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอำนาจแห่งวัฏจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิธรรมตีต้อนให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังแต่อุปชายะที่ท่านสอนให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสวัฏวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานาขาทันตาตะโจของสัตว์โลกโดยมันเสกสรรปั้นยอขึ้นจะใหม่ว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของเจริญรุ่งเรืองของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งๆที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยกิเลสเสกสรรปั้นยอโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานของมันประดิษฐานขึ้นมาใหม่ผิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาถาวรเสียสุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราภูเขาภูเราเลยครับ

เข้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมืองหาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอเจอตั้งแต่เรื่องจอมปลอมของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นคติตัวอย่างพินิจพิจารณาเหล่านี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเกสาโลมานาขาตันตาตะโจนี่ก็กองอสุภะอสุภังกองป่าช้าผีดิบทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าช้าผีดิบตามอำนาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆนี่ละวัฏวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในภพใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหารอันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ำดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสำคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญามันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังถาวรอย่างไรบ้างแยกลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัฏจักรนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัฏจักรหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในภายในเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี้อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสำคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยิบยับยับตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสำคัญมันหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยะออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเลสตะล่อมเข้าสู่วงจำกัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาออกคลี่คลายพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิดความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทำลายวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัฏจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหันแหลกจากธรรมจักรคือสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่โดยลำดับลำดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มีตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเพียงไกลแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหันแหลกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมจักรมีกำลังวิวัตจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความหลุดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักรที่กำลังทำงานอยู่เวลานี้หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลำดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกิเลสละเอียดโดยลำดับสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชื้อไฟส่วนหยาบที่สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความซาบซ่านมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมจักรเริ่มทำงานธรรมจักรกำลังหมุนตัวเข้าไปวิวัฏจักรก็เป็น
กระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัฏจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้วพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปซะจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันธ์อาการของธาตุคือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดตับไตไส้พุงมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันธ์คือความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวที่บงการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สำคัญมั่นหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นที่นี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูสัญญาสังขารตัวสำคัญมั่นหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสวันยังค่ำวันยังค่ำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นแหละปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลสสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนี่สิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโน้ทั่วแดนโลกธาตุนี้กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาตุก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมีแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปจนเลือกถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลสที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิชชาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมามากต่อมากอวิชชาเป็นอะไรถ้าไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหั่นแหลกกันให้แตกกระจายลงไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจ่อลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นพังทลายแล้วอันใดไม่มีที่ไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสภายนอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอำนาจของธรรมจักรตีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัฏจักรเมื่อวิชาพังตลายลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจักรแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัฏพ้นจากวัฏจักรวัฏวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามานี่พ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นนี่เราก็ผู้ปฏิบัติก็กำหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัฏจักรเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชำระสัตว์สางการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทำไมจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ล่ะต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัฏจักรได้แก่วิชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ไหนในโลกกระทาดนี่ไม่มีนั่นฟังสิผู้เดียวนี่เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้นี่ชั่วอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นกิเลสว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นส
างเดินเข้ามาเพื่อความเป็นกิเลสนี่ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้กิเลสนี่ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นกิเลสเมื่อจะจิตตวิชชาได้พังลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้วนล้วนเมื่ออยู่ในขันธ์นี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันธ์ไปแล้วท่านเรียกว่านิพพานก็มีเท่านั้นนี่แหละวัฏจักรวิวัฏจักรอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างๆต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันเจริญด้วยวัฏจักรทำงานทั้งนั้นเวลานี้มันกำลังทำงานเร่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พออยากได้นั่นอยากได้นี่กิเลสมันผลักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีนุ่นจะเอาให้มีจะเอาให้ได้ความหมายไปอยู่กับของไม่ได้ไม่เพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากความโลภนี่เป็นตัวสำคัญเป็นภัยสำคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุอันสำคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถล่มแล้วธรรมชาตินี่ทำงานถึงขนาดฟ้าดินถล่มฟ้าตรงนี้พังลงไปก็ฟ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่อนี้ได้พังลงไปแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมดไม่มีใดเหลือเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างฆารากลายเป็นอวิชชาและตเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหตินี่ดับเวลาดับดับหมดดับพร้อมกันหมดไม่มีใดเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่จุดถ้าเราจะให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนพรวดขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเวสเสสวิดาคาก็เหมือนกันเมื่ออวิชามันดับแล้วเท่านั้นแหละนี่แหละรากแก้วคืออวิชาดับลงไปแล้วอันนั้นก็ตะเววะไปเรื่อยไปเลยนิโรโธโหติไปหมดเมื่ออวิชายังอยู่ก็สร้างฆาราวิชาวิญญาณังวิญญาณปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี้ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของต้นไม้นั้นมีด้วยกันหมดเมื่อจิตตาวิชายังมีอยู่เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผลิดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกไปเวลาปฏิบัติเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี่เลยคือโค่นต้นมันเนี่ยเราจะไปมัวดูต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเหง้านี้พอรากเหง้านี้ถอนพรวดขึ้นมาแล้วนับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญญาวิญญาณังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหั่งอปุหะนิชชาโตไปนิบุโตถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ละเมื่อถอนรากแล้วเราไม่ต้องไปถอนละกิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปด้วยกันหมดดับที่ไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านลื้อวัฏออกจากพระทัยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศกลางวันให้แก่บรรดาสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรอจะเป็นผู้มีค่ำมีราคาหนาแน่นยิ่งกว่าตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ธรรมมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเขาเจริญคนนั้นเจริญเนี่ย
เขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาจะเดินเขาน่าเคารพนับถือน่าอัศจรรย์น่าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ใน

0: วัฏจักรคือหัวใจของแต่ละดวงละดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี่แล้วจะหงายทันทีเลยโลกไหนน่ะโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาความเจริญมาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปอีกแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะวันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิเลสมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่แหละยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมกว้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิเลสจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรแล้วทีนี้คำว่าพออยู่กับความสิ้นกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอหมดสิ้นกิเลสก็คืออวิชชาปัญญาสร้างขาราเนี่ยกลายเป็นอวิชชาตะเวเสวิราคานิโรโทโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรแล้วนั่นธรรมะนิชชาโตปรินิพพุโตดับความหิวความโหยความกระหายจะโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละบรมสุขอยู่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับตรงที่วัฏจิตวัฏจักรนี้ให้เป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรธรรมะก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสนั่นสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าเลยเชื่ออัตเชื่อธรรมหมุนตัวเข้ามาสู่อสุธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระว่าเนรคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคฤหัสถ์มีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีล5เป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าละโมกอยู่นั่นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหักห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งมีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศตามวัยของคฤหัสถ์ส่วนพระก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกำจัดกิเลสให้มุดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบ่นก็ไม่บ่นไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุเรื่องขันว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นั่งว่ากันไปตามกิริยาของขันเท่านั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทั้งนั้นถึงใจทั้งนั้นโลกจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปี38เข้ามานี้ไม่เคยได้ประชุมเทศให้หมู่เพื่อนฟังเลยทั้งที่มีความเมตตาสงสารตลอดเวลาท่านก็มากำหนดดูธาตุดูขันธ์อันนั้นก็อ่อนอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้ผ่านไปผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาร่างกายสังขารนี่หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสันทัติญาณมันก็หดของมันเข้ามาหดเข้ามันเข้ามาสุดท้ายมาดูเจ้าของดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดปั้วทีเดียวนั่นไปเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนำสั่งสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีคำว่ากิเลสอย่าให้มันมาแย้มเป็นอันขาดนะกิเลสนี่มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนรเรานี่รวดเร็วมากนะกิเลสนี่จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทำตามไม่ทันเอากิเลสออกก่อนแล้วเอากิเลสออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากคอกธรรมะอยู่ในคอกยังนอนไม่ตื่นเลยกิเลสเอาไปกินซะก่อนซะก่อนอันนี้เรามันสำคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แหละแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วธาตุขันธ์ก็อำนวยได้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี่หมดสิ้นไปจากจิตใจคำว่าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นพอแล้วเอาละพอเจ้าไปที่แรกก็ค่อยเอาเจ้าล่ามันเลยไปใหญ่ แล้วเจ้าของเหนื่อยอะที่เนี่ยไปแล้วมันมาสะท้อนนะสะท้อนกลับมาเจ้าของพอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแหละสงสารมีเพื่อนมีทำงานอยากให้ด้วยเห็นสิ่งที่ที่แสดงอยู่เหล่านี้นะเพราะเอามาแสดงสดๆร้อนๆนี่นะไม่ได้ไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติแบบนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกแล้วเราจะพูดอย่างนั้นอีกไหมหรือใครว่าเป็นการโอ้อันวดหรือเวลานี้มันเป็นนี่เป็นการฝึกการล่าหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยน้อยตายใจว่างธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตายใจหมายความว่าอย่างนั้นสดสดร้อนอยู่กับหัวใจของเราเนี่ย
1: มีหมู่เพื่อนก็มากพากันอยู่หัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอย่างอย่างนี้ไม่ได้นะมาทราบเราต้องได้หนีจากวัดทันทีเราไม่เหมือนใครนะกินทุกอย่างอะไม่เราแหละกินทุกอย่างสอนแต่ไม่จะหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าอย่างให้เห็นผลออกมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะถ้าใหม่ก็ให้สังคุใจนะอบรมกินมาอยู่ด้วยนะเราเป็นวาระที่เราไม่อยู่ใช่ไหมจะทำไงแต่ว่านี้อบรมมาดูเพื่อนฝูงนะพวกที่มาใหม่ให้ดูกันไม่ดีนะจะมาเก่งๆต่างๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวพร้อมไปด้วยผู้เป็นหัวหน้าหนักใจนะเรานี่มันเคยหนักมาแล้วจึงเข็ดเลยไหมเข็ดจริงๆเหรออ๋อทุกข์มากจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นบ่อยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อท่านรับความร่มเย็นพอเราไปเองอย่างนั้นนี่นะแล้วท่านก็ชกกระเซือนด้วยยังไงมันขายเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะถามถึงเราไปไม่กี่วันถามแล้วปัญหานั้นมากแล้วท่านคงดูพระเนรเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงเพราะพระเนรกับผมมาตื่นผมไม่ได้นะถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวนะพระเนรกลัวกลัวผมลองพระแม่สุชาเนี่ยผมเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่ทำอะไรแหละทำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นป๊าถ้าเนี่ยมันมีนี่เก่งๆก้างๆมาขวางหูขวางตาดูไม่ได้นะหูมีตามีมันก็ไม่ดูนะหนักจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วไปตามๆกันเกี่ยวกับภาคกำเนิดเวลาอติเรกราบเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพระเนนองค์ไหนควรจะตัดอะไรตัดอะไรอะไรเพราะตะก่อนผ้าไม่เหมือนทุกวันนี้นะผ้าหายากถึงยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกราบของท่านมากถึงพระเนนไปก็ทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้โรงงานมันกี่โรงงานกันไม่รู้ความสงครามเริ่มใหม่ๆซะด้วยเนี่ย เราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริคงบริการในควรจะให้องค์ไหนเราเป็นคนดูแลท่านมอบให้เราท่านมาดูแลนะท่านนั้นอ่ะท่านทิ้งเลยที่นี่ท่านไม่สนใจละโน่นเวลาจะถามมีโอกาสท่านถึงถามใครได้อะไรอะไรบ้างถ้าท่านมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสท่านก็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ผมโขกขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองนะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดล่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยนั่นเป็นไฟหรือเป็นอะไรนั่นไปดูดิไฟรถนั่นแหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่เนี่ยส่วนมากท่านมักจะถามพระท่านมาได้อะไรไหมล่ะท่านไม่เอาอะไรพระเนียนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระเนียนไม่ได้คิดบ้างเลยปันนาบแล้วที่นี่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่ก็ไปกองเพลินไว้จริงๆนี่นะโถข้าเป็นไกลเป็นไม้กองเพลินไปมีใครมาแตะไม่ได้แต่ท่านมหามันมาเลือกเอาก่อนนู่นน่ะเอาขนาดนั้นนะผมมันไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านกับพ่ออันนี้อ่ะ
0: เวลากันทำเหมือนพวกลูกนี่กับผมแปลกอยู่กองเพลินทันตึกไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดี๋ยวดูสิห้องท่านเคยเก็บสั่งสมอะไรเมื่อไหร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทำได้นะท่านทำท่านเอาไว้เพื่อผมให้ผมเลือกเจ้าก่อนผมเอาอะไรแล้วจากนั้นก็เลาะเลยที่นี่นะผมยังไม่เลือกเจ้าก่อนไม่ได้นี่ต้องไว้ท่านสมหานะโอ้จัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายเจ้าของไม่ได้สักชิ้นเลยนี่มีอย่างเหลือนั่นเอาแล้วนะบอกท่านไม่เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใช่ไหมเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายแล้วเหรอนั่นออกมากองเอ้าพาเลือกเอาให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้ไหนได้เมื่อละหนูพูดว่าท่านดิฝ่าเป็นฝ่าไกลฝ่าหยังจนว่าฝ่าไม้บกมีหลายเอาวัดดูวัดปั๊บเข้าของเข้าออกใส่ฝ่าสามพื้นเท่านั้นแหละก็จะแซงเข้าออกไปหยังกระโดดเขาเข้าใส่ฝ่าสามพื้นเป็นประจำมันมากพิลึกพิลั่นแต่ว่าอยู่วัดป้าบรรดาเลยว้าจักว่า20ผืนหรือ30ผืนวัดมีมันโอเคสั่นแล้วว่ามาเอาเอาไปนั่นเอาไปนั่นจ้ะมันเป็นไหนสูงกว่าไหนว่าธรรมหันเนี่ยไปยืนนั่นนี่ล่ะนี่ก็จะเอาไปยืนดูหน้าไปมันจะสูงกว่าไหนหว่าเนี่ยฝ่าบุญได้ก็ได้หน่าว่าไปยืนปั๊บแล้วก็เอาอะไรดินสอขีดขีดปั๊บนั่นไหนผมไปยืนเมื่อกี้ไปยืนเป็นประตำกับผมไปยืนไหนผมอยู่ไหนต้องหายไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ท่านก็ขับไปเทียบปั๊บนะเทียบเอาขีดแล้วเล่านี่เรื่องเล่านี่ไหนต้องหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่จะไหมนี่จะไหมโอ้โหถ้าอย่างหัวเดียวแหวกไปแล้วโอ้มันสูงกันนี่หนาต้องจริงกับผู้สูงกันหลายมันเลยหรอกมันก็เป็นลักษณะเสี้ยรูปร่างเล็กผมกับสูงก็พลอยู่หลายอยู่มันก็แล้วมันเอาจริงเนี่ยโอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพระดีเท่าครบคาเท่าครบมั่นในทั่วประเทศไทยไม่มีใครเหมือนนะหาที่ต้องติว่าได้เลยหมดจริงๆนะผมนึกว่าล่องฟุดขีดเลยมันว่าให้ตายจะตายเลยเลยคันล่องถึงท่านนี้เดี๋ยวบ่คือผู้ใดเลยเอามาได้เมื่อนั้นชีวิตของเราท่านเพิ่นจะต้องการเอาเลยเลยบ่มีคำว่าเสียดายเพราะเวลาเพิ่นมรณภาพจังนำกาพังมืดแล้วมืดอยู่หั่นล่ะนั่นเข้าใจเอาปัญหาขึ้นนะเพิ่นมือหนึ่งอร่อยแล้วของปัญหาปัญญาติวานหมุนตัวเป็นเกี่ยวยุ่งขึ้นไปหาเป็นกาบเลี้ยนเป็นเล่นเป็นยังไงได้เพื่อนก็ฟังแล้วกาบเลี้ยนเสร็จแล้วคนใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นแหละลงปุ๊บเลยกาบปั๊บไปเลยมันบ้างดีเพราะฉะนั้นผู้คนดูก็เข้าบรรลุมันต่างกันมาเข้างมไปงมมาอยู่หาบ่เอาบ่ได้พอคนใส่ปั๊บเดียวจับได้ปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคนมาสินจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบั้นแล้วผมพอโทอยู่สั้นแล้วตอนนี้แต่สันสันเส้นขอกันบ่ติด4ปี5ปีขอกันบ่ติดโอ้ก่อนเพิ่นเสียนี่แตกหลายดีดีพาเนี่ยแตกกระจายหลายเสียหัวใจอยู่หันแม่รถมาใส่หลังเหมือนไฟบ้างมันค่อยถามพาตะก่อนรถมาจังท่านปัญญาจะอธิบายให้ท่านโรเบิร์ตฟังก็ได้นะอธิบายให้โรเบิร์ตฟังก็ได้ไปอธิบายที่นั่นก็ได้ไปนั่นมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยเวลาเนี่ยเอาเก็บออกเลย

การฟังเทศก็คือการทำงานอันหนึ่งของจิตคือทำงานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านผู้แสดงปรุงให้อย่างเรียบร้อยเป็นแต่เพียงคอยตรวจจอดจิตฟังเท่านั้นใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวเข้าไม่ได้

รู้สึกว่าจะลำบากอยู่หน่อยเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนาการทำภาวนานั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้างฉะนั้นทางรับปฏิบัติทั้งหลายจึงนิยมการฟังเทศจากครูจากอาจารย์ท่านที่แจ้งในทางภาคปฏิบัตินอกจากจะได้รับความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปแล้วยังได้รับความเย็นใจในขณะที่ฟังเทศด้วยนั้นการฟังเทศจัดว่าเป็นการด้อยกว่าภาคปฏิบัติทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับด้านจิตใจในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าผู้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะการฟังเทศน์มีจำนวนไม่น้อยก็เพราะการฟังเทศน์ก็คือการชี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบตามหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิพอท่านเริ่มแสดงไปจิตก็เริ่มจดจ่อฟังเป็นระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับทราบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฟังที่ใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็วทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วเพราะมีสมาธิเป็นบาดฐานคำว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่พอท่านเริ่มอธิบายแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในขันธ์ห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมหรือสติปัฏฐานด้วยกันแล้วย่อมจะถูกกับจริตของผู้กำลังพิจารณาอยู่คล้ายกับว่าท่านเบิกทางให้เราเดินตามหลังท่านชี้แจงไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่านยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่จดจ่อมากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจปลดเครื่องความสงสัยของตนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นๆตามที่มีมาในข้างบุรุษชายก็เพราะนักปฏิบัติมีชั้นภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากว่าผู้มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าเรียกว่าพร้อมมูลอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันคือปัญญาพิจารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้นย่อมทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนและหายสงสัยเป็นระยะไปนั้นการฟังเทศน์จึงเป็นกิจจำเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้เขยิบขึ้นไปได้เป็นลำดับ
การฟังเทศมีความจำเป็นอย่างนี้การฟังเทศท่านจัดเทศไปเรื่องของใครก็ตามเรื่องนอกเรื่องในเรื่องต้นไม้ภูเขาเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลก็ตามคือเมื่อพิจารณาแล้วก็คือเรื่องสัจธรรมอันเดียวกันหรือไตรลักษณ์อันเดียวกันสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเราสามารถจะน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่หรือส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายในทั้งที่เป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทำความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้ร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะการร่วงโรยของใบไม้ก็คือความหมดกำลังของมันในร่วงโรยลงมาเรื่องความหมดกำลังของธาตุขันธ์ชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั่นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทันทีไม่ประมาทการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากหลักธรรมชาติโดยการพิจารณาลำพังตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่จิตใจได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้เป็นทอดๆไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจารณาได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันดีตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักของสัจธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศาสนธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมขี้เกียจไม่ใช่ธรรมอ่อนแอไม่ใช่ธรรมให้เอาตามใจของตนเป็นส่วนสำคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตำหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตำหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำหนิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับจึงเป็นความชอบทำและชอบใจสำหรับตนเราระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอำนาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั้นก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุตกับธรรมะหรือสัมปยุตอยู่กับเครื่องหลอกลวงที่เคยพาจิตลากมาเป็นเวลานานผลที่ปรากฏความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นสักแต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เราหรือนักบวชเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังเดินได้วิ่งได้เด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังเดินได้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุตประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลาดไปจากใจเสียการใดอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็เป็นโมฆะไม่สืบต่อทางเหตุแห่งความดีผลจึงต้องหยุดชะงักนี่แหละการดำเนินตน
ที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็นมองดูผลโกรธได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผู้ต้องการผลอันสมบูรณ์ควรจะเสาะแสวงหาอาหารประเภทนั้นๆให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นมาอีกหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนั่นแหละสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชใครว่าหญิงชายไม่ว่าใครจะตำหนิใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทำถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเองผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมะทำผิดจากหลักธรรมะซึ่งเป็นผลให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังเดียวรู้อยู่ภายในตัวของเราสำหรับคารวะญาติโยมก็เห็นใจเพราะหน้าที่การงานมีมากมันอุตสาห์สละเวลาทรัพย์สมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่าอยู่หาอะไรเปรียบมาได้แล้วในโลกบำเพ็ญธรรมะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลาไปและมาทรัพย์สมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละผู้ไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีภาระมากอยู่แล้วตามปกติของคารวะแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากนักมีทางเดียวที่จะทำพยายามทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนโดยเฉพาะควรจะตระหนักใจให้มากในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนอย่าให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภัยแก่จิตใจเพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษหรือควรจะเห็นว่าเป็นโทษอย่างหลักไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสติมีได้ทั้งภายนอกภายในเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ตามสติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมปยุตอยู่กับการงานนั้นๆในขณะที่ทำเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการบำเพ็ญเป็นฝ่ายสมาธิไม่ว่าสมาธิประเภทใดสงบตัวได้เร็วถ้าปล่อยไปเสียให้คำนึงถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเอาจังว่าหาก็ไม่ค่อยเจอผลจะให้เกิดความสงบสุขนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวชด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุขการพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาก็คือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลักสมาธิทั้งปัญญาคนเราถ้ามีแต่การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อมทนไม่ไหวร่างกายย่อมหมดกำลัง
จิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทั้งๆที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางผิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือเครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทำงานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับการงานนั้นจะเป็นที่ถูกใจไม่ผิดพลาดคำว่าปัญญาก็เหมือนกันอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลื้อฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกๆผิวเผินนี้เข้าไปโดยลำดับขันแต่ละขันเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังตัวเราอันแท้จริงได้ควรพิจารณากายคตาสติไม่ใช่ของเล็กน้อยทั้งการพิจารณาเพื่อถอดถอนทั้งความนอนใจคือไม่สนใจจะพิจารณาเลยถ้าไม่สนใจพิจารณาเลยก็เป็นเครื่องปกปิดกำบังได้อย่างมิดชิดจนมองหาเราอันแท้จริงไม่เจอถ้าเราพิจารณาก็มีทางที่จะค้นพบของจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าฝังไว้ใต้ดินก็ดีถ้าขุดค้นให้ถึงก็ต้องเจอแล้วการขุดเราจะต้องขุดตั้งแต่พื้นผิวเผินของดินนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดเอาเฉพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึงคำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ้มห่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปัชฌาย์ท่านก็ให้มูลกรรมฐานตจักปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติของตนจึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดค้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินเท่านั้นเราอย่านำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบายอยู่ๆโดยไม่มีสาเหตุแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดอานาปานสติหรือบทธรรมบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้นโดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลมจะหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่วิตกวิจารกลัวว่าจะตายไปซะบ้างอะไรบ้างไม่ต้องวิตกบางทีลม

มันเหมือนกับหมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาเขาถึงลมละเอียดแล้วเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งๆรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารณ์เลยก่อลมขึ้นมาอีกทีการวิตกวิจารณ์คือความกลัวตายนั่นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีกการฟื้นลมกลับขึ้นมากับการรบกวนจิตไม่สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่หยาบขึ้นมาเลยหาความสงบไม่ได้ทางที่ถูกลมจะหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งนั้นความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลมให้อยู่กับความรู้อันนั้นนิ่งตาลมหายใจพิจารณาอย่างนั้นจะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารเรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่างขณะที่ลมหมดไปนั้นผู้รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปพอการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคืบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญอานาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่หมดพอสมควรจากการแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยพิจารณาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทำอยู่เสมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนี้ละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีกายของเรานี่ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั้นต้องเป็นจิตที่ละเอียดนี่ท่านเรียกว่าสมาธิอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้สองการคือการหนึ่งจิตของใจของเรามันผาดโผนโลดเต้นไม่ค่อยอยู่ในบังคับบัญชาไม่ค่อยอยู่ในความในการบริกรรมที่จะกำกับจิตใจให้สงบพุ่งเฟ้อเหอเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามาตั้งขั้นกลางห่วงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้องหาอุบายต่างๆมาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกำลังคลองนั้นให้ยอมจำนนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบำเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมมีผิดกันแต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนำมาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจากการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามีสองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื้อโรคอันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในใจ

0: หากเป็นผู้สนใจจะนำมาฝึกทรมานจริงๆและบางครั้งก็เห็นประจักษ์ทั้งๆที่กำลังคึกขนองอย่างเต็มที่หมอบราบลงไปเลยด้วยอำนาจของปัญญาหรืออุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดๆนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดหรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายประยุทธ์ไปได้จิตถ้าไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติรู้สึกจะหาที่ปรงวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ก็เหมาะสมเทศก็อำนวยหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพียรเพียรเห็นเรื่องของตัวนี่แหละเป็นความเพียรที่เลิศเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวถ้าทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องที่เราจะแบกความทุกข์ความลำบากตั้งกับตั้งกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบกความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอนถึงนั่งสมาธิภาวนาอ้าวเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขหันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักให้ก่อนเปลี่ยนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมปยุตกันในทางความเพียรนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็นเงื่อนของวัฏฏะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะระยะไปได้มาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นไปเที่ยวกว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งไปกว่าใจเป็นภัยต่อตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นแหละถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอันใดเป็นภัยใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นไทยอยู่ในอิริยาบถใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวมานิยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมมุติทั้งหลาย
1: การแสดงธรรมะคืนมากจะพอขึ้นเองว่ามีข้อความใจในเวลาต่อไปก็พิจารณาความยุติ

ออกพรรษาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเปลี่ยนไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องธรรมให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียวในวันหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมากมีออกพรรษาแล้วก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้ห่างๆก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้น

นี่ตามหลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวกสงัดนี่ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นแห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งพระเราท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บำเพ็ญเป็นประจำในพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักแห่งการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบสอนให้มีความมักน้อยสอนให้มีความสันโดษคำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็ความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ให้ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีอันเป็นความโลภโลเลกิริยาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นหยาบมากยิ่งกว่าคนหรือคารวะทั่วไปนอกจากนั้นก็สอนให้ไม่ให้คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านว่าอสังสัคคณิกาไม่คุกคีมั่วสุมซึ่งกันและกันปัญหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากกิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัตกับธรรมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็นิเวศกตาเนี่ยฟังเลยชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่วิเวกที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้าไม่มีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่าการถ้ากรองแล้วยังไงก็เป็นภัยตาเห็นเป็นอย่างไรนั่นหูได้ยินเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงัดให้มีเวกสงัดในอายตนะทั้ง6นี้เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกนี้สงัดไม่นำสิ่งใดเข้ามากวนจิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญอยู่เสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารัมภานั่นนั้นประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละคำว่าวิริยารัมภาในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆแต่ให้เพียรเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกับธรรม 3-4 ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพียรเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็ตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรคำว่าความเพียรนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิ

พิจารณาและการเวลาที่ควรจะพิจารณาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสำคัญละไม่ได้สนทนากันละเรื่องธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบำเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสง่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดิ้นรนสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่ว่าใครใครเป็นอยู่เช่นนั้นมีเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลเนี่ยศีลสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสันเลขาธรรม10ประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับลำดาทำส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่ยววิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เวกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดำเนินตามหลักแห่งสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซ่าๆไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้คร้านครอบหัวไปสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัตแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นการออกเที่ยวหาที่เวสงัดก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหล่อเละๆดังที่เห็นอยู่นี่ผมพูดจริงๆนะผมหนักอกความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบๆมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าไถได้สิ่งเหล่านี้น่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี่แหละนี่มันหยาบๆพูดก่อนเทศตะกี้นี้มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็ตามการเคลื่อนคลาด

เหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตื่นจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพยังเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกภูมิตามอย่างนี้ดังที่เป็นอยู่ตะกี้นี้ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งเนี่ยมันส่อถึงเจ้าของผู้บอกแล้วที่นี่มันจะส่อไปไหนบ้างล่ะเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของความคิดอ่านแต่จองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบกิวสักแต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตัวนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อเพื่อนฝูงและประชาชนญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างนี้การที่อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาของตัวเองซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่เช่นนั้นไอ้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจจัยสี่กิวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานักศึกษาแก่โลกแก่ภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่ากิเลสให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอ้เรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยยิ่งออกพรรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้โหเต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือส่อให้เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะมากเท่าไหร่ยิ่งล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่อ่านใจตรองอะไรมากเท่าไหร่ก็ดันเข้ามาทีนี้ดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็คอยช่วยมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่หนักงานหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ใดที่บอกตะกี้นี้หรือจะเข้าไปเทศบาล1เทศบาล2ได้อาจจะทำวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้ลับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ทำที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่าเทศบาล1เทศบาล2และการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ไปนะถ้าจะพิเศษจริงๆนอกจากมันจะเน่าให้เห็นอยู่ทั้งที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดถ้าขัดต่อธรรมแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสังหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทำลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจ
ทำลายหัวใจหูได้ยินการกิริยาแสดงออกแห่งความเลวทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพย์หายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตตธรรมของพระเจ้าแล้วเราอวดดีอวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่เวทหาที่สงัดที่ใดจะสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นที่หัวใจของเราเรื่องปัจจัย4เป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปขอให้ได้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพอมรรคผลนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในครั้งพุทธกาลฉันใดก็อยู่ชั่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โลกแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกให้พินาศจิตหายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้นอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจำนวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงผลจนกระทั่งถึงวินุตติหลุดพ้นนี่แหละจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมาวุธที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นธรรมที่เพียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเองก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นสาระของโลกมาก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมวิเศษสามารถที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาบๆจนไปถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่าอยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสรณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไปจุดหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปประพฤติปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นนิทาศักดานุภาพที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปเพราะอาวุธนี้บรรจุคุณค่าหรือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุนิทาศักดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหารกันแล้วกับข้าศึกย่อมจะหมอบราบหรือคิดบรรลัยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้
ท่านเป็นสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลแตกต่างอะไรไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดำเนินไม่ได้มีแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปีกมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดพระว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่ในกิเลสเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกเวล่ำเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเปลี่ยนนี้จะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทำลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนถ้าไฟลงเดิมเผาไหม้ที่ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้ไปได้ทั้งครั้งพุทธกาลกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคนที่เซ่อซ่าคนที่เกลียดขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเพียรหาความอดความทนหาความสังรวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวครั้งไหนก็ครั้งเถอะแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกงกันข้ามอันนี้หรือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความพยายามมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงกิเลสก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละเรียกว่าธรรมอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ธรรมจะเรียกว่าธรรมแค่เอื้อมก็ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั้นเวลานั้นปีนั้นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดธรรมนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมกให้ความชิบหายแก่ผู้สนิทติดจมกับมันและธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวัสดิธรรมนี้ไว้นี่เป็นอากาลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงในของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้วพากันออกไปรู้พิปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละยิ่งเลยมันก็ไม่ต้องการแต่ธรรมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ธรรมได้ต่อสู้กับวิเวกได้อย่างสะดวกสบายแต่ที่ในมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส 100% ธรรมก้าวออกไม่ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดีเพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่ฉะนั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกข์ให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปเถอะทุกข์แบบไม่เป็นท่าทุกข์แบบหาทางออกมาได้ทุกข์แบบจนกรอกจนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากกว่ามากเราก็เคยเป็นทุกข์แบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกข์เพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นทุกข์ที่จะหนุนเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบนนะความเพียรก็เหมือนกันเรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าเพียงอดเฉยๆเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยๆไม่มีความเพียรอันนี้ใช่ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิเลสกิเลสมัฏฐานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วย
ป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเราเช่นธาตุขันธ์ของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือฉันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลังอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าวไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเคยแล้วนี่แหละที่ว่าอดอาหารเราจึงต้องได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอาผ่อนเป็นยังไงผ่อนเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนั่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ไม่ล้มง่ายๆไงปัญญาก็ออกได้ง่ายรับคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำสำราญด้วยปากด้วยท้องเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสำคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทนเหมือนอย่างเราเดินทางไปถูกที่ธุระกันดารลำบากลำบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางทางนี้สุขะทางนี้ลำบากธุระกันดารก็จำต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่อดเฉยๆเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้นอาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเราสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้ก้าวได้สะดวกสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลำดับนี่ที่เรียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลที่เราพึงหวังนั้นได้เป็นลำดับลำดาสมมักสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆเนี่ยการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาสติหาไม่ได้เลยตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหายเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวผมเป็นพยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันธ์ของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันก็มีกำลังเพราะสิ่งเหล่านี้ภาวนาเข้ามาเรื่องพอตั้งสตินี้ล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นฉะนั้นพยายามทำอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ำตาร่วงเลยเสียใจเครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติไม่อยู่ถูกกิเลสมันทุบมันตีมันเตะมันยันล้มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่นั่นสิที่นี่ถึงได้ต้องได้พลิกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหลักธรรมชาติเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนักตัวราคะเป็นสำคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท้าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นตอของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท่าทายเราอยู่นั้นเป็นยังไงเรานักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคาเป็นต้นท่าทายอยู่ภายในหัวใจมันแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจผ่านที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามเถอะเพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุดเลยนี่แหละที่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไป

จนได้นะก็ต้องหาอุบายเช่นผ่อนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารเป็นยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองหนึ่งเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อยอดเรื่อยทำเรื่อยทางนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอ้เรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั่นมันก็สงบไปสงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอนี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดินเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าทางคุกขะหรือทางธุระกันดารก็คืออย่างนี้แหละด้วยจากการอดอาหารลำบากลำบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดารแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทำไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตั้งได้รักษาจิตใจได้กิเลสไม่มาตกมาต่อยมาทุบมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยล้มถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้มันตั้งไว้เท่าไหร่มันก็อยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่จิตก็มีความสงบนานเท่านั้นนานเท่านั้นแน่หนุนกันไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิตสงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถทั้งสี่รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจับแสบนี่มันไม่เข้ามายุมาแย่ก่อกวนทุบตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยอันเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทาหรณ์เป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกับตัวเองในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตนเองอยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าทำมาทำมันไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแค้นจนน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเครียดแค้นให้กิเลสตัวนี้ตัวสำคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างหากนะไม่ได้มาแสดงอะไรแต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงนั่นฟังสิทำไมมันจะไม่เกลียดแค้นคนเรานี่แหละที่ฟาดกันอย่างเต็มที่เต็มฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทำไงก็ทำได้นี่นั่นแหละความเพียรมันถึงกล้าเป็นตายไม่ได้คำนึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่นี่มันไม่ได้สนใจสนใจอยู่แต่จุดเดียวว่าจะเอากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียวเนื้อผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่เราต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตของเจ้าของตลอดเวลาเวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเพราะการฉันทหารเสร็จแล้วนี่ต่างกันแล้วปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันทหารนานธาตุขันธ์แทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นอะไรขับเปลี่ยนกันเรื่อยๆเรื่อยเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยนะเป็นหลายๆวันนะเป
ติดสืบต่อกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้ปัญญาก็เราเวลาเราพิจารณามันก็ออกได้ตามกำลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิของสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกหัดเพราะอาศัยการอดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละนี่มันเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้นะก็ปล่อยกันไม่ได้ล่ะสิเป็นกับตายมันก็ต้องได้พันกันไปนั่นแหละเรื่องความทุกข์ความลำบากเราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลำบากเพราะการอดการหิวภาพเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมอยู่ในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่หาที่หยุดที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกข์พอที่จะเกินเหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี่เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกเพียงการประกอบความภาคเพียรเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้อดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกอันนี้ไม่ได้ทุกถึงขั้นตายและทุกอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วยทุกเป็นสัจธรรมด้วยพิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วยทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจน่ะฟังดิเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปุบปับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นฉะนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็นโดยความบังเอิญหรือแบบปุบปับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดำเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันไปโดยลำดับด้วยอุบายวิถีนี้นี่ยังไม่รอบสัจธรรมนะทุกขสัจท่านยังกลัวตายอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกขสัจไม่รอบยังไม่รู้ทุกขสัจยังไม่เข้าใจในอริยสัจคือทุกขสัจนะเอาให้เข้าใจที่ปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่ามรรคสัจได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกข์ให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกขนาดไหนเอาจนกระทั่งถ้ามันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกภาคทุกน้อยเอาทุกไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกที่แสดงอยู่นี่แยกนู้นแยกนี้ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกนี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขสัตว์นั่นแล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจังจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันเรียนจำมาสัจธรรมสัจธรรมในความจำเฉยๆเนี่ยสัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเถอะให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะขาดก็ให้รู้ไม่มีคำว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไม่เพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจำนั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราอันนี้ไม่ได้ตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนกันหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจำมาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่เอานำไปเป็นภาคปฏิบัตินำไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี่เราจะค่อยรู้ชัดเจนไปเดิมดับจนกระทั่งรอบตัวเห็นสัจธรรมเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องการเห็นสัจธรรมเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นคราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่มีการประกอบความเพียรของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันพอที่จะใช้กิเลสถลอกปอกเปิกหรือร้อนตัวบ้างเลยมันมีแต่ใช้กิเลสหัวเลาะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรียบเหมือนกันนะการแนะนำสอนหมู่เพื่อนพอสอนหมู่เพื่อนสอนความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของ
การปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ทำแล้วหล่อแล้วแหละทำจริงทำจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการนั่นฟังสิลงขนาดที่ว่าไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ดถึงข้าจะตายก็อ่ะแต่มันตายให้มันเห็นจะทำในเวลาตายนี่นะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มาจนกระทั่งเพื่อนว่าโดยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็ได้สอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมิติกำลังความสามารถถ้ายังเห็นว่ายังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เขาไปโน่นสิไปตลาดเทศบาล1เทศบาล2ให้เข้าดูหมูดูวัวแฝงคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดูหมูดูวัวนี่มันแข่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้หรือจะเสกสรรขึ้นมาว่านี่แหละตัวมรรคผลนิพพานจริงคือดูหมูดูวัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเรื่องราวแล้วก็ไปดูหมูวัวมาแฝงคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกนี่เรื่องคนที่มีสติปัญญามีสติอยู่เป็นธรรมดาของเรานี้จะมีความสลดสังเวชไปทั่วหน้ากันดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั้นไปนั่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอเข้าไปเอาดูหูดูวัวแขวนคอแล้วก็ให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรอพี่นาสินี่เห็นสอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่วิเวกสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตหิตโนนาโถนั้นเป็นยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาทิ้งตายลงในสัจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนกรอกจนมุมสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันรับกันเหตุใดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่อย่างลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรหาที่ฉันไหนแล้วก็เวลาไปแล้วก็หาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงนะโอ้อันนี้ผมอินหนาละอาใจจริงๆไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอย่างนี้มันบ้าอะไรอยู่ว่าอย่างเราจะว่าซ้ำๆหนักๆเรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าว่ากล่าวถูกสิทธิ์ลูกหาเพื่อนถูกนี่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจำตัวเลยนั่นเป็นยังไงมีมาสิสอนอะไรก็สอนแล้วมันยังไม่เห็นสิ่งนั่งเห็นสิ่งนั้นว่าวัดประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าก็ทำไปอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาว่าลงไปที่จิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันหายสงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละเอาละการเทศก็เพียงเท่านั้นเหนื่อยละอันนี้เหนื่อยคำว่าโลกก็สามโลกใครละได้ใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกมืดมิดติดตาด้วยกิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาพระเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในพระทัยออกทั้งนั้นโล่หมดเลยอาโลกูตปาดีสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงอันเรานี่ไม่เห็นไม่รู้พูดไม่ได้พระองค์เห็นพอเจอทั้งนั้นนำมาประกาศโลกได้ไม่ใช่ทุกสถานเลยเดินไปเห็นเสือเดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะเดือนอยู่ตามมันคืบมันคานอยู่ตามนะมันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันสะเทือนจิตนี่กับจิตนั่นสะเทือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่านอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาถ้าไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามหาท่านได้ง่ายๆแต่ว่าใกล้อันนั้นก่อนน้องผือทาง500คนเดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินไปท่านท่านสะดวกในเอียบทต่างๆของท่านนะเพราะฉันแล้วท่านออกจากนี้แล้วท่านเข้าห้องน้ำท่านขึ้นกุฏิมีอะไรก็มีแต่พูดสะบ้างเล็กน้อยท่านก็เข้าพักพอบ่ายท่านก็ออกพักพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรอะไรนัก
เทศน์นี้เหนื่อยนะผมเทศน์ลำบากนะผมฝืนไป

ทำขันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายของท่านอย่างนั้นตลอดมีวันโคกไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพราะใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายสบายแต่ว่าน้ำมนต์ก็แบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่งท่านออกนั่นนั่นนู่นไปนาคีนวลอ๋อไปนาคีนวลไปห้วยแคนอยู่กับพวกโซ่พวกขาห้วยแคนนะย้อนกลับมานาคีนวลปัญหาที่สบายสบายท่านอิหารธรรมท่านจริงไม่ยุ่งกับพวกโซ่พวกขามันห้อยแขนท่านไปอยู่นั่นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาซินวนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นี่มันนาซินวนก่อนเป็นดงหมดนี่แต่บ้านโคกไปดงข้างนั้นป่าข้างนั้นท่านก็ไปเผาศพหลวงปู่เสานี่ท่านอุตส่าห์ไปนะเดินก็มีเวลาเดินจากนาซินวนนี่ถึงนาแกมออกนั่งก็ไปท่าพนมขึ้นรถไปพอเผาศพเสร็จอย่างวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็ออกเลยอยู่ไหนท่านมาจากนั้นท่านก็มาอยู่วัดอ้อมแก้ววัดอ้อมแก้วเนี่ยหลวงปู่เสานะผู้ที่สร้างไว้ออกจากนั้นก็มาฝั่งแดงอย่างผมว่านะมาบ้านนามนจำพรรษาอยู่นามนมีแต่สงัดสงัดคนดันก็มีแต่พวกเอาล้อเกวียนไปแล้วออกนั้นเขานิมนต์ท่านมาหนองผือท่านก็เดินทางมานะจากนู้นมาหนองผือตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเมษาตอนเดือนไหนนู่นผมจนกระทั่งเดือนมิถุนายนผมถึงมาน้องมังคุยหาท่านนะมันก็อยู่นั่นเลยเนี่ยมามันอยู่บ้านน้องคุยท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนท่านถึงเวลาเดินโยกมท่านก็ลงตอนบ่ายท่านออกจากที่ก็ไปหาท่านท่านเล็กน้อยนั่นแหละแต่ใครจะพูดธรรมะอะไรตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอาบน้ำแล้วก็ท่านขึ้นไปท่านฉันน้ำร้อนเมื่อท่านในฉันน้ำเย็นนะผมดูสังเกตดูฉันแต่นึกจะฉันแต่น้ำร้อนแล้วก็หยุดเลยน้ำร้อนน้ำชาเป็นชาเชียงใหม่นั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศนั่นเขาส่งมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียกสามใบกับยอดสามใบกับยอดอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะนั่นส่งมาส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่นั้นยืนนั้นยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านไม่ใช่ท่านปกติผมก็ว่าไม่ฉันท่านฉันชาฉันน้ำร้อนนอกจากวันไหนจะเล่นความเพียรจะไม่นอนนะวันนั้นฉันไปหาท่านนี่ที่มันน่าคิดดีนะเอ้าฉันชาละฉันชาละพ่อคิดเดี๋ยวมือหนีจะไปฉันชาฉันชาตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นนี่ฉันชาจังหวะนอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชาจริงก็ไม่ง่วงของคนนะกับผมมันมีแน่ของคนบอกแปลกๆอยู่ดิฉันมือไหนแต่ฉันชาแต่มือนั้นเอาง่ายแล้วคงเพี้ยนนี่ตอนพวกเวลาสมาธิสมาอย่างนี้เขาหมายถึงปัญญาทิวานปัญญาโอ้ยแล้วเลยนั่นบางคำมันนอนมันกูจะนอนมันจะไปง่วงอย่างไรสมาธิมันง่วงตัวของธาตุขันธ์กำลังกินกำลังนอนด้วยเห็นแล้วมันดับที่ตลอดดับธาตุดับขันธ์ความเพียรผมพี่พูดจริงนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมไม่กล้าจะเทียบนะเขาที่คุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟัดกับกิเลสนะเราฟัดกับกิเลสไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเรามันมีกำลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจำนี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลายกินกันทำงานเขาก็จะหนักหนาอะไรนั่นนะ
จะถูกอำเภอบีบบังคับอะไรนักหนาเรานี่บีบจริงๆบังคับจริงๆมันจึงว่าไม่ลืมความเพียรเนี่ยเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่ารู้เพราะนั้นจึงทำให้มันเหมาะกันกับนิสัยตั้งแต่วันเก้าไม่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายเราเลยก้าวออกไปที่แรกกับกิจมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งไงเพราะยังไม่หลักไม่เกินไม่ได้หลักไม่เกินภาวนาหลอกปอกเปิดมิตรที่เหลือมันฟัดออกทั้งนั้นเวลาจะเอาให้ที่เหลือมันสงบตัวลงไปจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมีแต่หนังๆกันนะมองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงๆนะสำหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้อยังมีที่ตอบปัญหาที่ว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่9ปีก่อนนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาสินะยิ่งเฉพาะเรื่องรูปนี่โอ้ยปักกันเหนื่อยเลยนะบังคับกันอย่างใหญ่เลยนะมันดูนี่ว่าไงคือมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยนอกจากมันมองไปมันพลาดไปแล้วไปเจอไปเห็นเนาะที่จะให้ตั้งใจดูนี่โอ้ยไม่เลยนะเพราะน่ะมันก็บังคับที่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าดูหูดูตาไม่เป็นไม่เต็มหน่อยอะไรเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ถูกนั่นจึงว่าบังคับจึงว่าดัดกันสิมันอยากเห็นมันอยากไม่ให้ทำเพราะอยากนั่นเป็นความผิดนะมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังนะไม่ได้ผิงบังคับผมก็หรอกจะมันถูกก็คือแล้วนอกจากนั้นมันเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังอันอื่นมันลืมไม่ได้หรอกในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทำมาตั้งแต่เป็นคารวะจนมาตั้งถึงวันบวชก็หนักอะไรเราก็เคยหนักแต่มันไม่ถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่ากิเลสอันนี้โอ้โหมันหนักด้วยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดเลยหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่จะควรใช้สติปัญญาเนี่ยก็เอากันอย่างหนักไม่นอนก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นนะต้องได้บังคับให้มันให้นอนนะไม่งั้นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยสมถะนะจิตไม่ปรุงเรื่องที่ปัญญาที่ทำงานระงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบทางนั้นมันก็พอหลับได้บางทีมันก็ไม่หลับดูสิมาบังคับว่ามันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั่นคือมันไม่ยอมลงประวังหลับนี่มันสงบไปมันก็สงบไปแล้วพอจิตเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะใสในขั้นสมาธินะมันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่นั่นมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอขยับปั๊บมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้จิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้แต่มันอยากนอนนี่โอ้ยแล้วตอนนั้นเออที่จะให้มันง่วงเหงาห้องนอนนี่ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงาห้องนอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทำงานยังระลึกไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บังคับให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่งั้นเดินยังกรมมันจะจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนมันจะโถเหมือนไฟลนไฟเผานั่นเนี่ยเนี่ยเวลาเรามาอยู่โถวะบางทีก็ต้องได้ดูเอ๊ะมันเท้าฝ่าเท้าแตกหรือ เราก็ไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะของมันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไงเดินอยู่นั่นทั้งวันนั่นสิหรอกูจะฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสิมันลืมไปหมดนั่นน่ะเวลาเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้พิษนี่มันหมุนอยู่นี่

เดี๋ยวเข้าป่านู้นเดี๋ยวเข้าป่านยับนะพอเข้าป่าแล้วยับก็ป่าถอยกลับมาปั๊บเดินเดี๋ยวเข้าป่าเนี่ยแต่มันก็เพลินของมันมันไม่ได้สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไรทำเป็นของมันอยู่นั่นเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจิตมันหมุนเพราะกิเลสอยู่นี่มันก็ฟัดกันภายในมันจิตไม่ออกอย่างเดียวตามันก็ฟ้าก็ฟางมองอะไรก็ไม่เห็นเดินกับโคมคางเข้าป่าเพราะฉะนั้นมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นนึงออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวก็มันเป็นประจำหรือว่าไงเดินอยู่นั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินทั้งวันอยู่นั่นออกจากสมาธิแล้วก็เดินอยู่นั้นออกร้อนป่าเท้าแต่พระโสนาท่านป่าเท้าแตกท่านเดินโยกมท่านทำความเพียรป่าเท้าแตกในประวัตินี้แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาท่านเดินโยกมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงการปึงเลยนะไม่ต้องไปใครบอกก็ตามแน่วเลยแน่กับความเพียรประเภทนี้ว่างั้นเลยนะไม่งั้นอยู่เฉยๆจะบังคับอยู่ของให้เดินโยกมจนหนักฝ่าเท้าแตกเหตุผลมันก็ยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั่นนั่นฝ่าเท้าแตกได้มันไม่มีล่ำเวลามันไม่สนใจกับเรื่องเวลานี่อันนี้เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบนเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ไปสนใจอะไรกับบักขังเวลาต่อยนั่นแหละถ้าลงใครไปแยบไปหาละขังก็ไม่ได้นะต่อยกันติดเผลอไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวนี่ที่ว่าท่านฝ่าเท้าแตกมันยอมรับทันทีอ๋อความเพียรประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นท่านกับตามมันยอมรับกันเลยต้องความเพียรประเภทนี้กันนั่นแต่เราไม่เห็นแต่มันก็เป็นพยานกันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจากคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเดินยังคมโอ้ยออกร้อนหมดเลยจนบางทีจนไปดูเอ๊ะมึงฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตกฝาหนังเอาได้อีกมันเป็นของมันเองมันจิตมันก็ไม่มาอยู่ฝ่าเท้ามันอยู่นี่หมุนอยู่ในนี้มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่มันสุกเหลือหรือพี่นาจิตลุมบอลกันมันสุกเมื่อไหร่ถึงจะเรียกขนาดไหนก็มันไม่สุกจริงได้พูดว่าที่เราคาดเอาไว้นั้นมันผิดทั้งไผ่เลยคาดธรรมดาเดาธรรมดาคาดธรรมดาว่าจิตนี่เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่งานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆนี่เป็นความคิดเฉยๆความคิดเนี่ยทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยคาดเอาเฉยแต่เวลามันเป็นนี่ความจริงอันนั้นกับอันนี้มันคนละโลกมันเข้ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบหรือละเอียดสบายแล้วงานจะค่อยเบาลงเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยโอ้ยอะไรคาดจะของนะกับความจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยผลเป็นกงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดหัวมันที่เหลือมันพังหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยเอาคู่ต่อสู้มันไม่ใช่ว่ามันสลบนะเห็นนอกคู่ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลยมันนั่นนั่นมันยิ่งสบายเอาที่เหลือมันเรียบราบเลยนี่ก็ใครบอกมันเรื่องความเพียรว่าให้หยุดซะนะให้หยุดซะน่ะไม่ได้บอกคิดเองเนี่ยที่หมุนติ่วจนไม่มีร่างเวลาเป็นธรรมชาติมันเองหยุดมันเองหยุดเองนี่พระจิตปัญญาที่ว่านั่นนะเพราะมันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้าของตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนด้วยการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้ไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่นั่นถึงว่ามากกับอริยสัจสี่เป็นสมมติถึงว่าสิมันเห็นยังไงสิการปฏิบัติอริยสัจสี่เป็นสมมติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมติหนึ่งต่างหากที่นอกจากอริยสัจสี่คืออะไรนั่นก็ยังอันนี้ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านออกจากอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นเครื่องกันกรองออกที่พุทธออกจากอริยสัจสี่ไปนั่นอันหนึ่งอันคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองกันกรองก็บอกอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จากอริยสัจไม่ได้เลยแม้รายเดียวนั่นเป็นเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านอริยสัจจนได้เนี่ยผู้ที่

0: ปฏิบัติตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันแบกทุกข์มากผู้นี้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยฟังสิเวลาปฏิบัติมันก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะนี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอริยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ชัดท่านผู้เป็นคิดปาปัญญาท่านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินเขาผ่านมาตามทางก็มาสิเขาก็มาตามนี้แหละแต่เขามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปด้วยบินไปรถยนต์ไปด้วยการเดินด้วยเท้าไปด้วยรถยนต์ไปด้วยเรือบินเรือห่อเรือบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรนี่มันผ่านมานั่นแต่มันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนอย่างผู้ที่แบกกับทุกข์อยู่เป็นประจำพิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจำกว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่มันก็เจอไปหมดแล้วสิเหมือนที่ว่ามันลืมไม่ได้นะขนาดนั้นนะว่าเรามันเป็นนิสัยจริงจังมากนะว่าอะไรแล้วมันจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนนี่เฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทำเล่นเฉยเนี่ยโหไม่ได้เลยว่างั้นเหมือนแบบมือเขียนตีนลบไม่ได้นะต้องมีเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานนั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอันนี้มันก็มีกำลังรุนแรงมากจะเอาอะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะมันจะหมุนติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่งมั่นอันนี้มันถึงจะหยุดเองพวกเราพวกทุกขาปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิจะล้างมือเปิดเหมือนท่านที่ละเอียดละออได้ยังไงท่านผู้ที่ปปัญญาท่านพร้อมแล้วมีติดมีแต่จะข้าก็วัวอยู่ปากคอกนั่นพอเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรกลากขึ้นมาจากนรกมันไม่จะขึ้นก็ด้วยซ้ำไปมันยังไม่เห็นว่านรกสบายอยู่พวกนรกหมอนนรกเสือโอ้ใครจมลงไปแล้วมันไม่อยากลุกมันแบบนี้มันกล่อมได้สบายหมดไฟของกิเลสคนมายาคาถามกิเลสมันกล่อมนี่พระพุทธเจ้าเวลามาอุบัติท่านก็อุบัติในจังหวะพอดีนะผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถพร้อมมีจำนวนมากทีเดียวแต่นั้นมันค่อยขึ้นไปอย่างว่านะมันกับผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่สองรุ่นที่สามนี่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็พวกอันนี้มันก็ค่อยมันก็ยากมันต้องเริ่มยากแต่ยังไงก็ตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เป็นเครื่องยึดสำคัญจะช้าหรือเร็วก็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปเข้าไป
1: มันถ้ามันเป็นสัจจะ
0: ฝังลึกแล้วมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลมันไม่ใช่ธรรมดานิสัยหลับเป็นนิสัยไม่ผลไม่ได้ที่เหลือพาให้ผลนะสิมันค่อยทำธรรมดาทั้งวันมันไม่เรื่องจริงเลยผมถึงเวลาเดินยังคงก็ไปเดินธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นที่มันทำให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลทั้งฟัดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันแล้วนี่มันเห็นผลนะนี่เมื่อมันเห็นผลอย่างนี้แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงมันก็ต้องจับนั่นดังที่พูดตะกี้นี่เดี๋ยวอดอาหารถ้าที่จะอดทุกข์เป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกจมูกแล้วมีลมหายใจมันเพียวมากขนาดนั้นมันก็ยังได้ทนแต่อันหนึ่งที่มันทับมันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือว่าใจธาตุขันธ์มันอ่อนเพียทุกข์ยิ่งแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดูดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากแล้วมันอัศจรรย์เพียงขั้นดำเนินตอนนั้นมันก็อัศจรรย์มันเป็นลำดับอัศจรรย์นะเป็นลำดับมันเลยอัศจรรย์สุดท้ายคือไปอัศจรรย์วิชาสิฟังสิโอ้อัศจรรย์วิชานี่ที่เรียกว่าจอมกษัตริย์วัฏจักรถึงขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลสนะตั้งสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรเลยยังไปตายใจกับนั่นได้ยังไปรักไปสงวนไปติดนั่นได้ดูสินะอัศจรรย์ทั้งมันทั้งคืนก็เฝ้ากันรักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสงวนน่ะรักษา เวลานั้นมันแต่มันสำคัญแต่อันว่าสตินี้ถึงจะไปติดก็ตามแต่เพราะไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติดขาว่าเป็นของอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามไปคำฟังแต่ว่าคำว่าปัญญาสิ่งที่มันไม่นอนใจไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงไงดูตลอดเราก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี่มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิตนั้นมันละเอียดธรรมชาติที่ว่าติดอันเนี้ยติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบเหมือนกันเมื่อมันทราบหลายครั้งหนเข้าไปมันก็กระเทือนจิตละสินะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นหรือสติปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่ที่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความเศร้าหมองน่ะมันผ่องใสแบบละเอียดความเศร้าหมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมติมันแสดงให้เห็นนิดจนได้แสดงให้เห็นครั้งนั้นครั้งนี้ก็มันประมวลของมันอยู่ตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไว้ใจกันนะมันจ่อตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียสติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัตินี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่อย่างหยาบนะอย่างละเอียดมากทั้งถึงว่ามันเวลามันจะม้วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะนี่แล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดอย่างนั้นเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บความละเอียดแห่งทุกข์มันจะแสดงคือสมมุติกูง่ายๆนะมันไม่ได้มากละมันเป็นกิริยาสมมุติให้เห็นอยู่มันไม่รุนล้วนหรือความสมองก็เหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตทั่วไปมาพูดกับจิตขั้นนี้มันพูดไม่ได้สมองแบบขั้นนี้ละพูดได้แล้วสติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันเลยสินั่นจึงได้เอามาประมวลนี่ตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมเดี๋ยวว่าสมองเดี๋ยวว่าผ่องใสก็ว่าจิตดวงนี้เดี๋ยวว่าสุขก็เดี๋ยวว่าทุกข์ก็ว่าจิตดวงนี้ทำไมจิตดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลำพึงแล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจจ้องเข้าไปแหละแต่ก่อนไม่เคยรักษานี่มันจ้องเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยหลักธรรมชาติที่ว่าละเอียดเนี่ยที่ว่าปัญญานี่ก็ว่าพิเรศตัวไหนเก่งมาหัวขาดแล้วกันเห็นไหมล่ะนี่ดูสิเรานี่มันประมวลของมันมาน่ะนี่มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในขณะที่เจอกันเหมือนทั้งหลายที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่มันติดไม่รู้มันไม่ทันมันถึงไม่พุ่งเข้าไปนี่ถ้ามันพุ่งเข้าไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามมันข้ามคืนอะไรเลยจะแบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิ่มกับมันนานเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลลงมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนะ ที่ว่าเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสก็เป็นจากอันนี้คือเศร้าหมองกับผ่องใสมันเป็นอย่างละเอียดพอให้จับได้จับได้อยู่นั่นน่ะสุขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี่ทำไมก็หากเป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายแขนงอย่างนี้นะเป็นของจริงจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหานี่ให้มันเป็นข้อคิดอะไรมันทำนองนั้นแหละมันลำพึงแล้วถ้าเวลาลำพึงมันกระจอกอยู่นั่นจะว่าไงจอกมันก็เหมือนกับพี่นาท่านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่อันธรรมนี่แหละผมเวลาสอนธรรมที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่สอนแม่นยำมากเกินนะอย่างที่ว่ามีจุดมีตอนรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมนั่นไม่สอนกงแป่งเนี่ยเราจับไม่ได้เฉยเราผ่านไปได้ถึงมายอมรับอ๋อคำว่าจุดว่าต่อมก็จุดนี้เองจะไปจุดไหนเนี่ยก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผ่องใสเนี่ยเพราะเราอัศจรรย์อันนี้โอ้จิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์เอานักหนานั่นเพราะว่างั้นแล้วก็ขึ้นว่าถ้ามีจิตมีต่อมแรงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพบว่าจิตมันก็ตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นสิมันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้จริงๆจะได้ก็ครับพ่อแม่เขาที่รับท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาจนกระทั่งที่มันมาตอนมาสรุปกันนี่มันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะคือว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำแบบนี้เป็นอนัตตานะน่ะทำเลยทำแบบนี้เป็นอนัตตานะน่ะนี่อ่ะขึ้นอย่างบ่ค้าไม่ค้าไม่ขันนะคือมันแล้วมันเข้าวงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วธรรมก็สอนขึ้นนี่ในภายในออกมาอย่างนั้นน่ะเหมือนกันกับมันนั่นแหละธรรมนี้เป็นอนัตตานะเพราะว่านั้นมันก็ผึ่งเลยนานไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเข้ามาจ่อนี่มันไม่ได้นานถ้าว่าจอตั้งแต่ก่อนๆมันก็เสร็จไปนานแล้วตั้งแต่นู่นตั้งแต่ที่ว่ามีจุดนี้ต่องยังไม่รู้นู่นมันจะไปตั้งแต่นู่นนะนี่มันยังไม่รู้วิธีมันจับไม่ได้นะคราวนี้มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขณะนั้นเลยว่าทำนี้เป็นอนัตตานะว่าบอกเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำเหล่านี้เป็นอนัตตานะลักษณะมันเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอัตตากับอนัตตาหรือเป็นอะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนนี่เป็นคำเหล่านี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเพราะงั้นมันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นทุกข์เหมือนถ้าว่าเป็นมะพร้าวกับสองหน่อมันคว่ำไปเลยลักษณะเพิ่มไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้ไอ้ผ่องใสมันก็ไปพร้อมกันเลยนะผ่องใสที่อัศจรรย์เต็มที่มาเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะไปพร้อมกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นตึงนั่นขณะคือว่าขณะความมันเองมันขณะถึงไปอันนั้นไปเลยหายเงียบนั่นที่นี่แล้วจะรู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นผู้ปิดนี่ไว้กองขี้ควายกองนั้นกองผ่องใสแล้วมันครอบไว้ความคว่างไปแล้วไม่มีอะไรเปิดเต็มที่แล้วนั่นที่นี่ว่าไงยังไม่รู้ว่าโอ้โหอวิชชาถึงขนาดนี้เหลือขนาดเฉลยนี่ยอมกษัตริย์วัฏจักรขนาดนี้นั่นเนี่ยกษัตริย์แท้ดังนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลำดับลำนาแล้วนำมาแต่เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื้อมมือยังไปติดมันเหยียบไว้จนได้นั่นเห็นไหมโง่ขนาดไหนอีกล่ะสติปัญญาก็ว่าเพียงไกลสุดมาถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบลาบมันล่ะนั่นเป็นยังไงวิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาเหยียบขนาดไหนมันถึงติดได้มหาสติมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปได้เพราะมหาสติมหาปัญญาตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิ มันเป็นเพียงว่ามันเป็นอัตโนมัติเอาจนได้ถึงจิตมันก็ออกจนได้เพราะมันพร้อมเสมอในการพิจารณาไม่ตอบไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่ไม่ติดแบบตายแบบจมอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่มันมีแง่ของมันจะสังเกตสังกาอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยเองเวลาที่ว่าอันปองใสนี่ใครคาดเมื่อไหร่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองไม่ได้นะคือมันจะแปลสภาพของตัวเองได้ว่างั้นถือนะก็นึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกลับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวรนี่สิในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลให้เห็นดังชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจะว่าไงพิจารณาดูนี่แหละถ้าเป็นสมมุติเหรอแปลได้อย่างนั้นอวิชชานี่แหละนี่แหละตัวยอดของสมมุติเวลานี้มันแปลลงไปเลยมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนี่นั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้เอ๊ะใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติแล้วนี่มันออกเท่านั้นมันไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่นิพพูดว่าจิตของสายคืออวิชชานี่มันอย่างนี้เห็นไม่นั่นสิพูดแล้วเต็มปากเขาจะว่าไงว่าจะเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิก็มันเห็นนี่มันเป็นให้เห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนพระรู้แท้ๆใครจะปิดพระโอษฐ์พระเจ้าไม่ให้สอนโลกล่ะพระสาวกอรหันต์ท่านสอนโลกมามากกว่ามากมากแล้วล่ะท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เราพูดตามหลักความจริงมันผิดไปไหนวะว่างั้นก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปเฉยมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยถึงแต่พระอรหันต์นกหวีดท่านยังพูดเรื่องได้สบายตอนนกหวีดที่หกทุ่มว่าก็วิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยผมสำเร็จแล้วนั่นเองมันช้ำเลยแล้วก็ทำไมถึงป่านกหวีดเลยโอ้โหก็ป่าหมู่เพื่อนฟังไม่หมู่เพื่อนทราบที่พระมาโดนขัดกูตายมึงฟังตายด้วยกันสามองค์นะเลยไปคุยกันสององค์กระซิบกันเป็นยังไงพระองค์นี่นะถ้าสำเร็จแล้วป่านกหวีดมันนกหวีดบ้าไงสำเร็จแล้วต้องป่านกหวีดอ้างมาว่าก็หมู่เพื่อนมาด้วยก็ต้องบอกหมู่เพื่อนทราบนี่มันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวมันสำเร็จบ้าไปแล้วคุยกันนะพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนนี่แหละนกหวีดขึ้นอีกแล้วนกหวีดกล้องยานากระเป๋าเนี่ยวอดวอดอะไรอีกนะนี่มันขั้นนรกไอเวทีที่ไหนนะนี่ก็มาแต่ว่ามาอย่างนั้นแหละจะว่าไงขั้นนี้มันขั้นบ้าบ้าขั้นไหนแล้วนั่นเราอะไม่ได้ว่าอรหันต์อยู่หรอกเวลาแล้วมันถึงขั้นไหนแล้วขั้นบ้าบ้านะขั้นไหนแล้วหนูว่าเนี่ยหนึ่งคราวนี้นะจะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีหนึ่งนะตรงไปตรงมาจะบ้าขั้นไหนมันไม่สำเร็จนี่วะไม่สำเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี่ว่าสำเร็จก็เป่าแล้วนี่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกบุบวันนี้มันสองชั้นสามชั้นเพราะงั้นมันเป็นจริงแต่มันไม่เห็นเป็นนักดีจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้เป่านกหวีดหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็หมดวาระสุดท้ายก็คือนั่นเองความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันเป็นสมมติทั้งนั้นที่มันเกาะจิตอยู่นั่นเราออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นหนึ่งเปลี่ยนตั้งแต่ความมืดตื้อเข้าไปหาความสงบพองของใสก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่นมีแต่อาการของสมมุติทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเพราะกิเลสเป็นสมมุติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมมุติทั้ง2อย่างก็เป็นสมมุติไปด้วยกันน่ะไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมมุติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงไม่เห็นทำงานอะไรไปอีกทำงานแบบนั้นแหละแบบที่เคยทำไม่เห็นนี่สติก็สติปัญญาธรรมดาที่นำมาใช้ธรรมดาก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วนี่เนี่ยสติปัญญาอันนั้นมันก็เป็นสมมติประเภทนั้นนั่นนั่นแหละสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคเหรอมรรคแท้ว่างั้นมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคเองจะเป็นไงมรรคมีกำลังนี่พอเครื่องรับกันมันหมดปัญหาไปกิเลสไม่หมดมันสิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอีกโดยไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทำไงต่ออะไรต่ออีกไม่มีเป็นหลักธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี่ก็หมดปัญหาก็ไปเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมติมันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจมาเองอริยสัจกันกรองออกมานั่นจึงเป็นวิมุตติมาถึงนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีนี่ท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็น เป็นอนัตตานะมันจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ในอนัตตานั่นความหมายว่างั้นมันเข้าใจแล้วมันก็พึบมีอะไรเหลือเลยคือเวลาหลังจากนั้นสิที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวชมากนะเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วพูดง่ายจึงไม่เห็นโทษของเสือทีหลังว่าโธ่นี่มันเสือนี่ต่างหากก่อนไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนาะมันน่าชมนั่งหนาแต่มันไม่ใช่ตั้งมันเสือเวลามันตายลงไปแล้วถึงมากลัวทีหลังไม่เห็นโทษทีหลังอุโถโถผมว่าไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วเนี่ยพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดออกปั๊บมันก็เห็นนี่เลยนั่นมันต่างกันขนาดไหนที่มันก็เทียบกันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้นทับกองทองทั้งแข้งอยู่คุณง่ายว่างนั่นกองขี้ควายทั้งกองเนี่ยมันทับทองทั้งแข้งไว้มันก็กระเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรมันไม่ออกได้ยังไงเหมือนพระญาโกณญาท่านสำเร็จท่านโสดาท่านเองยังมีอยู่สุไรธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังนั่นอุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแต่ในปริยัติท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาหลังแต่สำหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าบ้าก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจังๆทำไมจะมาลักคำอุทานไปด้วยจะมาพูดลอยๆได้เหรอไม่แต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงใจอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นยึดมันอะไรความหมายว่าเพียงนั่นก็ยังเป็นอุทานท่านยังอุทานอันนั้นถึงที่ลองพระมหากบิณฑ์สุขข้างวัตตาสุขข้างวัตตานั่นอุทานของท่านที่ออกจากนั้นอยู่ไหนสุขสุขหนอสุขหนอทุกอย่างมันหมดก็ทุกอย่างอันนี้มันอุทานมันก็แต่เวลามันเป็นมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเปินเกินไปเราไม่อยากพูดเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปหลักธรรมชาติพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความสลดสังเวชความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เรื่องเหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหหาที่ไหนหาธรรมธรรมที่ไหนธรรมที่ไหนนะเราไปเจอแล้วหาที่ไหนหาอะไรหาธรรมหาที่ไหนนู่นไปนู่นแบกกดสะพายบาตรขึ้นเขาลุงนั้นเขานี่เขาทำนั่นทำนี่ทำที่ไหนทำมาคือหมายความว่าย่นเข้ามานั่นนี่นะถ้าอันนั้นไม่ใช่ผิดนั่นน่ะแต่เราขึ้นอยู่นู่นเราก็ไปหาธรรมธรรมที่ไหนคือแบบมันเจอแล้วมันถึงได้ยิ่งออกไปอย่างนั้นธรรมที่ไหนก็คือว่านี่ธรรมความหมายก็ว่างั้นธรรมที่ไหนที่นี่ทำยังไงนี่ว่างั้นเลยท่านจากนั้นมาก็มาลำพึงนี่โถโถล่ะทำไงนี่ทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นั่นโอ้โหโอ้โหนั่นเองใครจะมารู้ได้ไปสอนใครไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะว่าบ้าไปเลยใครจะสามารถใครจะรู้ได้เมื่อถึงขนาดนี้ว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมุติพูดอย่างนั้นมันเต็มเม็ดตรงไหนแดนสมมุติมันไม่ได้เหมือนอะไรเลยแล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้นี่มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญความขวัญน้อยนะแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านหนาเราพูดเพราะมันวิ่งถึงกันต่างหากด้วยความเคารพท่านเมื่อมันเป็นขึ้นมานี่คือคำความขวัญน้อยมันเป็นแบบเดียวกันจะพูดอะไรให้ใครฟังใครจะไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้วะคือมันที่เป็นอย่างนี้ไม่จะไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไปหมดโอ้อยู่ไปกินไปพอยืดให้เป็นไปวันหนึ่งท่านท่านพอแล้วจะค้นขวายอะไรสอนโลกสอนสงสารใครจะไปรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำขวายน้อยไม่อยากพูดจากสอนใครเลยก็จากนี้แหละเพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีพิจารณาไปถึงอดีตถึงอะไรถึงสายทางเราพูดแต่ผลเลยมันกระท้อแล้วพี่ผมไม่เห็นอันนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอยู่นั่นไม่นานมันก็ย้อนถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยว่าใครรู้ไม่ได้แล้วนี่รู้ได้ไงนั่นเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเราตัดที่เสียงพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาเองท่านก็เป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดมันขนาดนั้นไม่ไปหรอกมันไปมัน

เอาเฉพาะเป็นเทวดาเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทำไมถึงว่าใครจะรู้มาได้รู้เพราะเหตุใดทีนี้มันจะวิ่งแล้วพอรู้เพราะอะไรก็เพราะปฏิปทาอะไรสิเครื่องดำเนินมาดำเนินมาอย่างไรมันถึงรู้ได้อย่างนี้นี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่ๆก็มีอันนี้เอามันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยแล้วรู้มาได้ยังไงมารู้ได้เพราะเหตุไหนมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือจริงก็มันยอมรับทันทีนั่นเห็นทำไมนั้นเมื่อสอนตามปฏิปทาได้พูดตามปฏิปทาสอนปฏิปทานี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะปฏิปทานี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อเข้าสู่จุดนี้แท้ๆนั่นจากนั้นมันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงทำพร้อมขวัญน้อยหลักสอนโลกเพราะอันดับต่อไปแต่ผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์มียานนี่นะทั้งแบบยาเรืองยานเป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยเรามียานอะไรเนี่ยก็ตรงตักคงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรู้ได้ทำไมเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรอยู่ว่างั้นรู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นอันนั้นนี่เมื่อนำมานี่สอนโลกทำไมจะเขาจะรู้มาได้ล่ะจากนั้นก็มีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นพระมหาพรหมารัตนานะอันดับแรกต้องขึ้นจากพระเมตตาซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายด้านสำหรับพระพุทธเจ้านะก็รู้ได้มีแก่พระไทยที่จะสอนนานก็คือปฏิปทามันไม่ใช่เป็นของสุดเอื้อมเป็นของสุดวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติท่านแหละนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอริยสัจ4ละทีนี้เข้ามาตรงนี้ว่าธรรมวินัยกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้เข้าเข็มก็เข้าตรงนี้เคยรู้มันก็ให้ลูกก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีอะไรจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนี่ยอันเดียวก็คือไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆว่าจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอาอันนี้หรือจะเอานี่นะนี่จะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะเราสิ้นแล้วเรื่องยังมีกิเลสอยู่นะเนี่ยมันถ้าเป็นสองมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทำให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวเท่านั้นจะว่าไงไม่มีคู่แข่งบริสุทธิ์ก็รู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะนี่อันเดียวเอโกธรรมโมนะธรรมอันเดียวที่กับธรรมเป็นเดียวกันแล้วพอนั่นสันติโกประกาศป้างโดยหลักธรรมชาติจะว่าไงสันติโกอยู่กับอันนั้นพอดีพอดีทุกอย่างกับมันนั่นเลยสันติโกเห็นเองรู้เองอันว่าปัจจุบันเวรีตบวิญญูหิอันหนึ่งตัวธรรมนั่นอันท่านวิญญูชนนั่นหลายจะเป็นรู้จำเพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่าวิญญูชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นผู้จะรู้วิญญูหิอันวิญญูชนทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนปัจจตังในบทธรรมคุณนั่นก็พูดไว้ไม่มีอะไรสงสัยเลยนะสังฆาโตกตาธรรมโมนะถ้าธรรมพูดว่าจะตัดไว้ชอบแล้วสันทิปิโกเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเป็นเงินเองอาการิโกเพราะมันมีการมีสถานที่และเวลาเอหิปติโกก็มีอันนี้สำหรับภาคปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้เรียนมาคนอื่นเขาก็จะดูถูกนะว่าผมแปลป่าเถื่อนแต่การปฏิบัติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างสิคือปริยัติท่านก็แปลตามศัพท์จริงศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่แปลอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งวิพัฒน์ปัจจัยทั้งธาตุที่ว่าไงเนี่ยเรียนมามันก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์มันเนี่ยเอหิปัจจุโกนั่นเอหิแปลว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าเอหิปัจจุโกท่านจงมาดูธรรมของจริงแต่เรามันหมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียพวกปริยัติไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจงมาดูธรรมของจริงดู
ปัจจิโกนั่นปัจจิกะปัจจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิแปลว่าท่านจงมาภาษาบาลีมันบอกบางครั้งก็ขึ้นตวังตวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนั่นหลักบาลีจงเอท่านจงมาเอหินั่นจงมาคือหินั่นคือเป็นกิริยาอาขยาบบังคับให้ขึ้นตวังนะตวังแปลว่าอันวัดแปลว่าอันวัดท่านเอหิจงมาปัจจิโกจงดูธรรมของจริงคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ธรรมของจริงที่นี่แล้วนี่แหละการแปลปริยัติก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีบังคับกันอยู่นี่ไม่รับภาคปฏิบัติไม่เป็นงั้นสิก็เราตั้งเรื่องแปลนี่เราก็ได้แปลมาแล้วเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกไปจากเอหิปัจจิโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเป็นงั้นนะถ้าธรรมนั่นแหละสอนเราเองเนี่ยมันกลับไปนั่นนะถ้าธรรมนั่นสอนเราเอหิว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยพระธรรมมันน่ะท่านสอนเราว่าท่านหรือเธอจงมาคือว่าย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะจงมาเนี่ยหมายความว่าจิตมันจะส่งไปไหนไปไหนวุ่นวายไปไหนก็ตามเถอะให้ย้อนเข้ามาเนี่ยเอหิให้เข้ามานี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่อริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่างั้นแหมนี่ภาคปฏิบัติเป็นงั้นนี่ผมก็ต้องขอท่านว่ายอมก็ผิดก็ผิดไม่เห็นมีในคำผิดอะไรเรียนทั้งกระเรียนอย่างนี้ใครก็แปลแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเองถ้าธรรมนั่นน่ะสอนเราเนี่ยว่าไงท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัจจิโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูดูนี้โอปัญญิโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมน้อมเข้ามาท่านสอนตนเห็นเขาทุกข์กันน้องก็มาสอนเราเห็นเขาเรื่องมันถึงก็น้องก็มาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปัญญิโกน้อมเข้ามาส่วนเอหิปัจจิโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบังคับให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสี่ตรงนี้นั่นนี่แหละที่มันผิดกับทางภาคปฏิบัติโอ้ทางภาคปริยัติถ้าว่าผมได้เรียนเป็นมหาเขาจะดูถูกตรงนี้อันนี้เรื่องฝ่ายทางปริยัติเราก็แปลให้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ยกขึ้นจนกระทั่งท่าที่พัดจับใจจะว่าอะไรอีกที่นี่ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาไหนนี่เหมือนกับว่าธรรมท่านสอนเราอยู่นี่สอนอยู่นี่มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งจะมีในปริยัตินี่ในปริยัติก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานี่เวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราเธอจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้ามานี่ยิ่งไปส่งไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้เนี่ยคำว่าส่งจิตเนี่ยคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้สิอริยสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อย่ารู้ตรงนี้แม่มันไปนั่นเสียถ้าปฏิบัติมันถนัดเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้นี่นะเห็นส่วนที่เราจะไปอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งเขาจะว่าบ้าก็ตามมันจะให้เรียกร้องเขามาดูทำมงกิจเรียกร้องใครเขาจะมาหาว่าบ้าอย่างนั้นไปหาเรียกร้องเขาอะไรนี่อันนี้อันนี้เราก็อาจารย์อย่าให้ระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังอาจารย์นั้นที่ท่านไปอยู่ท่ามโพเวนนะไปใกล้มาเรียนนั่นมันเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ท่านมาเรียนแล้วท่านไปวิทยาศาสตร์พอวิทยาศาสตร์สบายบาดไปแล้วพอไปเจอใครเขาตำข้าวแต่ก่อนมีโคกระเดื่องนี่นะไม่ได้มีลงสงลงสีเหมือนทุกวันก็สบายบาดไปสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังเขาไม่รู้สำเร็จแล้วก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมขันหันหรือว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วก็แนะกันกันทั้งบ้านท่านเป็นไอ้มาเรียท่านเป็นเพราะว่าทำไงจะให้ท่านสะดวกท่านไปขันหันกันบอกให้ว่าเอาง่ายๆเลยเขาก็บอกว่ารู้แล้วว่ากันนะพอท่านมาเป็นยังไงพอสำเร็จแล้วว่ากันก็แล้วนามเป็นยังไงสำเร็จแล้วยังว่าสำเร็จแล้วท่านก็ไปท่านไม่ต้องสอนใครแล้วท่านก็ไปฉันนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นสำเร็จแล้วยังนี่มาดูทำของจริงเจ้าของไม่รู้ทำของจริงอะไรมาดูทำของจริงเขาจะว่าบ้าจะเป็นยังไงนั่นมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่านี่ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้แล้วส่งไปเพื่อนๆปั้นๆ
ย้อนเข้ามานี่มาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอ๊ะท่านจงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามานี่ทำของจริงอริยสัจสี่ว่าอย่างนี้นี่ทำไมมรรคผลนิพพานไม่อยู่นี่ล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยลำพังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะอ๋อประกาศกลางวันขึ้นในนี่ระหว่างไหนที่นี้ยอมรับด้วยนะเออจิตน้อมรับมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบัติอื่นๆอันนี้ถางลงมาเลยย้อนตาบเข้ามานี่แหละสันติโกอากาศโกเอยิปัจจิโกโอปะนายโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปะนายโกคือเห็นอะไรอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมสอนเจ้าของสอนเจ้าของเรื่องนี้เรื่องทั่วอะไรให้โอปะนายโกคือน้อมเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนเจ้าของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจจเนยจะบริยีอันท่านรู้ทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้รู้เฉพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่คุณมาเหนื่อยอยู่แล้วเอาละพอเหนื่อยอีกแล้ว

ต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการจะคิดเรื่องตัวเองเดี๋ยวเรื่องของกิเลสทำเหมือนกันคือสอบแตกติดแตกคลิกหน้าคลิกหลังไม่งั้นมันไม่ทันคิดไปถึงเรื่องของโลกไปแล้วโอ้มันทำให้อ่อนใจต้องการผลทำให้มันเป็นความต้องการของการความสุขความเจริญด้วยกันแล้วนั้นแต่การปฏิบัติตัวนี้ไปตรงข้ามมีแต่ความมักง่ายออกหน้าออกตาพร้อมอย่างไม่อายออกจนชินชาจนด้านเนื่องจากในกิริยามายะมันด้านไปหมดเพราะความเคยแล้วมนุษย์เราจะให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยชินจนด้านการปฏิบัติธรรมมันก็จะด้านมันจะชินนะระวังดีถ้าความมุ่งมั่นมีอยู่ศรัทธาคนเชื่อคนใส่ความมุ่งมั่นต่อนอกผลนิพพานมันอยู่ไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยลืมตัวเพราะความรู้สึกตัวนี้มันค่อยเคลื่อนชาลงไปขณะที่มันจะขึ้นมาที่เหลือมันจะครอบคลุมขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็ด้านถ้าด้านไปสอนไม่ลงนะเจ้าของก็ไม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องไม่ได้ที่มันเป็นผีผีกันเลยมีระวังตอนนี้เป็นนั่นนี่มีมาเรื่อยๆไม่ใช่มีมาแต่บัดนั้นสมัยตะลักเราเป็นนักพิจารณาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองแล้วต้องทราบเพราะสิ่งนี้มีอยู่กับเราทุกคนเพียงแต่ตัดเราเข้ากับเขาไม่ได้กลัวเขาเบียดพวกเราเข้ากับตัวเราไม่ได้เข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้เข้าไม่ได้แบบขาดเคยขาดตาเต็งมันหาแต่เรื่องความทำลายตัวเองให้มันบกพร่องเสมอมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงติดมันก็มีถูกความเผลอเราไปกินมดประมาทเอาไปกินหมดปัญญาก็มีติดความขี้เกียจขี้คร้านเอาไปกินหมดความขยันหมั่นเพียรมันมีเพราะเอาสิ่งนี้มันกินยากมันกินอาจกินทำไปหมดการปฏิบัติตัวมันลำบากเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่เสมอไม่เคยอยู่ข้างหลังเลยต้องเป็นมีความเคลื่อนแข็งผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอีกเพื่อนความอาจหาญต่อข้อวัดปฏิบัติต่อความภาคเพียรทุกด้านต่อหน้าที่ของตัวให้สมกับเจตนาตัวที่มุ่งมาเพื่อกุศลจากการบวชเราไม่อยากพบจะถึงความอ่อนแอความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาศาสนาตำหนิสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราจะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็เท่ากับทำลายศาสนาโดยที่ไม่รู้จุดตัวว่าทำลายหาที่แย้งไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดรอทุกขีดจุดแดงพระองค์เป็นผู้ละเอียดรอพระชาติจะเป็นกษัตริย์พระอากัปปิยาทุกอาการเป็นสิ่งที่เลยสุขาตกลงมาแล้วโดยดีแล้วมาออกปฏิบัติก็ไกรกรองอัตธรรมจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความละเอียดละออความสุขุมความปีละภาพของสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถทุกด้านมีความละเอียดรอไปตามๆกันนี่เลยซึ่งเป็นของหยาบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะความละเอียดแหลมคมของมรรคติจักชำระต่างๆนี้ชำระอยู่เสมอจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สิ่งหยาบๆทั้งหลายมันเข้ากับสิ่งนี้มา

มันก็ถอยตัวไปหรือหายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลืออันนี้ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนำมาประกาศแก่โลกจึงทรงนำมาจากความที่แล้วฉลาดแหลมคมความมือสุดความจริงนั้นประกาศสอนไม่มากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงล้วนๆไม่มีปลอมมีแปลงมีอะไรเครือแฝงอยู่ผู้มาปฏิบัติท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและเชื่อต่อมาต่อผมแล้วความเพียรมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปถ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอลงความเพียรก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งพุทธกาลท่านบวชท่านเป็นอย่างนั้นแหละตรงนั้นบวชมุ่งต่อมาผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเป็นเนื้อเป็นตัวมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทำไมผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จะไม่เบื่อทุกข์จะไม่เห็นโทษของทุกข์นี่หรือเพราะแบกหามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพชาติแบกหามแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งภายในกายทั้งส่วนจิตใจมาประจำภพชาติเหตุใดจะไม่เคยเหตุใดจะไม่อิจฉาและอาฆาตเมื่อมีผู้ชี้แนวทางบอกทางพ้นทุกข์ก็พออกพอใจก็ยิ่งยิ่งย่องจิตใจของของใช้ต่ออัตต่อธรรมมีความมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสของด้วยความภาคเพียรเป็นหลุดลอยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสาวกสังโฆขึ้นมาให้เราทั้งหลายกล่าวว่าล้วนแน่ตั้งแต่พูดตรงผู้ดำเนินอย่างนั้นนี่สาระของพวกเราเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วผู้ใดนำปฏิบัติด้วยความรู้สึกใจแล้วต้องปรากฏต่อมาก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมศาสนาค่อยกลายเป็นประเพณีไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เราเคยชินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไปหมดแม้ศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งใจพุทธปฏิบัติหรือมีผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติตามขัดตามธรรมตามอัดตามธรรมตามนี้พระวินัยตามความจัดความคิดของแปลกเพราะมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็เห็นว่าเป็นของแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกรูปแปลกสังเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นที่หน้าจ้องมองนั่นหัวใจมุ่งเป็นนั้นเพราะนั้นจะตรงใจลงกับใครได้ล่ะเพราะพิจารณาถึงเหตุถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแท้แล้วจะตรงลงได้ยังไงหัวใจทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมัน 99% นี่อย่างเกือบร้อยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นฟังตกประเพณีนะมันก็เพียงขนาดนั้นมันไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณีพระพุทธเจ้าเราท่านบวชท่านบวชจริงๆปฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาจังความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้เลยการทำก็จริงการบวชก็จริงการทำก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยๆเมื่อหาทางจริงหาทางปลอมปลอมไปเรื่อยปลอมมันยังทำคืนยังหนุ่มปลอมอยู่ต่อหน้าต่อตาในอิริยาบถทั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดออกมามีแต่เรื่องปลอมแปลงทั้งนั้นนะฮะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเราก็แปลกใจเหมือนกันแปลกใจที่สอนหมู่สอนเพื่อนไปทุ่มเทแล้วจิตกำลังความสำคัญพอต้องมาจากใจยืนมาสอนทำไมสอนไม่ค่อยได้เรื่องเลยต่อไปเมื่อกินชาเนี่ยคิดอะไรจะชื่อมาบ่นพ่อมันอาจจะลมมาอวดกันตัวไม่เห็นมีเลยมันจะลมมาอวดกันถ้าถึงเงินก็มีแต่บัญชีบัญชีเราจะเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อของที่เด็กจำชื่อของที่เด็กจำเรื่องอะไรไม่ได้เรียนกี่คัมภีร์ก็เรียนได้ไม่มีใครฟ้องร้องแต่ตอนนับตัวผลที่เราจะพึงได้รับมันไม่เห็นไม่เจอเพราะฉะนั้นใจถึงรุ่มร้อนร้อนเพราะไม่มีความเย็นนั่นเองแต่จะมีความเย็นอยู่แล้วมันสบายอันแรกความเย็นคือได้องค์ธรรมเข้ามาทรงเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็ได้รับความเย็นนี่จะชื่อเรียกว่าต
อยากให้รู้ความจริงเห็นองค์ธรรมจริงธรรมจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างธรรมจริงไม่ได้เหมือนอะไรนั่นจึงเรียกว่าธรรมโลกก็ไม่เหมือนธรรมธรรมจึงไม่เหมือนโลกสติอยู่กับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังให้เป็นระดับสามารถตรงไหนพุทธนั่นเนี่ยนักก็อย่าไปถอยงานนักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามโลกเราเข้ามาฝึกฝนอบรมตนหนักก็หนักเพื่อเราเบาเพื่อเราผลเป็นของเราเพราะการทำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้วถ้ามีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบยิ่งถ้ามีงานใดเสมอแล้วในโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่ทุกข์เสียประโยชน์ตกหล่นทุกด้วยความชอบธรรมทุกทางกายก็ดีทุกทางวาจาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเพราะความระมัดระวังการรักษาตนกันดึงจิตใจด้วยสติการพิจารณาคิดค้นด้วยปัญญาต้องเป็นงานทั้งนั้นทำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดคิดด้วยความชอบธรรมความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นเพราะการคิดอ่านแต่ตรองที่นี่พิจารณาระมัดระวังก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสุขซึ่งเป็นความชอบธรรมอยู่ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งเหตุทั้งผลที่เป็นความชอบธรรมด้วยกันเรามีความอินทร์และอาใจต่อความภาคภูมิที่เราจะถึงธรรมก็เท่ากับเรามีความอินทร์และอาใจต่อการก้าวความไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับอย่างเราอุปนิสัยอาจารย์ต่อการบำรุงส่งเสริมตัวเราให้ตัวเราให้เป็นคนดีขอหาความดีไม่ได้อยากจะไม่ทำอยากอย่างหนึ่งแต่ไปทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกมันเหนียวแน่นความเพียรอย่าลดละทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าราวอะไรอยู่นั้นมัดในหัวใจทั้งการเรียนธรรมจึงเรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อใจเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างเนี่ยปัญญาก็จะคิดค้นถึงเรื่องของใจกระตุกกระท่องเป็นเมามัวในโลกไปขบไปหลงกับเรื่องอะไรกับวัตถุสิ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาอามาตามพวกเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสที่ออกจากจิตทั้งนั้นที่จิตจะต้องตามมันจะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เป็นยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นนะจิตเป็นเหตุถึงผลที่เรื่องนี้ดังนั้นถอนตัวเข้ามาในเที่ยวและหามเที่ยวหามเที่ยวขอบเที่ยวคุยเอาสิ่งนั้นเป็นท่าแต่เป็นพิษเข้ามาเผาเรื่องจิตใจตนเองมาสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องจิตอันเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเรื่องนี้จิตปัญญาสั่งสมขึ้นมาก็เพื่อจะแก้เรื่องที่มีอยู่ในจิตสติปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมดถ้าแก้เรื่องของจิตได้แล้วจิตก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจะเอาอะไรมาควนใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สบายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยิงของจิตเองก่อควนตัวเองโดยไม่รู้สึกด้วยจิตที่พิจารณาเป็นเครื่องจดจ่อสอบส่องมองดูความเคลื่อนไหวของตนเพราะลำพังจิตเพียงจิตเท่านั้นในตลาดจูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจูงเสมอจิตตรงนี้ถูกจิตจูงมานานมารวมเข้าว่าเป็นเราแล้วเราจึงถูกจิตจูงมานานทำให้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดล่าเป็นเครื่องกันกลางของห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยการของจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่เฉยรู้อยู่รู้ว่าสุขว่าทุกข์ก็รู้อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนเด็กตกน้ำตกน้ำตื่นมันก็ตายเพราะไม่มีสติปัญญาเครื่องนำออกทุกข์เป็นตายน่ะเด็กว่าเป็นกรอกอะไรอย่างนี้กันเราคิดมาหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตายเข้าไปสู่วงล้อมของไฟทำให้ใช้สติปัญญาปิดขังจิตเพื่อหาทางออกลำพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สำเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมหรือเป็นวงล้อมอะไรก็ตามถ้าสติปัญญาพอแล้วถอด
ถอนตัวเองออกมาได้จิตกับสติปัญญา

พราะใจเป็นอันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละทำให้อันเดียวกันที่จิตมันรู้อย่างนี้มันก็สักว่ารู้ถ้ามันมีสติเข้าไปแทรกเข้าไปความรู้มันก็ไม่เด่นก็ไม่ชัดว่ารู้เรื่องอะไรว่าตนทำอะไรอยู่ต้องใช้สติเข้าไปสนับสนุนอาศัยปัญญาเป็นเครื่องไกกองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลุกตื่นอย่างละเอียดได้เพราะปัญญาลำพังจิตที่เฉยไม่ทราบความตื่นความหยาบความละเอียดถึงรู้เฉยพิจารณาเข้าไปมันจะเห็นได้ชัดเรื่องนี้แต่มาพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะคนไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดให้ฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีลี้ลับเพราะเป็นความจริงเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่แทรกอยู่กับใจแต่ละอย่างอย่างก็เป็นความจริงด้วยกันจริงกับจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความในเวลาเข้าพรรษาเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีขอให้พากันประกอบความภาคเพียรแต่เห็นจากความละเอียดมากง่ายมีเรามีโอกาสที่เข้ามาสั่งสมคุณงามความดีในการบวชแม้จะบวชเพื่อระยะการก็ตามระยะนี้เป็นระยะที่เราจะบำเพ็ญตัวของเราทุกยากลำบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนถ้าเราทุกข์ท่านก็ต้องทุกข์ท่านทำไมทนได้เราทำไมทนไม่ได้ท่านทำไมมีความขยันหมั่นเพียรท่านทำไมท่านอดทนได้เราทำไมอดทนไม่ได้นะอุบายวิธีสอนตนถ้าเราจะคิดตึกให้มันจิตมันอ่อนแอมันอ่อนได้รวดเดียวนะใจก็ไม่พอไปทางต่ำแต่ยิ่งไปเสริมมันทางต่ำนี่มันก็ไหลเลยโอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะรับความทุกข์ความลำบากอะไรอะไรก็มันเป็นไปตามใจชอบไงทำใจนี้อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลำบากเกิดความลำคาญขึ้นไปใจเหมือนกับอยู่ในห้องขังวัดทั้งวัดก็กลายเป็นเรือนจำขึ้นมาเพราะจิตใจสร้างหรือไปสักสร้างความกว้างสร้างหนามซึ่งเสียแทนตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนมันต้องระมัดระวังความคิดเหล่านี้จะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ่งมานับต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท้อถอยความภาคความเพียรความอดความทนความอุตสาหะยานมันหลอกมันจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุกข์ถูกหลอกถูกตมมาพอแล้วเอาเรื่องมันเคยหลอกแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเคยหลอกมายังไงเรื่องมาเล่าแล้วแก้มายังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันอุบายวิธีที่แก้ถึงนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วแก้ด้วยวิธีใดได้วิธีใดนะกินมันตัดยากลำบากเพราะปากเพราะท้องอะไรกินก็ยืนไม่ได้กลางคืนบางประเภทออกกลางคืนบางประเภทออกกลางวันเคยทั้งในทั้งไหนนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องเสื่อมสอนกันแต่เรื่องนี้เขามีโรงแรมโรงเรียนพ่อแม่เคยเป็นมาตั้งคือหาดินคือพระอาทิตย์คือเป็นหลักธรรมชาติเช่นแย่อย่างนี้ใครมาบอกมั้งตั้งแต่วันเกิดมาเป็นรับการลมมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันหนึ่งเข้าอีกเดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าที่เป็นธรรมชาติของมันทางภาษาเราเรียนมันเข้ากับหลายเดือนถึงจะออกตัวเล็กๆก็กินซะก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกก็กระเข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวถึง3 4เดือนก็มีนะถ้าแต่มันตัวใหญ่ตัวถึงส่วนเข้าถึงเป็นเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้า15วันก็มีเราดูสังเกตดูเป็นธรรมชาติของใครของเราอย่างข้างคาวเอาคืนๆใครบอกมันมันถนัดอย่างนั้นมันบอกอย่างนั้นถนัดอยู่ในหัวใจของสัตว์ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมาส่วนร่างกายและจิตใจของสัตว์ที่หยอกหากินกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยไม่มีใครบอกเราส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแผนตั้งแต่เกิดมาเลี้ยงอยู่นั้นก็มีความรู้ความฉลาดอยู่กับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคำพูดคำจา

เกิดประโยชน์ของมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพิ่มเอาความรู้ด้วยความสนใจมาประพฤติปฏิบัติต่อบ้านต่อเมืองแล้วบ้านใครจะไม่เจริญมันต้องเจริญเพราะคนเรียนมาคือกันทุกคนแต่ไม่ได้สนใจมันยังแบบโก้โก้ไปนี่บึ่งบึ่งไปจะมาบึ่งมาโก้ใครไปนู่นไปนี่มาแล้วโก้รู้เนาะเดี๋ยวกองขี้หมาทั้งกองก็จะไม่ขึ้นมาหยอกเนี่ยไม่พอเลยมันลืมตัวอย่างนั้นไม่หรอกมันเผลอกันเนี่ยเรียนเพลินไปยิ่งเห็นเรื่องนั้นแล้วแต่ก่อนก็ไม่พิจารณาขณะพิจารณาเองอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่อยู่พิจารณาไปเห็นอะไรมันอดไม่ได้มันต้องพิจารณาผมไปศึกษาเราเรียนมาอะไรมันก็เลยงงเนี่ยมันไม่ทำตามเรียนหรืออย่างนั้นสิแล้วตั้งใจจะมาทำประโยชน์เอาความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือแต่ในภาคปฏิบัติแล้วทำงานก็ไม่เจริญใครเรียนอะไรมามันมีหลักมีเกณฑ์ด้วยกันหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ผู้เรียนมาเรียนมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์เรียนเฉยเราทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยมาทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเรียนจนกี่ประโยคของฟ้ามันไปเอาแต่ชื่อนั้นตื่นแต่ลมมันก็เอาเมื่อหนังไม่ได้กินนี่เป็นงั้นนะมันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งใจคือปฏิบัติเหมือนที่จูงหมาไปขนมันตั้งใจมันกลัวมันขี้เกียจมันยากมันลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อนั้นพุงมาอวดกันเท่านั้นเราภูมินั้นภูมิความรู้เท่านั้นเท่านี้แต่ความรู้อะไรความรู้บ่าบ่าที่หนักหลุดของเรื่องตั้งใจเราปฏิบัติตามทุกสารเราเรียนมาทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยทำไมมันจะไม่จะมีตัวเองทำไมจะตั้งเนี่ยตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตั้งได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้อันนี้มันจริงจังนะย้อนมาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมันก็มาถามแบบไหนเองถามตัวเองมั่งสิมันเป็นอุบายวิธีให้นำไปสอนตนนั่นให้ตั้งใจจะดุด่าว่ากันทั้งหลายเลยผมฐานหน้าเป็นครูเป็นอาจารย์หาอุบายสอนให้นำอุบายไปสอนตนมันก็มาถามอะไรว่าสอนเวลานี้เขายกย่องมาอย่างนั้นนี่เหมือนเป็นไงสงครามเขายกย่องไหมถามตัวเองมั่งสิมันก็รู้เรื่องตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวสร้างปัญหาขึ้นถามเมื่อไหร่มันก็ได้เรื่องผมจะแบบว่านั้นเอาแต่ชื่อกรรมฐานว่าทำจริงไม่ได้ดีเอาแต่ชื่อกรรมฐานแบบกดสะพานบักไปนู่นไปนี่เพราะว่ากรรมฐานตื่นแต่ลมมันอีกนี่มีแต่ลมหนึ่งแล้วไม่มีเรื่องแต่ลมมันมีตัวอะไรนั้นแล้วแย่โลกมันเจริญทำก็เสื่อมกลัวก็คิดท้าไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะว่าจึงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากแล้วยินเต็มหูเขามาวันไหนมันเหมือนมันตาบันตามันตาบันตาเคร่งครัดเขาว่างมันเป็นคำพูดของประชาชนตาบันตาเคร่งครัดอาจารย์หาบัวนั้นดุนี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นนิสิตลูกหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรับเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่าเหตุผลการตำหนิการชมนั้นหนาเราพอจะฟังด้วยกันเสมอกันเพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการชมแต่ที่คำว่าเคร่งครัดเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เคร่งครัดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นหรือยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความชมเชยเป็นความพอใจของเขามีจำนวนมากเราอาจจะดูเนื้อดูตัวไปก็ได้ตัวนี้เคร่งครัดเหมือนอย่างเขาว่าและดูตัวทั้งที่มันไม่เคร่งครัดนำหมู่น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเคร่งครัดผมไม่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าผมหย่อนยานเต็มที่แล้วหย่อนยานกับหมู่กับคณะมันทำมีความหย่อนยานอันรวมไปโดยนั้นแหละดูเอาไม่ได้บอกว่าผมหย่อนยานให้อย่างนั้นมันก็มันรวมให้โดยนัยยะนัยยะอยู่เรื่อยๆที่เห็นมันก็จะอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปบวกเปรียบไป

ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้อ้าวไม่เป็นเพราะเหตุไรคำว่านะแต่ว่าครับสถานที่อยู่ท่านก็ไม่รู้รู้ล้าหลานอ่ะอยู่ตามแค่ตามกฎตับเล็กๆพอหลวมตัวอยู่ในป่าคือกระบาดพวกป่าตามเขาตามมันนอกขอบคาเมไปนั่นฐานตามประเทศเขาให้บางทีก็ได้จะเข้าป่ามาฉันประวัติท่านสันมั่นคนทั้งหลายได้อ่านด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปกับท่านอยู่กับท่านแล้วก็นำเพราะว่าท่านไปปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละเคร่งดวงอยู่ด้วยความปนจากขาดแคลนอะไรไม่มีหรูหราทางการฉันก็ปวดมือบางทีด้วยความสมัครใจเองทีก็มีแต่ข้าวเปล่าทีหอมพริกแล้วก็ห่อหนึ่งหรือถ้าจำปลาปลาใส่พริกใส่อะไรให้ปลาเป็นปลาดิบดิบสดสดเจ๊มันไม่สุกมาฉันไม่ได้ฉันไม่ข้าวเปล่าแต่ภาวนานี่เด็ดจิตเด็ดดวงเหลือเกินตีต่อมือรู้ล้างหลาในพวกเราพอคุณพอไปหรือมีอะไรชาก็ไม่มีมีรากไม้แล้วถ้าจะต้มถ้าจะต้มรากไม้รากไม้นั่นก็ไม่มีต้มเอาน้ำไปเฉยอย่างนี้กูจะต้มคือก็เอาใบไม้ถ้าเป็นใบแดงบ้างใบอะไรเอามาถางไฟอังไฟกรอบแล้วก็ทิ้งลงในกาน้ำกาน้ำร้อนฉันหรือฉันเอาถึงจะฉันนะแต่ส่วนมากท่านไม่ค่อยสนใจหรอกแล้วคิดดูการอยู่ท่านก็อยู่อย่างนั้นแหละปักขอดแทบไปอะไรไม่มีหรูหราการมีสมบัติก็อย่างว่าสถานที่อยู่เจ้านาคณะก็อย่างที่ว่านี่เป็นธรรมบัตรก็อย่างนั้นนะไปตั้งข้าวปากตั้งเขาได้ไหมกินทางบ้านทางเมืองเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าเปล่าใส่ให้แล้วฉันมันไปแต่ความเพียรไม่ถอยเพราะว่าปฏิบัติเด็ดเดินยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยอ่ะแล้วหัวชนฝาเลยอ่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาไข่ก็ไข่หายก็หายไม่หายก็ตายอย่างนี้ผมเคยเหมือนกันยาไม่มีติดย่ามเลยเมื่อก่อนไม่มียามากกว่าคินินถ้ามาในเมืองก็คินินเป็นโรคอะไรก็ไปก็มีแต่คินินใส่ลงไปไม่ได้เรื่องที่ไม่ใช่ไข่อันเดียวกันมีอะไรติดยามยาแก้ท้องแก้แก้อะไรทั้งหมดนี่น้ำชากาแฟเดี๋ยวไปถามน้ำอ้อยน้ำตาลเดี๋ยวไปถามน้ำส้มน้ำหวานโคคาโคโคล่าเดี๋ยวไปถามอย่างที่เราเห็นนี่โกโก้กาแฟนี่เดี๋ยวไปถามแม้จะหาถ่ายรูปก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้หรอกพอฉันแล้วหายเงียบเลยแต่ฉันนั้นที่จริงจังไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงท่านหลักวิธีท่านปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติอย่างนั้นนี่มันเล่าความเป็นเอกเทศนะเด็ดด้วยในป่าในเขาเสือชุมมากพวกสัตว์พวกเสือมีเยอะห้องไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ป่าคนแต่ไหนมันมีแต่คนเลือกป่าคนนะเต็มไปหมดหาดงหาป่าไม้จริงๆไม่มีมันไม่มีอย่างนี้ถูกทำลายไปหมดทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนปลูกบ้านอย่างที่เราเห็นมันน่ะสัตว์อะไรอะไรเนาะไปกินหมดไม่มีอะไรเหลือสัตว์บกก็สิบหายสัตว์น้ำก็ตายมีสิบหายเดินตามกันป่าไม้ก็บอสถามว่าเสือเลยจะไม่เห็นทุกวันทำไมไปดูในสวนสัตว์แล้วไม่มีเสือหมีอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนเต็มไปด้วยสัตว์เหล่านี้อ่ะแต่ไหนอยู่อย่างอาหารหันได้เด็ดเดียวๆเป็นพวกเต็มตายของตายบางทีนั่งคุยธรรมะกันอยู่เสือกับปลาเดินตามหลังกันมามาเห็นมามันตามหลังปลาปลาจะเข้าบ้านตามมาเดินง่ายๆมาข้างคนมองไปเห็นมันก็ลอยฟังเสือโครงใหญ่นะมันไม่ได้กลัวคน
พราะเสือมีมากมากเนี่ยนอนนอนบ้างนอนบ้างเวลาบางทีก็เอาทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้ความเปลี่ยนกันนั่นแหละท่านเด็กที่มาเอานี่เราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านเขาไม่เห็นแต่ว่าต่อวันจากปฏิบัติอย่างนี้เขาก็จะรับต่อวันจากเครื่องคาดเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องนั้นที่กล่าวมานี้นะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลานี้ว่าต่อวันจากกับการดำเนินอย่างที่อธิบายมาของครูบาอาจารย์นะมันผิดเป็นคนละโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจที่ได้ยินเขาชมว่าว่าต่อวันจากปฏิบัติเครื่องคาดเราก้าวมาสู่วัดนี้เราก็เครื่องคาดจะลืมตัวไปมีผมยอมยานสุดแล้วก็หมดกับคณะยอมยานตรงบางทีจนรู้สึกหนักใจถ้าผมยอมยานยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่กับหมู่คนไม่ได้ผมต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความประสิทธิ์รักษาของหมู่เพื่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรนี่ก็สบายเลยเล่าเรื่องอาหารดูที่อุตวะเราจะได้น้อยเท่าไรสมาทานทุดงเพื่อจะเอาน้อยเดินมาถ้าเราจะถันนี่นิดหน่อยมันกี่บาทเลยดูสิมาถึงกลางทุ่งนานั้นต้องถ่ายบาทที่เป็นแล้วมานี่เต็มอีกล้นอีกเวลาไหนหน้าแล้งหน้าฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหลือเฟือที่เป็นไม่หวัดไม่ไหวทำก็ไม่เจริญเมื่อมีท่วมมากๆทำก็เจริญแต่น้ำมันท่วมข้าวข้าวตายแต่ถ้ามีข้าวมันอาศัยน้ำมันมีน้ำข้าวตายแต่เวลามันท่วมมากมันก็ตายแล้วเราก็ใช้อาหารกันรับทานเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ถ้ามันมากมันท่วมไม่กินก็ตายเวลาไม่ตายทำก็สิ้นหายนั่นคืออย่างนี้คนอื่นกำหนดให้ไม่ได้ต้องเป็นคุณความเมตตากำหนดตัวเองกราบตัวเองพิจารณาตัวเองและควรปฏิบัติยังไงกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยที่เราจะควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสมความมุ่งหมายที่เห็นมาพิจารณาคำจัดที่เดือดร้อนว่าที่มีหัวใจด้วยเพื่อนนักบวชทำเป็นเรื่องของเราพิจารณาเราเองเราคิดอายแล้วเกิดซ้ำเขาว่าวันต่อวันตัดเกิดกันมันไม่เกิดขัดหนึ่งอายเนาะเราจะมีเกิดขัดจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาแล้วเคยเห็นมีการอยู่ในเกณฑ์นี้ตลอดบ้านเราถ้าจะอย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราถ้าเอามาเทียบนั้นมันจะทำให้เรานอนใจอ่อนแอว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นแล้วนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ใช่จะเอาดีกันทั้งนี้เราจะให้มันยิ่งกว่านี้อะไรมันจะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆมีเป็นความถูกทำการนั่งของนามมันง่วงยังไงหาวาวิธีคิดการเกิดการเกิดด้วยสติปัญญามันถึงจะถูกไปในผลเดินไปยังไงยืนเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงต้องทดสอบกับของเสมออะไรที่จะบทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมาบางครั้งที่เราก็จะนอนอยู่เป็นไม่เป็นหรอกแล้วมันง่วงหาอะไรต้องหาอุบายประมาณมันหิวโหยเต็มที่ไม่เวลานอนก็เป็นธรรมดาของขาขันต้องพักผ่อนเราก็เห็นใจเราเองเขาเป็นยังไงเห็นใจของขาขันเขาปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันก่อนหรือก็มีทางพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาตอนนั้นก็ไล่เราทั้งหลายก็ยิ่งเยอะวิชาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสอบแต่คะแนนแต่วิชาหมูขึ้นเสียงหนังแย่อย่างนั้นตรงนี้มีวิชาธรรมแฝงอยู่อย่างนั้นเป็นคนฝึกคนทรมานตัวเองหาบางที่แปลงเปลี่ยนแปลงต่างๆทำเป็นของเลิศของประเสริฐการปฏิบัติครับทำแบบรูปคำคำกำลังคำเท้าทำไปเรื่อยๆมันรูปร้อนๆมันไม่เข้ากันได้แต่ถ้ามันเข้าใจมีความจริงความจังความจริงความจังนี่นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทำเป็นแล้วยังเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามีความมั่นคงในศาสนาเราปฏิบัติตนในทางคารวะเราก็จะมีความอดความทนแล้วเราก็จะทราบในตัวของเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นไปตามอย่างความอย่างนั้นคือเรื่องของที่อยู่ที่จะทำตัวให้ต่ำตามลงไปและอะไรที่จะมาฉุดลากหรือขับไล่สิ่งสำคัญหลักนั้นได้ก็คือสติกับปัญญาเราจะได้นำมันนี้มาใช้คนเราถ้ามีการย่างช่างตัวได้ด้วยมีแล้วมีโรคความเสียอยู่ทำก็จะเหลือยังลำพังใจเพราะนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องจมไปกับสิ่งต่ำทำทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอยฉุดคอยร่างเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนอุดการไปเรื่อยมันก็พอเป็นไป
ใจเป็นสิ่งที่ถูกปก

ได้การทักสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไฟทั้งกองเลยหัวใจพระนี่แหละหัวใจเรานี่ฝึกไม่ได้ร้อนก็ร้อนกวนก็วายอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันช้ามันนานวันหนึ่งคืนถ้าอย่างนั้นก็มันติดตารางเลยมีความสงบมีความมุ่งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ววันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปเหมือนรวดเร็วแล้วเกิดมองไม่ทันที่เราต้องไปกำหนดกับเวลาไม่สนใจของมันสนใจแต่หน้าที่การงานวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบอยู่เย็นไหนมันก็เย็นนั่งก็เย็นดีเย็นเย็นนอนก็เย็นใจสงบคือเพราะเหตุอะคืออะไรก็คือใจไม่มีเรื่องควรตัวของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคิดไปทางเรื่องราคาตัวสาวหางก็ไม่คิดมันมีแต่ความสงบใจมันอิ่มมันก็สบายมันไม่หิวโหยกับอารมณ์สงบสบายแล้วนะเหมือนอย่างคนนอนหลับมันก็สบายจิตสงบก็เหมือนกับที่เด็กมันนอนเนื่องอยู่ภายในมันไม่ออกเพลินผ่านมันก็สบายนี่ตอนสำคัญคือการปัญญาคุ้นเขี่ยขึ้นมาขุดค้นฟาดฟันแหลกไปโดยลำดับลำดับมีอยู่มากน้อยเป็นไรในหัวใจคุ้นขึ้นมาขุดขึ้นมาค้นขึ้นมาตัดฟันแหลกไปแหลกไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นน่ะบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังแท้หมายถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์ต้นล้วนจากที่เดือดอาสวะเพราะปัญญาฟาดฟันนิพพิปัญญาทำลายเนี้ยเราจะหมายเอาอะไรเป็นปรมังสุขขังนี่ไม่เห็นมีอันใดที่นอกจากจิตที่บริสุทธิ์หมดจดทุกส่วนนี้เป็นปรมังสุขขังแล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลำบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบคลุมที่เด็กเต็มหัวใจเรามองเห็นคนนี้พิจารณาก็เห็นอย่างนี้ไม่เห็นอย่างอื่นนี่เป็นสำคัญพยายามเราไม่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติมีคุณค่าอยู่กับใจการมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทำตัวให้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็มีคุณค่าขนาดนั้นนอกจากนั้นมันเป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิ่งภายนอกทั้งหลายก็กลายเป็นเครื่องสังหารตัวเองเข้ามาแล้วนั่นมันเป็นขั้นที่จะโม้ถ้าใจเป็นขั้นที่ต้องมัดระวังรักษาใจให้ได้ใจนี่จะประเสริฐในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าใจการทรมานจะยากกับมากกว่าตามก็จะทรมานเพื่อเราทรมานไม่ใช่ทรมานนะทรมานกิเลสต่างหากดับกิเลสต่างหากฟาดฟันกิเลสต่างหากตัวของเราไม่ได้ฟาดฟันไม่ทำลายใจเราจะทำลายได้ทำลายเลยสิ่งที่มันแทรกซึมใจในรับความหมุนร้อนต่างหากเพราะงั้นความทุกข์ที่ทุกข์เพราะการทำลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนซึ่งควรพยายามอย่างยิ่งนะครับนี้ก่อน

การปฏิบัติพระศาสนาพึงเล็งดูเข็มทิศสวัสขาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักสวัสขาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสวัสขาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมลทินแก่ตนเองเราทุกท่านซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่ณบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยิงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือคู่สามีภรรยาถึงจะเรียกว่าเป็นที่รักสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันอยู่ณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ล่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันและกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและเป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือนนับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบสวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเอง
และหมู่เพื่อนด้วยกันจึงเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ำก็แสดงว่ากำลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ำเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดไปเต็มส่วนของหม้อน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบิ่นแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขนี่เนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจำใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดำเนินตามสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดำเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นการถูกหลักธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็พึงทราบว่าจะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนทวนดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่กล่าวณบัดนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละรายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแล้วพึงถือเอาหลักเหตุผลอันเป็นส่วนหยาบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่งที่เรา
สอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พอจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั่นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลำดับไปความสงบก็มีหลายชั้นเมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้สอบสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเวียงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตัวลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางมีหลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้นถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งความสงบเริ่มจะทำความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นพี่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นที่เลี้ยงขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นที่เลี้ยงตามๆกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงใช้อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบขั้นไหน
แล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นนี่การที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนทบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะและตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่เหมือนกันแต่ผลรายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภท

เมื่อกำหนดบริกรรมในคำใดคำหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความทำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นทีนี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไปเช่นอย่างรายที่เคยลงได้อย่างเร็วๆบางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีเพราะเหตุนั้นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่สงบนั้นคือความสุขหนึ่งและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามให้เราพึงถือเอาผลคือความหยุดของใจนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองคำว่าไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึง32อาการทุกอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของทุกข์ก็ตามเรื่องของนิจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเรานี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นหลายธาตุตั้ง32อาการนี่ให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบกันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิภาควิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์
ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายของเราเราจะแยบคายในทางทุกข์ชอบพิจารณาในทางทุกข์มากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณาชอบอนัตตามากก็ให้พิจารณาส่วนที่จริตชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมซาบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรมว่าไตรลักษณ์ทั้งสามนี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกำหนดอันหนึ่งก็ซึมซาบถึงอันหนึ่งให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตรลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึง3ประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นภัยอยู่แล้วนั่นเห็นเรื่องอนิจจังก็เห็นแสดงว่าเป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใครเรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใครสิอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4กาย1เวทนา1จิต1เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเรากายก็กลายเป็นข้าศึกเวทนาก็กลายเป็นข้าศึกจิตก็กลายเป็นข้าศึกธรรมก็กลายเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ยังปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4นี้ไม่ได้สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรม
ปัญญาจึง

มีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆไม่เคยมีป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทำไมจึงมีกิเลสเล่านั่นเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไหร่ทำไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมคือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้เป็นข้าศึกและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทำกิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นด้วยความโง่ของตนเท่านั้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้วเห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นมันผูกตนของตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนของตนแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี้นี่คำว่าธรรมจะหมายเอาอะไรก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรมทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน4ด้วยสติด้วยปัญญาไกรกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงที่นี้เมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราบนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแกอะไรก็แล้วแต่แล้วคราบจนแหลกละเอียดความเร็วความช้าในสัตว์ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจเมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไรเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่มีหลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่ง

เราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจำเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักว่าเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหารพักให้สบายจากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทำงานมากหรือทำงานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจำเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั้นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำดับลำดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของใจเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของธาตุขันธ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการงานได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยๆปล่อยให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตามแล้วกำหนดให้ละลายหายสูญไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไปแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพึงคำนวณผลรายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาดความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดใจหรือซึมซาบว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของการพิจารณาร่างกายทีนี้เรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจเพราะเวทนามี2ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุทัยก็ตามถ้าใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมรรคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความรื่นเริงบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้แต่การปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริง
ทุกชิ้นไม่มีอันใดเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมประสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเปลื้องตนของตนออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมั่นปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายที่ตัดธรรมอยู่นี้เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะ2ประเภทลักษณะ2ประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทำให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สังขารนั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านก็เรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเปลื้องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเรื่องหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพลิกแปลงในเรื่องอันใดให้เกิดความฉลาดแก่ตนเองได้จนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปก็มาจากใจเป็นรากฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ 5นี้แต่ได้อย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญแม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องตามก็เป็นเหตุ

เมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตำหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอำนาจของปัญญาได้รื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการรื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านในเห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับดับนี่และสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนิดความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งจะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตำหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นราวเห็นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแป๊บก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวพิษอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กำลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทั่งแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้อันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามๆกันไปเท่านั้นนี่สภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นก็ได้ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็ไม่มีอันใดที่จะตำหนิติชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวทนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกาย

็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วๆไปในขอบเขตจักรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหลักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็นผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทำโลกธาตุขอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคู่ความกันกับเราทั่วทั้งดินแดนพอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับคือตัวอวิชชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรักรักเรื่องชังชังเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้นอกออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขโตข้างนอกก็เป็นสุขโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข็นตำหนิติโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกๆท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณสมบัติสำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้า
ด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดขีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมการดำเนินก็ดำเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนแห่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนแห่งสภาวะธรรมที่เกิดดับๆให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจที่ว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดอย่าถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้หนามจมอยู่ในหัวใจของเราทุกข์เพื่อก้าวทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายอย่าพึงทราบว่าสุขจะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนินนี่วันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงเตสังวูปะสมุสุโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสียหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันห้านี่ท่านเรียกว่าเตสังวูปะสมุสุโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันธ์ทั้งห้านี้จึงจะดับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหตุนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรนี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้
และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย

เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีมีเป็นสิ่งสำคัญในหลักชีวิตของเราเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตให้มาบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเพื่อให้สมเด็จเป็นธรรมสาวนาสนามในนิสัยนั้นการฟังเทศก็กรุณาทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องสนใจไปอื่นแม้ที่สุดองค์แสดงเราก็ไม่ส่งจิตใจมาคือเราทำความรู้สึกอยู่ตามเพาะใจให้เป็นปัจจุบันจิตเท่านั้นก็เป็นอันว่าเราได้ตั้งภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสำหรับธรรมคือกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อยเมื่อเราตั้งความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันจิตจิตที่ตั้งไว้โดยถูกต้องเช่นนั้นจะสามารถรับได้ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปใจมีอารมณ์อันเดียวในขณะที่คิดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่จะคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นได้มีใจเมื่อได้รับความสัมผัสคือรับรู้กับธรรมะอีกสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับยอมจะทำให้สงบตัวลงได้ในขณะที่ฟังใจที่มีความสงบตัวลงได้ยอมจะปรากฏความสุขเย็นใจขึ้นมาตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยภายในจิตของตนในขณะนั้นฉะนั้นการฟังเทศจึงจัดเป็นภาคปฏิบัติธรรมะไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะภาคอื่นๆเช่นนั่งภาวนาเป็นต้นครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นสำคัญในการฟังธรรมทั้งฟังทั้งปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จดังนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจำนวนไม่น้อยการแสดงธรรมก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะผู้ฟังก็มีวัยต่างๆกันอาจจะมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงในการแสดงธรรมและไม่เหมาะกับจริตจิตใจของทุกท่านก็อาจเป็นได้คำว่าธรรมะถ้าพูดฝ่ายเหตุก็เป็นเครื่องมือด้วยดีผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องธรรมะก็เป็นเครื่องมือต่อสู้บุกเบิกหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าผู้มุ่งต่อธรรมะโดยตรงเช่นนักบวชไม่มีหน้าที่อื่นใดเกี่ยวข้องมีเฉพาะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสงบสุขเย็นใจเป็นลำดับธรรมะก็เป็นเครื่องนำออกจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่จะสร้างกิจการทางโลกหรือจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีให้มีหลักฐานมั่นคงในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงต่อตนเองเท่าที่ควรก่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อหลักใหญ่คือตัวของเรามั่นคงดีแล้วก็ยอมจะเป็นสิ่งที่มั่นคงขึ้นตามๆกันฉะนั้นการปรับปรุงตัวการประพฤติตัวการพิจารณาสอบส่องเรื่องของตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญ
เช่นเดียวกับเราปิดทำงบไว้สำหรับน้ำเราต้องการน้ำจำนวนมากเท่าไรเราต้องดูทำงบของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะมองดูฟ้าซึ่งเป็นที่ตกลงมาแห่งน้ำทั้งหลายเมื่อทำงบของเรามีความมั่นคงเพียงใดและสามารถจะบรรจุน้ำได้มากน้อยเพียงใดน้ำที่จะไหลเข้ามาสู่ทำนบก็จะมีประมาณเท่าที่เรากำหนดเอาไว้และเท่าที่ความมั่นคงของทำนบเราจะพอกับน้ำนั้นๆ การปฏิบัติตัวต่อหน้าที่การงานสำหรับทางโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก่อนอื่นเราต้องพยายามคิดตัวคือตั้งหลักตัวให้ดีอย่าให้ตัวเสียไปเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นมีรู้สึกจะเป็นเรื่องระวังอยู่มากหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาก็เช่นเดียวกับรถที่ไม่มีเบรกเราต้องพยายามการขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆมากพอสมควรเพราะเป็นข้อเทียบเคียงกันได้ดีสำหรับการดำเนินชีวิตหรือการบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพราะความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นเล่นยกเรื่องรถมาเป็นเครื่องเทียบคือถึงการที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เห็นว่าจะเร่งได้คนขับรถซึ่งเป็นคนฉลาดก็ต้องทราบเองถึงสถานที่ที่จะควรรอจะควรเบรกคนขับรถก็ต้องรู้วิธีการในสิ่งเหล่านี้การดำเนินชีวิตของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานโดยไม่คำนึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงไรอันจะเกิดขึ้นจากความอยากของเราในขณะนั้นเราต้องเล็งถึงเหตุผลแห่งความอยากความเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปเพราะความเจริญแก่เราหรือจะเป็นไปเพราะความสังหารตนเราต้องคิดเพราะตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกิเลสย่อมมันมีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตนนอกจากจะหาธรรมะมาเป็นรั้วกั้นหรือเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องคือทำนั้นเท่านั้นเราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ถ้าหากว่าปราศจากธรรมอันเป็นขอบเขตหรืออันเป็นรั้วกั้นเป็นสิ่งบังคับแล้วปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจนั้นก็เทียบกับน้ำที่ไหลซึมออกมันละเล็กละน้อยจากแอ่งหรือจากบึงจากหนองใดก็ตามน้ำนั้นจะค่อยไหลซึมออกเป็นลำดับๆแล้วทำรูที่ไหลซึมนั้นให้กว้างขวางออกไปจนสามารถทำลายทำนบหรือคูนั้นให้ขาดไปได้น้ำไหลไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบึงนั้นเลยก็ได้ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทำนบหรือคูนั้นๆมีจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตามความอยากอันไม่มีขอบเขตแม้จะเพียงวันละเล็กละน้อยก็ตามก็เช่นเดียวกับน้ำที่ได้รับการปล่อยตัวอยู่เสมอไม่มีอะไรปิดกั้นเอาไว้ก็สามารถที่จะทำช่องที่ไหลออกนั้นให้ใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับลำดับแล้วทำลายคูคันทั้งหลายให้ชิบหายผลปีหมดไปทั้งน้ำมีจิตใจของเรามีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันโตได้นำไปที่นี่ที่เจริญความอยากอันใดที่เกิดขึ้นโตที่เจริญด้วยดีอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแม้จะเพียงเล็กน้อยวันนี้ปล่อยให้ความอยากดำเดินตามความชอบใจของตนเพียงเท่านี้วันหน้าความอยากนี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าตัวหรือมากยิ่งกว่านั้นเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นต่อไปก็ทำเราให้เสียเรานั้นเทียบกับทำนก
ซึ่งสามารถที่จะกั้นน้ำไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้ด้วยดีแต่นี่กลายเป็นความคิดความอยากนั้นมาทำลายผลเสียสมบัติที่มีคุณค่าอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจจริงไม่มีเนี่ยการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้มีขอบเขตให้มีรั้วกั้น อย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานมีเป็นหลักสำคัญวันนี้เราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดนี้วันหน้าก็พยายามรักษาอีกความที่เคยรักษาตัวอยู่เสมอด้วยเหตุผลนี่แหละจะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจและสามารถรักษาตนได้ในอนาคตไม่มีทางเสียหายเพราะการรักพยายามรักษาทุกวันก็ย่อมเป็นนิสัยของคนดีเหมือนกันวันนี้ก็พยายามรักษาวันหน้าก็พยายามรักษาเดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการรักษาตัวไม่ว่าจะคิดเรื่องใดจะอยากทำอยากพูดอยากไปอยากมาอยากจับทายอยากอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าความอยากแล้วจะต้องมีเหตุผลเป็นผู้จัดการเสมอเมื่อเหตุผลอำนวยสมควรแค่ไหนแล้วก็ให้ดำเนินไปตามเหตุผลที่ชี้บอกว่าสมควรแค่ไหนเพียงตรงนี้ไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เห็นว่าควรนี่ชื่อว่าการปฏิบัติรักษาตัวปฏิบัติแบบนี้ต่อไปใจของเราก็มีเหตุผลรอบตัวไม่ว่าจะจิตเล็กจิตใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องใดๆต้องมีเหตุผลมาเป็นคู่เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหายกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอันจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความอยากนั้นได้เป็นลำดับหนึ่งผู้นี้ชื่อว่าผู้ฟิตตัวได้ถูกต้องผู้ยับยั้งหรือบำรุงตนอันเป็นบ่อสมบัติได้ดีจะแสวงหาโภคทรัพย์มามากน้อยก็อยู่ไม่กลายเป็นคนใจรั่วเป็นคนลอยคำว่ารั่วนี้เราคิดดูหม้อน้ำรั่วก็ใช้งานไม่ได้ถ้ารั่วมากเท่าไรก็ยิ่งเสียไปมากอะไรที่คำว่ารั่วถ้าขาดเล็กน้อยก็ไม่ดีถ้ายิ่งขาดมากก็ยิ่งใช้ไม่ได้นี่ที่นี่ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆคำว่าขาดคำว่ารั่วอันใดรั่วไม่ดีทั้งนั้นคนเราถ้าปล่อยใจให้รั่ววันละเล็กละน้อยแล้วมันก็แตกที่แรกก็รั่วซะก่อนต่อไปก็แตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้ใจที่แตกแล้วหมดที่พึ่งคนเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยับยั้งไม่ได้สมบัติเงินทองจะมีมามากน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือเพราะใจไม่มีส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้สมบัติทั้งปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่ทั้งหารตนเองไปเสียด้วยซ้ำคนนั้นหมดราคามีการปล่อยตัวจึงไม่ใช่เป็นของดีแต่การรักษาตัวนั่นแหละเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องแสวงหาและเป็นเครื่องรักษาตลอดถึงการจับจ่ายมีผลไปอย่างพร้อมมูลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอไม่พุ่งเฟ้อเหอเหิมไม่ตื่นเต้นไปตามการตามสมัยตามสถานที่แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสมอไปผู้เช่นนี้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่น่าตกใจแม้จะไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นนายของผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็สามารถจะทำความอุ่นหรือทำความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ดีเพราะตนเป็นผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีขอบเขตนี่คือหลักของการบำเพ็ญตัวหลักของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูตั้งกับบัดนี้จนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตเราจะต้องรับภาระของโลกที่โลกทั้งหลายทำไปนั่นไม่ใช่น้อยๆเราคนหนึ่งที่ต้องรับภาระของโลกไปมากมายเพียงระยะในวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรักษาตนให้ดีได้แล้วเราจะสามารถนำโลกอั
ันเป็นภาระสำคัญต่อไปได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ขับเขาเสมอไปนี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันนำไปพิจารณาการรักษาตัวนี้เป็นเรียกว่ารักษาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือก้อนใหญ่ที่สุดถ้ารักษาตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับแม้จะมีน้อยก็จะกลายเป็นคนมีมากคนจนก็จะกลายเป็นคนมีโง่ก็จะกลายเป็นฉลาดคนชั่วก็จะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอยู่แต่ถ้าขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆย่อมจะหมดคุณค่าไปสำหรับบุคคลผู้ทอดอาหารนั้นแม้สิ่งนั้นๆจะมีคุณค่าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีการรักษาตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิตถ้าเราพยายามประคับประคองไว้โดยดีจะเป็นประโยชน์มากมายเราต้องคิดถึงเรื่องตัวของเราก่อนอื่นตัวเรานี่เป็นหลักสำคัญเราจะเห็นแต่ความทะเยอทะยานอยากวิ่งเต้นตามหมู่ตามเพื่อนเพ้อเพ้อไปตามเพื่อนตามฝูงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะตามมาในระยะเดียวกันแล้วกลายเป็นโรคเรื้อรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ขึ้นตลอดวันตายอันนี้เป็นโรคร้ายมากโรคแก้ไม่หายโรคที่หายไปตามๆกันเราต้องระวังโรคประเภทนี้นี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งเรื่องความอยากนั่นแหละสำคัญความทะเยอทะยานอยากมีสำคัญมากต้องได้ต้องมองดูอันนี้แหละจะเป็นผู้ทำลายสำคัญทำลายความมั่นคงของจิตใจทำลายตัวของเราให้เสียไปด้วยอันนี้สำคัญมากพากันสนใจผู้ที่จะดำเนินทางโลกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือบุกเบิกเป็นเครื่องมือต่อสู้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วจะเสียทั้งตัวของเราด้วยที่มีผู้จะดำเนินในทางธรรมะล้วนล้วนเช่นเป็นนักบวชหรือแก่เท่าชรามาแล้วหมดความห่วงใยทางโลกทางสารมีความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญตนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายในจิตใจแล้วธรรมะก็เป็นเครื่องบุกเบิกทางแห่งความเกษมสำราญโดยลำดับเพราะธรรมะไม่ใช่ทำคนให้อ่อนแอผู้มีธรรมะแล้วจะดำเนินตามทางธรรมก็ตามไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลังแต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอเป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลหนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อเหตุผลลงรอยตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ต้องสู้ควรจะถอยต้องถอยควรจะก้าวหน้าก้าวไปนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นการสอนให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวคนเราถ้ามีธรรม4อย่างนี้เป็นเครื่องรักษาตัวแล้วจะอยู่ทั้งโลกโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองจะดำเนินทางธรรมะใจก็จะรับความเยือกเย็นเฉพาะอย่างยิ่งใจนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเพราะตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจำตัวขณะที่คิดนั้นโดยมากก็ต้องคิดเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยจะมีอารมณ์เป็นสิริมงคลหรือเจริญรุ่งเรืองบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อกวนทำลายเสียมากสำหรับอารมณ์แห่งธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายท่านจึงสอนใจให้มีธรรมะมีการภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็ยอมมีลำบากบ้างแต่เราต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคืออะไรเสียก่อนแม้ลำบากก็พอทำกันไปได้เพราะคำว่าสุขนั่นแม้แต่ผลมากสุขเราก็ยังชอบคนมีความสุขกายสบายใจจะไม่ชอบอย่างไรเรามีความสุขกายสบายใจเราก็ชอบความสุขใจเป็นสิ่งสำคัญความสุขใจจะสุขได้ด้วยวิธีใดผลมากเขาเอามาบ่มรู้สึกกับต้นที่ต้นลำของมันและคือลูกของมันได้รับการบำรุงจากต้นลำเสมอแต่ลำต้นของมันมันก็แก่ขึ้นมาจนกระทั่งสุกไม่ใช่มันสุกเฉยๆเมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกไ
ใจของเราที่จะสุขก็ต้องมีอาหารเครื่องบำรุงพอที่จะสุขได้ถึงจะสุขเมื่อไม่มีอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุขไม่ได้เราต้องการแต่ความสุขแต่เราก่อแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวของเราทั้งที่เราต้องการความสุขเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันความต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งผลก็ขัดแย้งกันเราทำอย่างนี้แทนที่จะได้อย่างนี้ทำไมจึงได้อย่างนั้นเจตนาของเราเบื้องต้นเราว่าจะทำดีจริงแต่บทเจตนานั้นหลุดลอยไปในขณะเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นการสั่งสมความไม่ดีขึ้นมาก่อความจิตใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดผลจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมาม ีเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ที่มันไม่ลงรอยกันกับเจตนาดังนั้นการทำความสงบทางด้านจิตใจเจตนากับการรักษาการดำเนินให้กลมกลืนกันไปพยายามระมัดระวังรักษาจิตให้ได้รับความสงบด้วยอำนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออานาปานสติก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหรือมีความรู้สึกอยู่กับพุทโธที่เรานำมาบริกรรมในเวลานั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีเพียงว่าทำอย่างไรความรู้สึกของเราคือใจนี้กับคำบริกรรมนั้นๆจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับไปนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายสำหรับผู้บำเพ็ญเหตุเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นได้อย่างไม่ผิดคาดผิดหมายต้องทำอย่างนี้ใจเมื่อในเป็นอารมณ์อันเดียวตามปกตินิสัยและได้บทธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมเสมอความรู้สึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับบทธรรมบทนั้นๆก็จะรับความสงบเย็นใจขึ้นมาใจสบายนี่เป็นสิ่งที่หายากมากความสงบพอเริ่มขึ้นก็จะเห็นความสบายขึ้นกับความสงบสงบมากเท่าไรใจก็สบายมากเท่านั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบความสงบกับความสบายเป็นคู่เคียงของกันและกันพออบรมได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายมากใจที่เคยผ่านผลนวดเต้นมาก็ตามถ้าได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วต้องสงบถ้าคนก็แม้จะเคยเป็นคนชั่วมาก็กลายเป็นคนดีได้สม่ำเสมอมีเหตุมีผลประจำตนวิธีอบรมภาวนาอันนี้เป็นชีวิตใจของเราจริงๆนั่นพึ่งเป็นพึ่งตากันจริงๆกับอันเนี้ยกับความว่าใจสงบใจเย็นใจเป็นที่พึ่งได้พวกเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบรื่นสม่ำเสมอไปเป็นลำดับอาจจะเป็นรุ่มๆดอนๆยิ่งวาระสุดท้ายคือธาตุขันธ์จะทำลายลงไปเนี่ยต้องเขย่าตัวเองซะอย่างบอบช้ำทนไม่ไหวก็ต้องแตกไปตอนนี้คือตอนทำไมว้าวุ่นขุ่นมัวมากถ้าใจไม่มีหลักยึดด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่กายก็ร้อนเป็นไฟก็แตกเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเป็นไฟเลยหาที่ยึดไม่ได้คว้าหาใจก็ใจก็ร้อนคว้ามาหาทางกายร่างกายก็จะแตกเลยหาที่ยึดไม่ได้ไปทั้งร้อนๆดูทั้งร้อนๆแล้วก็ไปทั้งร้อนๆดูที่ไหนก็ร้อนถ้าธรรมชาตินี้เป็นผู้ร้อนเพราะเราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งทุกข์กับใจดวงนี้แต่ใจตรงนี้ได้กลายเป็นไฟเสียอย่างนี้เราจะไปอาศัยความร่มเย็นจากอะไรไม่มีความร่มเย็นนั่นเหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญธรรมก็เพื่อความร่มเย็นให้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมีหมายถึงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเวลาจวนตัวมาจริงๆนะเราจะเห็นว่าตนของเราเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างจะรู้กันตอนนี้คือจะอาศัยอะไรก็มันไม่มีทางจะอาศัยญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานก็หมดนิสัยที่จะอาศัยในเวลาเช่นนั้นคือเราก็จะกำลังจะแตกอยู่แล้วร่างกายก็เป็นไฟทั้งกองเนี่ยทุกส่วนของร่างกายนี่จะกลายเป็นไฟไปหมดร้อนหมดใจถ้าไม่รับการอารมณ์ก็จะร้อนเป็นไฟไปอีกเช่นเดียวกันมีหาที่ยึดไม่ได้คิดไปทางไหนก็มีแต่ไฟแต่เมื่อได้รับการอบรมให้มีความสงบบุญใจแล้วไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันเหมือนกับฟ้ากับดินหรือคนละโลก
จจะร้อนเป็นไปก็อวกกายจะร้อนเป็นไปก็ให้ร้อนไปตามเรื่องของกายแล้วก็ทราบชัดด้วยว่ากายเวลานี้กำลังจะสลายกำลังแสดงตัวดำเนินไปตามแถวอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันดั่งเต็มที่จนสุดขีดสุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีเรามีชีวิตอยู่นี้ต้องแสดงถึงวาระสุดท้ายของเขาใจของเราผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้วก็ต้องทำหน้าที่รอบครอบขอบคิดภายในตัวไม่ยอมให้เสียท่าเสียทีไปกับความแปรปรวนของส่วนร่างกายใจก็เป็นใจกายก็เป็นกายกายแตกใจยังดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบรมใจก็ไม่มีทุกข์นี่แหละชื่อว่าใจเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนวาระสุดท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสำคัญใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้างถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่แหละเป็นอาหารของใจใจอาศัยกับอารมณ์อันนี้อารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลยนี่ท่านว่าสุขะโตดูก็ดีไปก็เย็นถ้าหากว่าทำใจให้เดือดร้อนแล้วดูก็เป็นทุกขะโตดูก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนเอียบททั้งสี่ไม่สมายขาดอัตตาหิอัตโนนาถูทำที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างอื่นเราทำได้หมดแต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่สามารถจะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอนแม้แต่เด็กก็ยังต้องชอบเหตุชอบผลเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อเราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่เชื่อหลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมีความสม่ำเสมอเรียกว่ามัชฌิมาเป็นภาคพื้นของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะไม่มีอะไรที่จะควรกำหนดติเตียนได้เลยเราพยายามดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมใจของเราก็จะหาที่กำหนดตนไม่ได้เป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญตนจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตำหนิติชมภายในจิตใจแล้วท่านจึงเป็นผู้สม่ำเสมอเสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไประหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีน้ำหนักต่างกันความเป็นอยู่ก็คือขันธ์อันนี้เราก็ทราบแล้วว่าขันธ์อันนี้รวมตัวอยู่ประชุมกันอยู่ผสมกันอยู่เวลานี้ยังไม่แตกเราก็ทราบได้ชัดเจนจิตที่รู้เท่าทันต่อขันแล้วก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เวลาจะสลายไปแล้วอะไรจะล่มจมอะไรจะทิพย์หายไม่มีส่วนใดทิพย์หายส่วนธาตุขันคือดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นกายนี้เป็นรูปเป็นกายนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติของตนที่ประชุมมาแล้วแล้วสลายตัวไปส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเข้าไปเป็นลมตามเดิมส่วนจิตที่บริสุทธิ์ก็มันมีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขับถึงศูนย์กำไรเวลาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระกินาศพท่านจึงไม่มีส่วนใดหนักยิ่งกว่ากันมีเสมอกันหมดนอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้จะทำประโยชน์ให้โลกก่อนนับว่าจะได้มีประมาณเท่านั้นถ้าว่าได้ขาดไปเสียในเวลานี้ซึ่งไม่ควรจะเป็นไปแต่ได้เป็นไปเสียจะมีประโยชน์ที่จะทำแก่โลกที่รับประโยชน์จากท่านก็จะขาดสะบั้นไปตามๆกันก็เป็นเหตุให้เกิดความมีน้ำหนักในการเป็นอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับโลกแต่จะเพื่อประโยชน์สำหรับท่านนั้นท่านไม่มีเพราะความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติล้วนๆเหมือนโลกทั่วๆไปต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ก็บริสุทธิ์จะตายไปแล้วจะที่หายไปไหนจะไปร่มจมที่ไหนไม่มีต้องเป็นความเสมอภาคอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมติอันนี้จังนี้ไปแล้วนั่นนี่แหละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เต็มที่แล้วเราต้องมีความอาถรรพ์ต่อความจริงทุกด้านไม่ว่าขณะใดจะเจ็บขณะใดจะตายขณะใดจะแตกสลายไม่มีการย่อท้อไม่มีการกลัวไม่มีการหวาดเสียวมีความเสมอภาคเป็นธรรมประจำใจเพราะเห็นตามความจริงไปเสียสิ้นแล้วอะไรจะเป็นเครื่องหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้ล่ะไม่มีสิ่งใดจะหลอก
ชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เพราะคำว่าโลกวิถูต้องรู้แจ้งในเรื่องสมมุตินี้ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่โลกวิถูแบบเป็นสมบัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ตามแต่คุณสมบัติของสาวกก็จัดได้ในโลกวิถูคือรู้แจ้งจริงจริงตามสภาพของความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมุติในโลกนี้ส่วนพระพุทธโลกวิถูของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งทรงรู้แจ้งจริงจริงตามหลักความจริงของสมมติทั้งหลายนี้ด้วยแล้วสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นได้สาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถในโลกวิถีที่รู้แจ้งในเรื่องสมมติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของตนได้ดีจนถึงกับเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิตจะทำให้เร็วไม่มีอะไรที่จะเร็วกว่าจิตกว่าคนไปถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไปจึงธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคนศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้ให้รู้เรื่องของดีเยี่ยมคืออะไรคือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษาดวงใจที่รับการซักพอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐสมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจนี้ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่นเราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายของเรานี่ไว้เป็นหลักประธานหรือหลักประกันไว้ก่อนถ้าอันนี้ดีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นผลพลอยได้ตามการกันยิ่งได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบริสุทธิ์วิมุตติในปัจจุบันนั้นจิตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัวไม่มีการคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจจึงไม่มีการกล้าการตัวอะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงล้วนๆที่อยู่ภายในใจนั่นแหละท่านถ้าเหมือนตัวเมืองพอเราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่จิตเมื่อจิตถึงขั้นพอตัวแล้วไม่อยากอะไรทั้งนั้นเรื่องการอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของขันธ์สิ่งนี้ยังมีอยู่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดการของมันเมื่ออันนี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดส่วนความอยากของใจเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้วความอยากจะไม่มีอันนี้ได้แสดงธรรมะป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังหากว่ามีการคาดเคลื่อนด้วยบทธรรมนิพพานมีฐานใดก็ดีก็หวังว่าจะรับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายขอความสวัสดีมงคลที่ทุกท่าน

ราไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้นท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้แล้วนำไปปฏิบัติส่วนจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอย่าคาดคะเนและอยากเป็นอารมณ์ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสกับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบเข้าไปเป็นลำดับและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งแล้วนั่นแล้วในวาระต่อไปที่เราจะบำเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดอย่าได้ไปทำความสำคัญในเหตุในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้วเบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีอีเวลที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปรากฏผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏเช่นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุใดก็ต้องปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบำรุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็กำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทำที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลนี่แหละหลักสำคัญโดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบวันต่อไปไม่สงบนั้นเนื่องจากสัญญาอดีตที่มาหมายในวันนี้ซึ่งล่วงไปแล้วสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นหลักใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปก็คือจิตที่ได้รู้ได้เห็นหรือมีความสงบขึ้นในคราวใดก็ตามสงบขึ้นเพราะเหตุใดอะไรเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆเช่นนั้นให้เรายึดต้นเหตุนั้นมาเป็นต้นเหตุในปัจจุบันผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไปโดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่รับความสงบเยือกเย็นมาแล้วขาดความสังรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ด้อยเมื่อจิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้เมื่อจิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบำเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกำหนดจิตกับอารมณ์บทใดกับธรรมบทใด
ออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจโปรดทำหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของฆราวาสไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมื่อจิตได้รับธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปัชฌายะท่านจะบวชพระบวชเนรท่านจึงให้กรรมฐาน5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานคือเจสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5นี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับอาการทั้ง5นี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูกจริตของตนพิจารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี้แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่นๆทั่วสรรพางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไว้เพียง5ประการนี้ก็ตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง5ที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใดมีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้นจะมีความซึมซาบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆจะเห็นส่วนใดก็ตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นนี่ท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกหนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสลดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแห่งสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสีย
จึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปาทานอย่างเต็มที่เมื่อจิตเราได้ปักปันเสียดแทนลงในที่ใดยกออกเช่นเราได้ปักปันเขตแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้นเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาล่วงล้ำเขตแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นทอดเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในขันธ์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเข้าไปข้างใน

ถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐาน5ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้นั้นจึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นคือทุกข์กับทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มักจึงหาทางเดินไม่ได้เพราะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกายมรรคคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่องมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี5ข้อคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธเท่าถากถางทางที่จะถอดถอนอุปทานของตนตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแต่การพิจารณาขั้นต้นจนมีความทำนิทำนานสามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็นส่วนแห่งกองทุกข์เรื่องของกายนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทุกข์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องของทุกข์เสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายแม้ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดลงได้จะเต็มไปแต่เรื่องของทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมื่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสันพังร่างกายใจจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจจากบุคคลนี้เลยดังนั้นคำว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลยกายกับใจของสัตว์และบุคคลสมุทัยว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหนจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้นและการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขี่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออุปทานของใจที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจดวงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั้นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่า

มากเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสำคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหนไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเราพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และสมุทัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในครั้งนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธคือความดับแห่งดับทุกข์เป็นลำดับลำดับไปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงไม่เลยจากศูนย์กลางแห่งขันธ์ของเรานี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเองความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอนต้องยังเข้าถึงความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้นสงบบางขณะบางเวลาและถอนขึ้นมาเสียมีเรียกว่าความสงบที่เรายังไม่ชำนาญความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มีจะมีเป็นจำนวนน้อยในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้มีท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วจระก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมป่าว่าอย่างนั้นอัปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งอยู่ในความสงบของตนมีความเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบที่เป็นภาคพื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆเสียอยู่เป็นเอกจิตคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมได้เป็นเวลานานนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ชื่อท่านให้ชื่ออย่างนั้นเรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นมาเลื่อนเป็นลำดับลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็นับวันคล่องแคล่วและชำนิ

นานและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้จิตสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการนี่คือความชำนาญของสมาธิที่ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั้นขึ้นมาตามๆกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะเป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้วผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการปิดสมาในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใดจะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรามีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของตนไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงละเอียดเป็นลำดับจนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กำหนดสิ่งนั้นให้กำหนดสิ่งนี้ให้พิจารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชือกทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนๆจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนอุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะมีสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆกระเพื่อมถึงใจจิตจะยอกย้อนกลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไรนอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพลินในการคิดการค้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุทธัจจะความฟุ้งของใจ
นี่ได้แก่การเพลินในการคิดค้นของตนเองจนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี้เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏอยู่กับใจสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏออกมาจากใจจะหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนหยาบจะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้กับเรื่องรูปขันธ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเป็นด้านวัตถุกับด้านนามธรรมซึ่งไม่เหมือนกันก็ต่างแต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถประยุกต์เอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกันแล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่าสภาพทั้งสี่อาการทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสี่นี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตแล้วอาการทั้งสี่นี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการคือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยท่านเรียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีกแล้วกิเลสตัณหาจะมีที่ตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งภพตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งนี่ท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาอวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องอุปทานทั้งหมดก็ได้ยุติกันลงความบริสุทธิ์อันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบากสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นมีเรียกว่าบ่อแห่งความกังวลมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าพบว่าชาติก็รากแก้วของพบของชาติได้แก่กิตติวิชาที่พัวพันหรือซึมซาบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิตอะไรเป็นอวิชชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบรากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคญาณได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวุจิตังปรมจริยังกตังกรณียังได้จบเสร็จจิตในพระพุทธศาสนาที่อื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทำการถอดถอนอะไรอีก
ไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอันใดเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วยมีความติดใจในสิ่งนั้นด้วยเป็นอุปทานในสมมุตินั้นด้วยแต่วิมุตติตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอันใดกับชื่อของวิมุตติตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้ง4ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็สุดวิสัยหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมรรคอีกทีหนึ่งหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริงคือเหตุผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสอำนาจวาสนานั้นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอำนาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกันเพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับลำดับปริญญาที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวาสนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนา

ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนรมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสเดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระราชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์และวัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมหรือสัตติมิหาริกอันเตวาสิกเจ็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิ

ความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้โอวาทสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาล ก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งตัววันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าข้อมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทขาดไปจากจิตใจงานอื่นๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นกิจสำคัญอะไรเลยกิจที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะคือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโทเข้าพุทโทออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู่นส่งไปนี่แล้วเรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วก็หายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่แหละสำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอีกอันหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรง
พราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมมีย่อมรู้เป็นตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมแต่งานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกวนกวายหาเรื่องราวมาเขาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อกวนยุแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวนอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียรถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการความทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานและแก่สมาธินั้นอยู่กับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลร่างกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมาก
ต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจ

พระอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจัดกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าช้าความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าหน้าเบื่อหน่ายมากคลายกำหน้าคลายกำหนัดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้แต่ไปถือว่าเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมจะคิดไปในทางที่เป็นความจริงเช่นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกำหนดดูความผุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเสกสรรปัญญาของกิเลสตัณหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกิรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี่ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั่นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในป่าช้านั้น 100% ไม่ผิดกันอะไรเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่งไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกปล่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยพิจารณาจะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากลายเป็นสุภะสุภังสุขังอัตตาไปซะหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันชำนิชำนาญมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องผิดจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในจักรกายของเรานี้สลดจริงๆนะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสลดจริงๆประจักษ์หัวใจเลยเมื่อมันเห็นเข้าตามความจริงแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไปที่คลายกันไปเรื่อย
จนกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สำหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับกิเลสตัวราคะตัณหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราท่านทันนี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวัยนี้มาด้วยกันเนื่องจากว่ากำลังวังชาของเรานี้เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนั้นประเภทนี้มันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกสัดทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะตัณหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติ้วติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาแล้วหาอุบายฝึกทรมานมันหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วยแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันนี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความนิยมของโลกฉันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคล่องตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากจะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละชุดลากไปตลอดจึงต้องเลือกใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาเลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะอย่างละอย่างไว้นั่นมันแสดงไปตามสนิทนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าจริตนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไข้ควรก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเลยฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั่นก็ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่เป็นจริงได้ฝืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดินอยากนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไร

มันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปนั่นเลยไม่ได้เรื่องเลยเราอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวกมันก็เป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกหัดได้ดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่แต่กิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มันเพราะจึงว่าดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปการคิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาการพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตตธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานทั้งหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือแล้วเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่งหลงไปตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสรณะอย่าเอามาคิดให้เสียเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วและยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกต้มแล้วนี่มีการจำภาษาก็มีจำนวนมากให้พากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นร้ายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจึง

ทำให้เรายิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่ยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีนี่เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางว่าใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหยิ่งของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่นดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็ดูอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่ให้มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อนความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้อะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีนั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูแต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันมีมันคอยไปยึดไปเกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละคือเรื่องของกิเลสทำงานแล้วให้เราคุณทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันได้สำหรับวันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเกิดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆเรื่องที่ตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความยื้อหยิ่งของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองนี่มันก็อ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็เลยประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นนี่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรที่ศาลานี้ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำมีการมีงานอะไรก็รีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอึดอัดเหนื่อยหน่ายยุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่แหละวันนี้พูดอย่างตอนนี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากจะมีมันเหนื่อยวันนี้เราก็เห็นใจเขาประชาชนญาติโยมทำอะไรหัวใจเขาก็หัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันใส่บาตรคนหน้าเท่าไรครับจอยอยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากเกิดบาตรเราแล้วก็พระ36เหรอแล้วเนี่ยเหรอนั่นสี่พอดีนู่นน่ะมันเริ่มเมื่อไรนั่นสี่คนผมยิ่งกำลังอ่อนลงพม่าวันเหลวไหลนะมันอึดอัดมากแต่งานก็อึดอัด
แล้วตัวขี้เกียจคำคว่าปฏิบัติอยู่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่เพื่อนทำไม่ค่อยนะทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอืดอาดอืดอาดไอ้สายยิ่งร่อมร่อมมาอะไรก็แบบนั้นล่ะแบบอืดอาดอืดอาดยายเห็นนะในวัดนี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมไม่มาผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเท่ายิ่งแก่ลงไปพระเนี่ยยิ่งไหลมาครับท่านเราคือคอยอยู่ฉากหลังที่เราจะตายไม่ถือไว้ตกไว้เพื่อดูในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะเวลาผมจากท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้พระเนียนจะเป็นกลางกลางท่านเห็นท่านลำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายของท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกันเ

ช่วงระยะการมันก็ทราบจะทำไม่พูดนะใครจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงกับเปี้ยงมันฟาดดินถล่มเวลาเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากกันหมดแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอะทุกแง่ทุกมุมเราดูหมดเลยเนี่ยตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนอยู่ที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิแต่เราไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงอะไรๆพระเนนทันเราง่ายๆเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการของท่านเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้วออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามเออพระที่มีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ให้พระเนนทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันว่าท่านว่างั้นนะเพียงแต่คอยดูแลท่านว่างั้นนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุฏิท่านสองสามวันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านไอ้พอดีไอ้นิสัยเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะฉะนั้นมันจึงอยากจะว่าถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นใช่ไหมท่านว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะอุทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาการพูดอะไรบางทีท่านเป็นปัญหาก็มีทำมาคิดจริงเวลาเราไปท่านถึงได้พูดถึงอยู่เรื่อยเออให้มาหาไปไงนะอยู่นั่นธรรมดาถ้าไม่ค่อยถามถึงใครง่ายนะไม่ค่อยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านแล้วจะลาท่านเออยังไม่ไปไหนเนาะบางทียืนร่วมกันนี่ตัวเนี่ยปัญหาท่านขึ้นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วที่นี่นั่นท่านก็เราก็รู้แล้วนะเมื่อไปไหนตัวยืนร่วมกันนี่ตัวท่านบอกท่านไหมโอ้ะทั้งๆที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณนั้นเลยผมก็ถือขึ้นไปหาท่านก็ได้เรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้เย็บออกมาอย่างนั้นแล้วถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วท่านก็ค่อยก็มีเงื่อนไขนี่เป็นไงที่จะหาภาวนาเหรอนั่นว่าล่ะมันก็หมู่กับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยมันพูดไปงั้นมันก็จะไม่มีเวลาทำของตัวมันจะเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าไปงั้นเนี่ยแต่แล้วท่านไขเงื่อนแล้วนั่นจากนั้นมาสักแย็บแย็บจากนั้นมาสักแย็บแย็บเรื่อยเราก็ปกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้

ว่าทุกอย่างคอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างนั่นแหละว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเนนผิดพลาดอะไรนี่ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยแล้วก็ดึงมาเราอีกเสียท่านดุเราเราจะว่าพระเนนเราค่อยว่าทีหลังนั่นแน่อย่างนั้นนะเพียงทั้งท่านพูดมาอะไรก็เอ๊ะก็มหาผิดมหาผิดหวังทำไมว่ามหานี่จะไม่จะไปโง่นั่งหนาผิดกูพลาดกูยังกูงอนนั่นต้องแก้ปัญหาคือเดี๋ยวนั้นยิทธายวันเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาองค์นี้ถึงโง่นั่งหนาฮะมันว่าไปนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้เนี่ยท่านรู้แล้วท่านรู้หมดมันก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือท่านก็ดูอยู่แล้วมันก็รู้เองเวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะกับผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละเรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันแล้วมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะคำว่าเย็นก็เย็นนะจนตายใจก็ตายสลดหมดหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยกับท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันนะบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่จากบ้านเขามาอยู่กับท่านเธอเอากับท่านไปหาปฏิวังเลยเขาอยากฟังอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกก็หาอุบายพูดแล้วไอ้พระขาวนี่ก็มามากมายบางรายเขาว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่ฐานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนเข้ามาโยนเข้ามาระวังนี่นะท่านจะออกตรงไหนคอยดูคอยฟังเราหยั่งเสียงท่านคนอื่นไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราแต่ว่าโง่ฉลาดท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเขาก็เห็นเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่ไปเขาก็ยังมาอยู่จะทำยังไงก็อยู่งั้นแหละเออว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้มันคือว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยท่านแหละมันก็ไปหันเสียแล้วก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมามันหลักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดพระเนรเข้ามาก็ดีพระตาพระขงพระขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหนักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะพระใหม่ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมเดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วว่าจริงไม่อยากยุ่งกับอะไรถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วเขาไม่อยู่ตามนิสัยที่นิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอันนี้เป็นไงมันไปจะแห่ตามกันไปสิมาอยู่ที่ไหนก็ได้สามวันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นก็เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแล้วมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวนี่คิดหลายแง่หลายกระทงอย่างวินทบาทนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกวิงเวียนจึงรับได้แค่นี้เมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอ่ะแต่เมื่อเช้านี้เขาช่วยยกบาทนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาทมันกดเนี่ยเขาก็ยกบาทช่วยเขาก็ขนของออกยกบาทช่วยแม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุกลายนี่นะมันชอบนี่ทำไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักแล้วมันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนเ
เดี๋ยวก็

เรียนนั่นเมื่อเช้านี่พอทนไล่ผมจริงว่าทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาตรช่วยด้วยขนของออกด้วยแม้เราหนักเวลาหันออกมานี่เขารีบยกบาตรทันทีเพราะมันหนักอย่างนี้ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆจะคนมันมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่ตะกี้จิ้งหลงจิ้งเหลงจิ้งกาจิ้งจกมาไต่ตามขาอย่างนี้ยังไม่ค่อยใครนวดนะพิจารณาดูไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนนทั้งควรแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเดินเข้าไปตอนนี้ตอนสี่โมงครึ่งนี่ไงเดินเดินเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีไม่ใช่งั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นนั่นที่ว่าก็พอหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเราเทียบกับหัวใจเรานี่แล้วเราถึงได้ทนนึกออกแล้วหัวใจก็ของออกกลางแล้วมันก็ถูถ่ายกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันนั่นแหละเวลายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะมันไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมแม่ครูจารย์มั่นมันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นแหมน้ำตาร่วงเลยนะอ๋อมดมีแต่มดแหละเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้พอเข็มหมุนติ้วไม่มีวันมีคืนนะที่ดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหามันก็เกิดเรื่อยที่ปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่เหมือนอย่างครั้งพุทธการพระสาวกรับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหากับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระเข้าไปอย่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ใกล้ๆลำบากลำบนก็ต้องถูไถกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากท่านไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสี่ห้าวันกลับมาอีกแล้วนะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไปสี่ห้าวันเราไม่ไปมาทางหันแล้วมาหาท่านเช่นหนึ่งทางกุฎไห้บ้างบ้านนิ้วเนี่ยทางที่สามที่สี่กิโลท่านหันแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ทุกใจแล้วก็มาก็ความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นล่ะมันตักตวงตั้งแต่อัตธรรมนี่ว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติ้วติ้วติ้วนั้นผมจึงไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันสนุกฟัดกันน่ะเวลาไม่ว่างไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นที่ขนาดนั้นนี่แหละถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัตวนมันหมุนใจเรามันหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรนี่แต่กิเลสทำงานหมดนั่นเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมและสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังมันหมุนกลับแล้วพี่ที่นี่หมุนกลับเป็นวิวัตจักรไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่ยีบเดียวนะคิดย้อนหลังนี่มาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่ากิเลสนี้เลยว่างว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเอง อันนี้เราหนักมากจริงๆนะจนน่ากลัวคิดย้อนหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันกับความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญแน่นปังปังปังนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขา

มาเพียรน่ะคือต้องพยายามถูไถกันไปไม่อยากไปก็ใสกันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เราได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าความล้างมันจะถูกความล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดมันผ่านผลต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นอนคือไม่หลับเลยนี่สิกลางวันยังจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะยังต้องล้างต้องล้างล้างเอาไว้จะตายจริงแล้วก็ล้างไว้ทีเดินคงไม่รู้เวลาเวลาดูที่ไหนมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาเวลามันไม่มีหิวเลยโหยอะไรไม่สนใจก็อะไรทั้งนั้นมีแต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันอยู่ด้านเดียวมันก็เปิดโล่งเปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจมันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งโล่งเปิดโล่งโล่งโล่งเห็นภัยในทุกข์นี่ก็เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณในธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยสิกำลังนี่ตอนพ่อแม่ของจันทร์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจยังวะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตุขันเราก็เพียรทางร่างเพียรทางร่างจิตใจออกจากทางคงกระปั๊บขึ้นหาท่านเลยนะพอลงจากนั้นกระปั๊บเข้าทางคงหรือว่ากระปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าเลยทางคงแต่เรื่องความเปลี่ยนมันหมุนวันตลอดแหละแต่ถ้าเข้าลงทางคงแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยแล้วนั่นมันก็ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนามรรคปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกเนี่ยมันจะพูดมาได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราว่ามันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี้มันเป็นธรรมจักรเลยหมุนติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงไปหาที่บ้านเล็กน้อยเพราะอาศัยเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วเขาไม่ค่อยกินทุกวันก็ด้วยนะแล้วมันจะกินจะตายกินให้กินก็กินมันกินไม่ถอยของมันจะเอาให้หลุดให้พ้นให้พ้นเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยคว้าผิดคว้าถูกหางมันมันก็ขยับเลยแต่ของจะตายไปเลยไม่ได้ว่าเวลามันเอาพอมหาสติมหาปัญญานี่ยังหยาบไปนู่นน่ะฟังสิมันเหมือนกับมหาสติมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันที่ละเอียดก็ไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือนั่นก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันทราบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันทราบของมันไปที่นี่คิดเห็นมันอยู่ยังไงมันตามกันได้เห็นหมดนั่นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโถหมดเลยในสกุลกายของเราที่แทรกมัดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้กันโอ้โหได้สนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้ตรงนั้นหมุนวันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดเท่าไรก็หมุนละเอียดลงไปลงไปขั้นหยาบแต่พูดทางอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องว่าพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็เป็นภาวนามรรคปัญญาเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องนั้นเหนื่อยผมเหนื่อยเลยเหมือนเป็นไม่รู้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: Supatipanno
1: bhagavato sāvaka saṅgho saṅghaṁ namāmi.
0: Namo

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: ตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

0: เกวรสะลุคคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัจฉิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตา

ันติขันยานวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

โอ้ยมันอ้อยมันอิ่มมันเพลินอยู่ในนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอะไรล่ะไม่สนใจอะไรนั้นเพลินมันอ้อยมันอิ่มมันอัศจรรย์ดูสินั่นน่ะตัววัตถุจักรแท้ขนาดนั้นน่ะก็ถึงแล้วถึงรู้ตัวของมันแท้โอ้โหมันขนาดนี้วันมันแสดงไปนู้นมันถึงได้หลงเรื่องหยาบหยาของมันอันนั้นมันส่งสมุนลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดขาดโลกติดหมดติดหมดเข้ามาตื่นหลุนตัวของมันมันฉลาดยิ่งกว่าใครมันละเอียดละออยิ่งกว่าอะไรนั่นความสง่าความเผยความสะอาดเหมือนกับโอ้ยไม่มีอะไรสู้อ่ะความองอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลยเพราะอำนาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสว่างออกหมดเลยนู่นน่ะรู้ว่าไงนั่นน่ะนั่นแหละจอมกษัตริย์วัฏจักรแท้จอมวัฏจักรแท้ที่ครองหัวใจมันสว่างหมดร่างกายนี่ไม่มีนอนดูก็เป็นร่างเฉยๆสักแต่ว่าร่างเป็นเงาๆมีแต่ความสว่างนี่มันไปเล่นอยู่เปลือกอยู่กับที่ของมันก็นอนเวลามันพังทลายลงไปจากจิตนู่นมันถึงได้เห็นนะที่นี่กลับตรงข้ามมาให้นะไอ้ที่ว่าอัศจรรย์เหมือนกับเหนือโลกเหนือสงสารเนี่ยกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายไปละทีนี้ตื่นละทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยหอมขนาดนี้เฉลิมขนาดนี้เฉลิมคือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันยิ่งเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นน่ะท่านถึงว่าทำอัศจรรย์นั่นแหละคืออัศจรรย์รู้จะอัศจรรย์เพราะอันนั้นไม่ใช่อัศจรรย์เพราะอวิชชานะอัศจรรย์เพราะอันนั้นเพราะอวิชชาขาดตะวันไปแล้วอันนั้นถึงได้แสดงตัวมาเต็มที่เนี่ยคือพระองค์ครอบพระทัยที่แรกทั้งที่หนึ่งมุ่งความสัตย์รู้สองเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกให้พอมาถึงตุดจริงๆนี่แล้วทรงครอบพระทัยเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้นี่มันสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยท้อพระไทยความขวายน้อยในขั้นเริ่มแรกคือยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบันที่ไปเจอที่แรกมันท้อพระไทยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครถ้าพูดภาษาเราก็เขาจะหาว่าบ้าก็จะว่ากันพูดง่ายเพราะว่าที่ไหนเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกความขวายน้อยทีนี้มันก็ไม่นานที่นี่มันก็จับเอาตัวนั้นแหละถ้าว่ามันถูกวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรนะเราวิเศษวิโสกว่าโลกกว่าอะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือข้อปฏิบัติสอนข้อปฏิบัติเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้เนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมที่วิธีการอย่างนั้นนั้นเอาแล้วที่มีแก่พระไทยเป็นพระเมธมาออกนั่งกับพรหมาจโลกาพอไปสอนเป็นเจ้าผีทั้งห้าได้คือสถิติพยานเอาละที่หนึ่งนานพระพุทธองค์ก็เลยพยานหนึ่งนะตรงอย่างทราบกำหนดประบาประเบริโลกานังเรียนยานดูสัตวโลกด้วยพยานอันกระจ่างแจ้งใครมีปณิสัยมีใจที่จะควรได้ตัดสรุปธรรมประเภทอัศจรรย์นี้ก่อนใครเป็นดาวบททั้งสองที่เคยเป็นครูท่านก่อนก็ทราบความโอ้เสียดายเลยตายซะมึงตอนเย็นวันนี้พิจารณาอีกเบญจวัคคีแน่ปุ๊บเลยก็เรียกไปเลยพอจะแสดงถึงเรื่องพุทธมีอันตาวใบเจนัสเซวิตาบาถ้าญาพญญาก็ขึ้นแล้วรู้ด้วยธรรมยังจิตสัมปันตังนิโรธสัมปังยังจิตสมุทัยสัมปังสัมปันตังนิโรธสัมปังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับทัดถึงจิตพญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมคือโสดาพระองค์ก็ทรงเปิดนิพพานขึ้นอัญญาทิปตะโวคนันโยอัญญาทิปตะโวคนันโยอัญญาที่ได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจากนั้นก็แสดงอนันตลักษณสูตรรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาฝ่ายลงไปอย่ายุ่งถึงเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นพูดยังไงภาษาเราภาคปฏิบัติอย่าดวงปล่อยหรือว่าใช่ไหมมันติดพันในทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออยู่นี่เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยพูดง่ายๆดึงออกแต่ว่าทางภาคปฏิบัติทำไมมันมีอยู่นะ
ในจิตเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาตามปฏิบัติสามอย่างท่านเทศอันนี้ใจรักโอท่านเทศอนัตตาอนัตตาลักษณะสูงนี้สำหรับผิดอันนี้พูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าว่าท่านเทศให้ผู้เก่าๆฟังก็เทศให้พระอันนี้ไม่เกี่ยวกับทั้งห้าเนี่ยใหม่ๆทั้งนั้นท่านทำไมท่านเทศเพียงเท่านี้เนี่ยมันจึงทำให้พิจารณาถึงเรื่องผู้รจนาหนังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีหนึ่งโน่นตอนไปรับมันได้จริงๆเนาะอริสสะปริยาจะสูตรนึงหาที่ค้านไม่ได้เลยทางภาคปฏิบัติรูปสปิ้งปีนิบิเนตินี่สรุปเลยนะวิญญาเนปีนิบิเนติวิญญาสัมผัสเตปีนิบิเนติยังไปดังอย่างลืมไปแหละทารมานจนมาว่านี่ก็ลืมถ้าสวดจะเป็นสวดไม่ลืมนั่นเองของสวดได้หรือไม่คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิ่งที่สัมผัสกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักษาในรูปแล้วก็เบื่อหน่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายมนัสสมิงปินิบิติเนี่ยตอนจะเอาจริงนะเบื่อหน่ายในจิตผุนนนฟังสินั่นอะอวิชัยตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่ะมนัสสมิงปินิบิติทำเมสุปินิบิติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็เบื่อหน่ายหมายว่าเห็นโทษพูดง่ายว่าอย่างนั้นแหละแล้วอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดมนัสสมิงปินิบิติทำเมสุปิณติทำเมสุปิณติทำเมวิญญาณในปิณติทำเมสัมผัสเสปิณติจิตนิ่งดังอะไรลืมไปแล้วแล้วก็ตักมิ่งปิณตินั้นสรุปความเลยว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในจิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมดคือหมายความว่าเห็นโทษที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมด

ไม่มีก็มีมุตติมุตติมีติญาณังโหติพอเบื่อหน่ายชาความกำหนัดยินดีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็หลุดพ้นมุตติมุตติญาณังโหติเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อความหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นพร้อมๆกันงามตรงนั้นหาที่ค้านมาได้ตั้งแต่เลื่อยไปตั้งแต่นี่แต่อนัตตลักขณสูตรนี่ท่านพูดเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยเพียงเบื่อหน่ายเท่านี้ละคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจิตหลุดพ้นหลุดพ้นไปได้ไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นน่ะเวลาภาคปฏิบัติมันไปแย่งกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกเลยทำมันคิดแต่ไม่อยากคิดมากเรามันหนูตัวนึงเท่าหนูตัวนึงนี่แต่เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะพี่มันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้ยังไงพอพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นโถมันทนโถอยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในจิตนั่นมันจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้ยังไงนั่นเวลาขันห้ามันขาดจากกันหมดแล้วตัดมันเป็นเกาะอันเดียวฉะนั้นน่ะตอนนั้นตัดสะพานขาดกันหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิบัติรู้ได้ชัดๆอย่างนั้นที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วไม่ทำลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นที่ในทะเลมันจะเรียกว่าทะเลราบก็ได้ไงเกาะนั่นคือเกาะวิชามันเกาะติดอยู่นั่นน่ะห้อมติดอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดสะบั้นออกไปแล้วมันก็แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกหาว่าจะฆ่ามันก็ฆ่าได้จริงๆนะเนี่ยที่เราพิจารณาจนขันห้าท่านเอาพ้นแล้วใครว่าพิจารณาจนขันห้าเสร็จแล้วพ้นเราไม่ได้เชื่อเลยว่างั้นก็เหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กิ่งแต่ก้านเข้ามาตัดเข้ามาตัดเพียงหัวตอนเฉยรากแก้วไม่ถอนพรวดขึ้นมามันพองอกขึ้นมาได้อีกถอนพรวดขึ้นมาซะให้หมดแล้วกิ่งก้านและขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละมันตายด้วยกันหมดนั่นแหละนี่ถ้าปฏิบัติเนี่ยชัดหมดดุนเดาเกาหมัดเฉยมันธรรมโอเจ้าของจริงแท้เนี่ยทำไมมาปฏิบัติมันได้แต่ความเหลวไหลๆที่มันโมโหน่ะกับพระนะสอนแฉบล้มแฉบตายปฏิบัติมันเหลวไหลๆมันเรื่องกิเลสเยียบย่ำทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนามีแต่กิเลสทำงานเราว่าเราทำงานเดินจงกรมดักจองดักหยิบไม่รู้ไปไหนมีแต่กิเลสทำงานอยู่ในวงความเพียรมาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมากำหนดอีกทำเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นอีกแหละเยียวเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไร พูดเหมือนบ้าพูดว่าไงเราพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงใจวะ นั่งภาวนายังไม่ถึง5วินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนกี่ทวีปแล้วจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ร่างเออโน่นเวลาจะรู้เรื่องของมันให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้คนมันพร้อมไหนที่เลยยักมันตรงไหนมีแต่เรื่องของที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวลวดลายทั้งนั้นที่จะแคบเกี้ยนทั้งนั้นไม่ธรรมดาลวดเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นสติปัญญาถ้าไม่ฝึกจริงไม่ทันนาบอกจะทันอย่างนี้ตายก็มันตายพี่การฝึกหัดการดัดแปลงเจ้าของการทรมานที่เหล่ของเจ้าของเพื่อมันขาดสะบั้นประจากใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทำไมตายก็ผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงขั้นสลบเท่านั้นไม่เห็นตายวะถ้าตายสาวกท่านก็ตายไปแล้วท่านกับกิเลสยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะถ้ากิเลสมันเหนือธรรมได้จริงๆนะแต่กิเลสมันไม่เหนือธรรมที่กิเลสจริงต้องตายท่านยังนะนี่พระองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเดินยังกรมพระโสดาว่าไงในตำรามือพระองค์จักขุแตกพระจักขุบาลสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจักขุบอดเท่านั้นอ่ะบอดช่างเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจเนี่ยสว่างจ้าข้าที่เด็กนางพามเทพเป็นคนนิสัยโคโลโกโสเทพไม่ค่อยสุภาพเดือนบอลต้องขอไปนางเทพมันผาดโผนเป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูก
เป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่ากิเลสเราเคยทำ

0: มายังไงมันก็ไม่พ้นที่จะนำนั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าผลก็ต้องเอาวิธีผ่าผลมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่ถูกฆ่าในหัวใจคนพอที่จะไปคอยลูกๆคำๆกิเลสก็ตายไปตายไปลูกคำไปมันตายไปลูกคำไปมันตายไปโอ้มันก็เรียบหมดหมดนะกิเลสคิดหายหมดเลยเพื่อนหาที่เผาศพกิเลสไม่ได้เต็มแผ่นดินเต็มโลกธาตุเพราะใครลูกไปที่ไหนกิเลสก็ตายคำไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูกเพราะคำตายเพราะเอาชีวิตเขาแลกผึ่งเลยบางครั้งถึงก็ว่าชีวิตนี่ไม่มีเหลือเลยมันเคยฉลาดมาเมื่อกี่ครั้งเอาตายเอาตายตายว่างั้นเลยจิตมันอาจหาได้เลยนะเอาตายเถอะว่างั้นเลยเกินมันข้างชาตินี้ยังไม่เคยตายเอาที่เด็ดไม่ตายให้เอาตายเราไม่ตายให้รู้กำลังจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟาดภูเขานี่เหมือนกับภูเขาจะแตกไปทั้งลูกทั้งที่หัวเราแหลกเลยแต่นี่หมายถึงมันความเด็ดของจิต
1: เราไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรเราเพียรขึ้นมาก็ได้เพราะผลแห่งความเพียรมันเห็นประจักษ์ในใจมันคุ้มค่าอย่างนี้อะไรมันน่าเสียดายทำทางนั้นมันก็เป็นนี้ทำทางนั้นมันก็เป็นนี้เนี่ยนิสัยของเรามันนิสัยหยาบผมพูดจริงผมมีเป็นนิสัยหยาบหนาหนาที่เราจะเห็นได้เรื่องความเพียรถ้าธรรมดาทำธรรมนั้นไม่เรื่องกับผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีจริงจังกับมันทั้งนั้นได้มัดมือชกเลยขั้นสงบของมัดมือชกแบบมัดมือชกแต่ตอนนู้นนะพี่หนึ่งแต่ตอนที่ว่ามันอัตโนมัตินั้นมันเกิดร่างเอาไว้หน่อยพิลึกพอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือยืนนะมันก็ไม่กล้าแต่มันจะเหลืออะไรไงก็มีแต่ยี่สิบเอาจะเอาท่าเดียวเลยเดี๋ยวร่างเอาไว้มันเลยเถิดต่อเลยพูดได้ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่รู้จักเป็นจักตายเลยไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสถานที่ว่าน่ากลัวน่ากล้าอะไรไม่มีเลยมันไม่ได้สนใจกับข้างนอกเมื่อเราจะเสือจะมา5ตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรมีน้ำหนักกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรละภายนอกถึงทั้งหมดเสือมันก็ปุ้งยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเสียสังขารเป็นเสือเสือมาที่ไหนสังขารเป็นเสือตัวนี้เป็นผ่านแน่มันมารู้ตรงนี้เลยนะยับเหมือนกับพระแม่นะแต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้ยับเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันคุณงามยับมาก็เป็นภาพเสือกับมันกลับขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปรุงขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับพร้อมมาเสียจะอะไรมาสืบต่อแล้วจะมีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไปกันตรงนี้อย่างที่นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตต่อไปอีกครับนั่นเองผมกำลังจะรวดเร็วกว่านี้ผมมันท่านผ่านไปแล้วมันเข้าได้หรอกเสร็จไม่ได้พิจารณาอะไรตะก่อนพอมันติดตรงไหนนี่ก็กล่าวเรียนท่านท่านใส่ผาเดี๋ยวมันทะลุไปเลยนะมันเลยแล้วเราพิจารณาไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองเนี่ยพอมันฟุ้งเสียขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยพอปัญหาปรากฏขึ้นมาก็นั่นแหละเรียกว่าได้งานทีนี้เราเอาอะไรกันยึดไม่เป็นอาจจะขอมันถดซึ่งกันลงด้วยเหตุผลยึดติดกันลงด้วยเหตุผลขาดไปชาวบ้านลงด้วยเหตุผลมันก็เจาะหาอีกคนคุ้ยเขี่ยมันก็เป็นงานอีกงานคุ้ยเขี่ยพอเจอแล้วก็เอากันแหละเนี่ยถูกดีมันความเปลี่ยนถูกติดด้านหลังนี่ใครอ่อนจังจะมองไปที่อื่นละเหนือใจนะอย่ามองข้ามหัวใจนะดูตั้งแต่จิตมันทำงานอะไรมันรู้อะไรอย่างไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรู้มันไปทางกิเลสที่ไปทางธรรมะมันแสดงอยู่นั่นตู้เวลามีสติแล้วดูก็อยู่ตลอดหัดคิดหัดพิจารณาใส่จองปัญญาไม่หัดไม่ได้นะแต่มันเป็นปัญญาขึ้นมาทีเองไม่เป็นนะผมไม่พูดเงาผมเติมเลยมันไม่ติดสมาธิหรอกต้องเติมหรือมันจะติดสมาธิวันนิพพานจะอยู่ตรงนี้เลยมันจิตที่รู้ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยนิพพานนี่เอาแค่นั้นมันก็ไม่เรื่องไม่ได้แค่นั้นมันพันกับอะไรเกี่ยวโยงกับอะไรไม่แย่เวลาใช้ปัญญามันพลาดมาฟังแบบที่รู้โอ้โห

ันเกี่ยวโยงอยู่ตรงนั้นปัญญาที่กัดซื้อเข้ามาซื้อมันก็เป็นว่าเอาเครื่องมารวมตัวไม่มีปัญญาสกัดไม่ขาดเพียงสมาธิมีเพียงกล้าพูดหมาเงินเครื่องที่รับปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันหวังเลยครับขานอกจากทิฏฐปัญญาผู้ไม่รู้เรื่องจะเป็นไปได้ยังไม่สงสัยตรงนั้นแต่ธรรมดาเราท่านลองเถอะเราจะทำแล้วเห็นประจักษ์กับเราต้องกล้าพูดเลยที่ติดธรรมะที่อยู่ทางการจังนะ5 ปีจริงผมอยู่ทางขาชุดติดมาละติดเป็นสมาธิแน่วแน่มาถึงคือ5 ปีคือถึงคือ4 ปีอะปีที่5เริ่มออกปัญญาถึง5ก่อนถึง5ถึงจวนไปแล้วแหละมันจะติดอยู่ประมาณ5 ปีกว่าเวลาใดนั่งปังจริงอะแต่มันได้ขนาดมันเป็นสมาธิที่เกียรติมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกียรติไปตากแดดตากฝนบ้างพอจะตายตะทำไมร่มมานอนหาป่วยหนังป่วยห้างอย่างนี้ก็อันนี้เนาะตะทำไมสมาธิมันเงียบไปเงียบไม่มีอะไรเลยเหลือแต่รู้เงียบถ้ามือเข้าไปควรเลยสบายมันได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็เลยไปติดสมาธิเนี่ยก็เป็นนิพพานอันนี้เองก็เป็นนิพพานแต่อันนี้เองก็เป็นนิพพานโอ้คือเขาไม่เอาการแข่งแล้วร่างหนักมันถึงออกตะเวนโอ้โหมันเกี่ยวโยงมันสาวกีขั้นจีหลุดแล้วนี่เรียกขุดตั้งไงแบบตัวปัญญาเนี่ยหนามันพร้อมแล้วเขาจีประเภทนี้ธรรมะที่จีไม่หิวโหยพอทำงานแล้วก็ทำมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ท่านคือกำลังสมาธิปริภัยตาปัญญาหักลาหูถึงมาให้ช่างได้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตไม่หิวโหยจิตอื่นตัวตามขั้นของสมาธิที่นี่พาทำงานนั้นก็ทำพิจารณาทางปัญญาเป็นปัญญาจริงมันไม่เฉลยถลายหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือจะเป็นสมาธิมันเป็นนะคุณว่าอย่างนี้เราอยู่ที่งานเป็นปัญญาไปที่ไหนมั่วมั่วขอบเขตจักรวาลเนี่ยมันไม่มาทำงานปัญญาให้มันทำสัญญาอารมณ์ไปมั่วท่านคือใครจะว่าเรียนรัดอารมณ์มาสิมันจะตายมันจะมาคุยอดโลกเขาความสงบไม่มีบ้างถ้าเป็นพื้นเพธรรมดาของจิตเราเนี่ยมันคือตาสัญญาก็เป็นอย่างหนึ่งเราก็แยกประเภทแต่เวลาที่เราจะเอาปัจจุบันหนึ่งเอาปัญญาเป็นสมาธิมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งกันคือเรื่องความทุกข์นั่นแหละทำให้เป็นปัญญาความทุกข์มันอยู่ตรงครับปัญญาไม่หมุนตัวไม่ได้มันหมุนมันเองอะไรวางแล้วมันอาจฐานจำได้ทุกเนี่ยทุกมุมที่ผ่านดำเนินมาเนี่ยใจนะครับมักโคยังไงมันติดไม่ลืมเลยนะคือตัวเพียงก็เท่านั้นไม่ลืมเพราะอยู่ก็ติดตรงนี้กำหนดดูร่างรอยที่เราพิจารณามาเนี่ยมันเหมือนกับเปิดโล่งให้เห็นทะลุปุ๊บตรงมือจะลืมตรงไหนตรงไหนเรื่องจัดธรรมเรื่องความจริงใจเป็นผู้ยืนยันเพราะใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่างั้นคนจำไม่ได้หรอกขันไม่เฉยมาใช่ขันนั้นขันนี้ขันนี้ขันนู้นเนี่ยมันหลายขันไปตรงขันนู้นขันใดขันหนึ่งเป็นขันยาขันขันนู้นนะความจำนี่รูปขันมันก็ขันนู้นได้เห็นอีกอ่อนลงอ่อนลงทุกวันเวทนาขันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเดินแบบขันยาขันกับขันนู้นขันขันขันนี้ไม่ขันนู้นมันปรุงของมันมีอย่างขันที่จะรับทราบตามช่องต่างๆถ้าช่องของเราขันนู้นมันก็ยืนยันมันก็จะรับทราบเลยขันนอกแต่นี่มันมีให้รับทราบหูดีตาก็ดีเสียก็รับทราบจมูกยังดีเสียลิ้นยังดีเสียตาดีเสียมันก็สัมผัสได้ถึงงานมันก็เป็นทำทำบุญอัดหนุนมันให้เพื่อนหนักเหนื่อยภาวนางานนี้เป็นงานสำคัญที่รับทราบผมเห็นเป็นสำคัญยิ่งเดียวผมเห็นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาแล้วไม่เห็นงานผลงานใดที่เลิศยิ่งกว่างานผลงานของภาวนาหรือเอาตรงนี้พยาบาลบอกตามจิตมันฝังแน่นจริงๆไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถอดจิตออกจากนี้ได้มาความหนักแน่นอย่างนี้นี่ก็เชื่อแน่จริงนะงานใดนั้นสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาหนึ่งหนึ่งผลใดไม่มีสำคัญยิ่งกว่าผลเกิดจากการภาวนาหนึ่งถอนไม่ขึ้นเลยสามโลกสั่งมาถอนทั้งหมดแม้แต่เราเองไม่เห็นสนใจจะถอนว่าอะไรใครจะมาถอนเราเชื่อมันเพราะเราเคยดำเนินมันนั่น
ครับนี่ผมเรียกว่าขั้นปัญญามันมีอะไรพูดนะมีไหม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าพ่ออัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ดูว่าบว
2: รกราบ
1: ผมจำไม่ได้นะพระรูปก็หลานรุ่นใหม่ๆจำไม่ได้นะพระเก่าพระแก่ก็ล่วงรับไปแล้วคุณนะท่านชื่อว่าไงชื่อเดิม
2: กราบพระผมชื่อเดิมชื่อพระสาโรจน์พระผม
1: สาโรจน
2: ์
1: ดูคณะไหน
2: คณะบรรจบเป็นจะมาครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวนี้จำไม่ได้ในวัดบวรแล้วไม่ได้เข้านานตั้งแต่เขาตอบว่าที่วัดนี้แล้วก็เลยมาพักที่นี่ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เข้าวัดบวรคือกระทั่งตอนนี้ยังไม่จะกี่ปีแล้วฮะจะเข้ามา20กว่าปีแล้วมั้ง28เหลือฮะ
3: ตามมาไปมา26แต่ว่ามาเป็นที่กับ28
1: เออด้าน28 48 49 20ปีนั่นนานถึง20ปีจำไม่ได้แล้วเจ้าคุณยนต์ก็จะบายดี
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: จำได้แต่ชื่อยนต์เดี๋ยวนี้เราเป็นเทพเป็นอะไรจำไม่ได้เพราะเลื่อนสมณศักดิ์หลังจากเรามาพักที่นี่แล้วก็เลยไม่ทราบว่าเลื่อนไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนเราไปพักที่คณะกรุฑนั่นแหละที่แรกจริงๆพักที่กับสมเด็จพระสังฆราชคุณสิเขาเรียกอะไรกุฏิหลวงอะไร
2: คณะเหล
1: ื
2: องร
1: ัง
2: ส
1: ีพักเหลืองรังสีและกุฏิหน้าเหลืองรังสีที่แรกพักกุฏิเหลืองรังสีเลยล่ะกับท่านท่านต่อมานี่ก็ขอจากท่านไปพักที่กุฏิหลังนี้ข้างหน้านี่กุฏิไม้นะจากนั้นมาก็เลยไปพักที่คณะกุฏิเรื่อยๆมาเลยเวลานี้สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นยังไงอาการของท่านเป็นยังไง
2: อาการช่วยดีอยู่ครับผม
1: ดีอยู่แล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ผมวันที่ไรผมก็ไปเดือนไหนนะ
3: เ
1: ม
3: ษาส
1: ง
3: การคร
1: ับ เออเมษานะ
3: คร
1: ับ ไปเดินเมษาก็ไปแล้วตอนหนึ่งท่านนิมนต์ให้ไปอะไรท่านทรงสวายผ้าบางสกุลใช่ไหม
3: เมษานี
1: ่
3: แหละคร
1: ับ เออเราไป
3: คร
1: ับ ก่อนหน้านั้นเราไปหัวหนึ่งนะ
3: คร
1: ับ ไปสองหัวตอนที่ท่านพักอยู่วัดโอท่านอยู่ที่ศรีราชนะไปสองหัวเนี่ย20ปีเนี่ยไม่เข้าไปพักบวรเลยเนี่ย19
3: 21แล้วคร
1: ับเออ20
3: 21แล้วคร
1: ับ เออ21
3: คร
1: ับ 21 ถึง20ปีนะ
3: 28เริ่มมาประจำ28ที่49
1: เ
3: ข้า21ปีครับ
1: เออ
3: ไปมา26อยู่นี่บ้างไปเมืองชนบ้างไปไหนบ้างตอนนั้น
1: งานมีตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เข้าไปพักอีกเลยนะตั้งแต่เขาถวายที่เป็นพักที่นี่นี่ก็กลายเป็นความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องรถราจะจอดที่ไหนได้หมดนี่แต่เจ้าก่อนทางนู้นรถราก็จอดได้แต่ก็มันสะดวกนักแต่ทีนี้พอมาพักที่นี่ทางนี้ก็สะดวกแล้วทางนู้นก็แน่นขึ้นกุฏิอะไรที่ว่างจะก่อนกลางวัดกลางวาอะไรไม่มีแน่นหมดนะข้างวัดนี้จะก่อนจอดรถได้เหลือนี่หมดแล้วข้างวัดวัวซึ่งข้างบางลำพูอะไรจะก่อนมีว่างๆต่อเหลือนี้ไม่มีเลยเฉพาะรุ่นเก่าๆรุ่นน่าจะมันจำไม่ได้รุ่นเก่าๆในวัดวัวนะคือล่วงไปแล้วก็มึงนะส่วนมากก็ล่วงไปแล้วเป็นผ้าใหม่ว่าลูกวุ่นหลานจำไม่ได้หรอกมันก็ตั้ง20ปีแล้วนะจะจำได้ยังไงก็ย่าพาลูกพาหลานให้ตั้งใจปฏิบัตินะเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของเราศาสดาเอกอยู่กับพระธรรมพระวิญญาณพระวิญญาณธรรมก็อยู่พระวิญญาณก็อยู่นี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเรากับขาคนเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่คือศาสดาเจ้าแก่พระธรรมพระวินัยให้รักษานี้เข้มงวดกวดขันจะเข้ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวทุกอิริยาบถเลยถ้าจะห่างเหินจากธรรมจากวินัยหรือข้ามเกินธรรมวินัยมากน้อยแสดงว่าข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปไม่ใช่ของเป็นบุคคลเป็นของเลวร้ายนั่นจึงให้พาลูกหลานตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมเราบวชเป็นพระเราเป็นพระ 100% กิริยาของพระอย่าให้ความสกปรกซึ่งเป็นเรื่องโลกเรื่องสายเพื่อเราเองเมื่อเราปฏิบัติตัวเป็นพระชีวิตของพระกิริยาของพระเดินไปตามหลักธรรมหลักวินัย

แล้วก็จะเป็นพระตลอดโลกเขาจะเป็นอะไรทราบเขาเราเป็นพระให้สมบูรณ์แบบตามหลักตามหลักวินัยเป็นที่พอใจอบอุ่นสูงบริสุทธิ์ก็ดีมันจะสูงบริสุทธิ์เราอบอุ่นเราจะเห็นได้เวลาคับขันนะผมเคยมาเองแล้วนะเวลาคับขันเรายังไม่ได้สมาธิเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นส่วนธรรมนะเรามีแต่ศีลสมบูรณ์ของเราเต็มที่เวลาจะเป็นเข้าไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในพวกสัตว์ป่าเสือร้ายอยู่เยอะในป่าเอาอันนี้เป็นที่ตั้งสัตว์เสือไม่วิเศษกว่าศีลนะขึ้นตรงนั้นนะสัตว์เสือมันจะมาคือคนทั้งคนซึ่งมีศีลเต็มตัวนี่ได้อะไรเอาจริงถ้าจริงก็จริงเลยถ้าหากว่าเสือวิเศษกว่าศีลกว่าธรรมภายในตัวของเราที่รักษาและเทิดทูนอยู่นี่เอาจริงนี่นะมันตัดสินกันนะเอาจริงถ้าหากว่าเสือยังเป็นเสือสัตว์ยังเป็นสัตว์ศีลธรรมยังเป็นศีลธรรมเหนือโลกเหนือสาอยู่แล้วอย่ามาจริงสละเลยเดินกระโกงได้อย่างสะดวกสบายในท่ามกลางป่าเสือเสือมันก็เหิ่มก็เหิ่มอยู่รอบทางจงกรมต่อยเลยหรือว่าเสือทำในตัวของเราเลิกกว่าเสือเสือจริงไม่ได้ถ้าเสือจริงนี่เสือก็ลงนรกเราก็ไปสวรรค์ไม่สงสัยกล้าหาญจิตกะทีนี้ไม่กลัวอยู่ท่ามกลางเสือละกลางคืนมันร้องก็เหิ่มไปตามภาษาของเขาเนี่ยเขาไม่มาอะไรเราอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเสือมาทำท่าทำทางใส่ผมไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ป่าเสือเวลาเดินตะโกนขึ้นมาหัวลอยมันผ่านทางมันก้มผ่านไปที่เราพักมันก็ผ่านไปเขาเองเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็อยู่ของเราเรื่อยมาด้วยความมั่นใจในเรื่องศีลธรรมนี่เป็นของวิเศษกว่าสัตว์นั่นเรารักษาศีลธรรมเรารักษาวิเศษที่มีอำนาจมากกว่าสัตว์ประสาทเสือมันมีอำนาจอะไรถ้ากินได้ลงคอก็เอากินไปเพราะว่ามันต่อยเลยครับไม่มีตัวเดินไปกลมทำตามเสือก็หึ่งก็หึ่งเขาเชี่ยวหากินตามภาษาเขาเลยเขาไม่คำรามเราแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราเชื่อศีลเชื่อธรรมมอบแล้วก็ศีลก็ธรรมแล้วว่าเลิกกว่าเสือศีลธรรมไม่ใช่อาหารเสือเนี่ยพวกเนื้อพวกปลาพวกสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือศีลธรรมไม่ใช่เสือเราเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตามแต่เป็นเนื้อหนังของผู้รักษาศีลธรรมเสือจริงเราตกนรกได้เราไม่ตกนี่อย่างนั้นนะตัดสินใจหารนะกล้าหารฐานใจอยู่ท่ามกลางเสือไม่กลัวนะนี่แหละการปฏิบัติศีลธรรมมันแน่ใจอยู่ในใจเจ้าของไม่กลัวจริงมันจะก็หึงก็เฉยไม่สนใจนั่นเสือเป็นเสือธรรมเป็นธรรมเวลาเราตัวของเราที่เป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็กล้าเป็นได้นี่เนี่ยเมื่อเราได้เห็นชัดเจนเพียงศีลตรงนี้ก็พอเรารักษาศีลเต็มหัวใจเรากายวาจาใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมเรากำลังปฏิบัติอยู่เสือไม่มีศีลมีธรรมมาจริงเราได้ลงคอหรือเอาจริงก็จริงไปเสือสู้ศีลสู้ธรรมศีลธรรมไม่ใช่อาหารเสือนะสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือเราผู้ทรงศีลธรรมเนื้อหนังของเราก็เป็นเนื้อหนังของศีลของธรรมเอาเสือจะกินได้หรือก็กินไปเปิดเลยต่อยเลยเดินกลมสบายนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ผ่านมาแล้วที่เป็นเมืองนี้ผมเคยผ่านมาแล้วทางด้านนะใจของเรามุ่งการต่อธรรมเอาอัดเอาธรรมเป็นหัวใจเป็นชีวิตใจจริงๆแล้วมีอำนาจอ่ะใจเรามีอำนาจนะมีที่แรกมันขยะรู้สึกกลัวสอนเสือสอนตัวเองแบบนี้อ่ะจากนี้แล้วก็เมื่อเสือสอนตัวเองก็เป็นความถูกต้องโดยธรรมแล้วก้าวเดินสละเลยชีวิตเอาไม่กลัวนะเสือก็คือนี้เฉยเลยนะเนี่ยอำนาจของจิตเวลารวมกันเข้าเตรียมตัวนี่มันเกิดความกล้าหาญฉานชัยแม้ที่สุดเสือจะเดินเข้ามาหานี่มันจะเดินก็หาเสือได้เลยทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวนะพอเราประมวลจิตใจของเราลงเข้าสู่ทำฝากเป็นฝากตายกับธรรมแล้วกล้าหาญฉานชัยขึ้นมา
ไม่มีกลัวอะไรเลยถึงขนาดที่ว่าในโลกนี้เราได้คิดกลัวอะไรบ้างเอามีไหมไม่มีเลยนู่นถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปกลัวอะไรนี่แหละอำนาจของธรรมถ้ากลืนกลืนกับใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจะกล้าหาญมากเสียแต่ส่วนเสือจะทำลายเรากินเราได้หรือไม่นั้นมันไม่สนใจแต่ความกล้าหาญทั่วเสือทั้งตัวไปเลยไม่ได้กลัวนะนี่ผมเคยทำแล้วกล้าหาญขนาดใดเนี่ยขอให้ทำเข้าสู่ใจเถอะมันจะมีอำนาจขึ้นมาทันทีทันทีในเวลาแรกมันก็เป็นขณะก่อนมันกลัวพอขณะหลังอบรมจิตใจเข้าสู่ธรรมธรรมกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วมีกำลังกล้าก็ไม่กลัวเลยเสือก็หึงก็หึงนี้เฉยไม่สนใจเลยนั่นอำนาจของธรรมเป็นประจักษ์เห็นประจักษ์ในใจประจักษ์อยู่ที่ใจเนี่ยใครไม่เห็นก็ตามเราเห็นคนเดียวลูกคนเดียวเราเชื่อเราคนเดียวตายแล้วก็ไม่เราก็ไม่เสียดายตายด้วยความเชื่อธรรมไม่ชิบหายใบปวงมันตายด้วยเชื่อกิเลสนี่จมได้นะนี่แหละท่านทั้งหลายค่อยพากันภาวนาบ้างนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษนี้จะอยู่ที่ใจภาวนานะรูปร่างของเราที่บวชขึ้นมาเป็นพระนี่ก็เป็นรูปร่างของพระกายวาจาใจก็ให้เป็นพระจากนั้นใจของเราให้เป็นพระด้วยศีลด้วยธรรมภาวนาจิตใจให้สงบร่มเย็นไปไหนสง่างามนะใจสง่างามภายในตัวอย่างเดียวเท่านั้นไปไหนสง่างามไปหมดใครจะตำหนิติชมเป็นผ้าขี้รุ้งขี้ริ้วก็ตามธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกกับสงสารที่จะว่าจะห่อจะหอดอะไรก็ตามไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับธรรมกับใจเป็นเดียวกันสง่างามลูกหลานพากันไปภาวนาบ้างนะเราจะได้เห็นมรรคผลที่ผ่านว่าอยู่แค่ไหนทุกวันนี้มรรคผลที่ผ่านเหมือนกับว่าสูตรเอื้อมแล้วนะเมื่อขนนิพพานสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังครองพระชนอยู่ยังทรงพระชนอยู่มรรคผลนิพพานก็มีข้อมูลเวลานี้พระองค์นิพพานไปแล้วเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานไปเลยก็ศีลสมาธิปัญญาธรรมและวินัยเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอยู่แล้วจะพากไปไหนเราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยก็คือตามเสด็จพระพุทธเจ้าทั้งองค์นั่นเองไปที่ไหนเมื่อเสด็จพระเจ้าตามพระพุทธเจ้าทั้งองค์มรรคผลนิพพานจะห่างไกลจากเราไปที่ไหนให้ปากตั้งอกตั้งใจนะให้ภาวนาให้เห็นความสว่างของใจความสง่าของใจเราจะเห็นในตัวของเราเองโลกธาตุนี้ไม่หวั่นกับอะไรนะถ้าลงใจกับธรรมเป็นอันเดียวก็จะครอบหมดโลกธาตุนะไม่มีเรื่องสมมุติที่มูราที่บาแห้งเข้าไม่ถึงเลยถ้าลงใจได้สง่าขึ้นมาแล้วครอบหมดเลยมีตัวไว้การภาวนาถ้าอยากจะรู้จิตความสง่างามของใจเราความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวของเราให้อย่างลงภาวนานะการภาวนานี่สำคัญมากทีเดียวผมก็เรียนมาเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละเรียนมีตั้งแต่ความจำมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวสงสัยมรรคผลนิพพานทั้งที่เรียนอยู่ในมรรคผลนิพพานเรียนอยู่แล้วมันยังสงสัยได้ส่วนใหญ่เชื่อแต่ส่วนยอดมันว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่นานั่นมันยังไม่ปฏิบัติพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้มันปรากฏทำขึ้นภายในใจภายในใจที่นี่มรรคผลนิพพานและที่นี่เหมือนกับว่าอยู่ในนี้ในนี้เรื่อยที่นี่ขยับเลยมรรคผลมีไม่มีมรรคผลนิพพานมีไม่สนใจเลยนิพพานสุดท้ายอยู่ชั่วเอื้อบชั่วเอื้อบขยับเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงความมุ่งหมายไม่มีที่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถามหาอะไรเท่านั้นเองถามหาอะไรขอให้ทำกับใจเป็นเดียวกันเท่านั้นไม่ต้องถามหาว่าควรนิพพานหมดสงสัยหมดสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยทำทั้งหลายมหาสงสัยที่ทำกับใจเป็นเดียวกันมีหายสงสัยเลยจึงขอให้พระลูกพระหลานนำไปปฏิบัติมิตรภาวนาเป็นสำคัญมากนะภายนอกโลกสงสารมันหลอกกันไปอย่างนั้นแหละอันนั้นไปอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เห็นเขาตื่นแล้วก็ตื่นตามเขาเราเป็นพระคลองอัดคลองธรรมซึ่งเลิศกว่าสิ่งทั้งหลายอย่าให้มู่เคยพูดซึ่งเป็นเรื่องโลกสายเข้ามาเกี่ยวเกาะเราได้ธรรมของเราที่ปฏิบัติอยู่นี่เลิศกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วอย่าไปเสาะแสวงหามันยิ่งกว่าธรรมถ้ามีธรรมในใจแล้วพอหมดทุกอย่างสิ่งนั้นต่ำกว่าธรรมทั้งนั้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปเอาเราเป็นกราบจะพอละนี่ละวันนี้ไม่มาเยี่ยมอะไรอะไรที่จะเอาคืนแล้วคือการเสียพวกนี้เห็นไหมล่ะมันวิ่งมันขวางหน้าขวางตาพระเราจนขายที่หน้าพวกนี้
ไม่ดูหน้าดูหลังอะไรเสียความงามกลัวจะไม่ได้นั่งใกล้นั่งชิดจนไม่มีมารยาทมีพระเดินไปดิสวนตาพระวิ่งสวนต่างๆดูไม่ได้เลยเราเลยอายอยู่หน้าอายนะน้ำมันไม่เย็นถ้าฉันน้ำเย็นจะเป็นยังไงมันน้ำก็ฉันน้ำมันเย็นแน่นอนไม่เย็นได้ฟังพระที่เทศสอนพระวรวรที่นี่ได้ฟังฟังสาวจะย่อหายไปหูอื้อไม่สะดวกถ้าลงหายใจหูอื้นพูดออกมาก็อื้อออกไปนี้หมดพูดอะไรก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วหูอื้นเมื่อเรียกลุงได้ พูดเรื่องภาวนาบ้างนะให้พระวัดบวรฟังนะได้เทศเรื่องภาวนาบ้างวันนี้ให้พระรู้เรื่องภาวนาจะบ้างบวชเข้ามาเป็นพระทั้งองค์ไม่รู้ภาวนานี้เหลวมากนะ พอพานี่บวชเข้ามาเพื่อทรงมรรคทรงผลนะบวชเข้ามาเรื่องลอยๆฟังไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะจิตใจมันต่ำมากนะบวชเข้ามาก็พอเป็นประเพณีประเพณีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากบอกความจริงโดยมาพอเป็นขนบประเพณีหาสาระก็ได้เราไม่อยากค่อยเล่นด้วยอะไรนะบวชเข้ามาแล้วก็เอากิเลสมาเป็นยศอยู่ไม่ได้มีธรรมเป็นยศเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเรื่องกิเลสนี่หนามากทุกวันแม้แต่เข้ามาเป็นพระกิเลสก็รอบตัวจนมองไม่เห็นตัวเห็นแต่เรื่องกิเลสมันจะหมดจะสิ้นไปจริงๆก็ยังพอมีดูได้อยู่บ้างปฏิบัติพระกรรมฐานที่ทำบำเพ็ญในป่าท่านมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆถ้าไม่สนใจกับอะไรกับผู้ที่มีแต่สนใจกับโลกล้วนๆเข้าไปแฝงธรรมมันก็มีแต่กิเลสเต็มตัวของคนของพระไปบวชเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรนะแต่มานี่ก็ความเมตตาสงสารก็เมตตาแต่ความอ่อนใจรู้สึกว่าอ่อนลงตัวอ่อนใจมองดูแล้วจิตใจมันไม่อยู่กับธรรมนะคือกิเลสมันแน่นหนาขนาดนั้นนะไม่ว่าพระว่าคารวะมันพอๆกันจะยิ่งมีหนามซ้ำพระยังเลวกว่าประชาชนได้ถือว่าผ้าเหลืองว่าตนเป็นพระนี่เป็นโล่บังหน้าเป็นที่บังของกิเลสทิฏฐิมานะขึ้นตรงนั้นนะว่ามรรคผลนิพพานอยู่สุดเอื้อมไม่ได้อยู่ไม่อยู่ชั่วเอื้อมนะเป็นอยู่สุดเอื้อมไปแล้วเพราะจิตใจถูกกิเลสปิดบังไว้หมดไม่ให้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานมีน้ำซ้ำเนี่ยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีปิดตันตายก็ไปเลยก็เมื่อมรรคผลนิพพานไม่มีบวชไปหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมขององค์ศาสดาไม่ได้ขึ้นกับอะไรนะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศพวกสามเดชโลกธาตุธรรมไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำไม่เป็นน้อยกว่าสิ่งเหล่านี้ทำเป็นใหญ่กว่าตลอดมาทำเป็นธรรมเสมอไปผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำแล้วเป็นธรรมล้วนๆตลอดไปจะเอื้อมไปทางกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นกิเลสเพราะปกติพื้นเพของจิตมันเป็นกิเลสอยู่แล้วเพราะเอื้อมทางกิเลสมันยังเป็นขึ้นมาได้ทันทีใดๆทำเลยกลายเป็นความสุขเอื้อมหมดหวังคำสอนของพระพุทธเจ้าไปกลายเป็นโมฆะไปหมดนี่แหละกิเลสมันลบลายของธรรมดูเอาใครไม่เคยเห็นให้ดูหัวใจเจ้าของกิเลสลบธรรมลบอย่างนั้นของเลิศเลออยู่กับจิตนะแล้วกิเลสที่ตัวเลวทรามที่สุดต่ำช้าที่สุดก็อยู่ที่ใจแต่ไม่เหยียบหัวใจที่มีธรรมอยู่ในนั้นออก
ไม่มองเหตุขับเลยนี่ธรรมก็ไม่มีมีแต่กิเลสเต็มเนื้อเต็มตัว

ทำก็เลยกลายเป็นของสุดเอื้อมบนหลังนี่เวลาบวชก็กลายเป็นบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมจะเป็นพิธีไปจะมากต่อมากนะที่จะบวชเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อทำจริงๆรู้สึกว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นธรรมจึงสุดเอื้อมหมดหวังกิเลสอยู่ในหัวใจตลอดเวลาสุดแล้วไปสุดมันเหยียบอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาวันนี้ก็ได้พูดให้พระท่านฟังบ้างพอเป็นคติเครื่องเตือนใจกลัวจะลืมเนื้อเหลือตัวไปเสียมีเน้นทางดิ้นด้านจิตตภาวนาบ้างเพื่อเห็นความสง่างามของใจที่เลิศเลอมาแต่การไหนๆแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยของต่ำช้าเรียวซามคือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆปิดบังหุ้มห่อจิตใจซึ่งมีธรรมเลิศเลออยู่ภายในนั้นไม่มิดตัวไม่มองเห็นตัวเลยเตือนบ้างให้รู้บ้างไม่ฉะนั้นก็จะจมไปทั้งจมมาจมไปมาเกิดมาก็จมมาเวลาตายไปเกิดข้างหน้าก็จมไปหาความฟื้นฟูไม่ได้ถ้าไม่ฟื้นฟูจิตใจไม่หันเข้าสู่ธรรมฉะนั้นคนเราหมดความหวังเราจะหวังกับโลกกับดวงสารก็มีแต่กิเลสหลอกคนไม่หวังไปเท่าไรก็จมไปเท่านั้นหวังมากเท่าไรยิ่งจมมากนะเราอยากเข้าใจว่าหวังมากเท่าไรจะมีความสุขความเจริญมากเพราะอำนาจของกิเลสพาหวังถ้าทำพาหวังแล้วมีวันสมหวังเป็นลำดับลำดาไปต่างกันนะกิเลสพาหวังหวังไปหรือจะขอหลงไปตามกิเลสว่าจะสมหวังเป็นความสุขความเจริญความจริงมันเพื่อความหมดหวังจนสุดเอื้อมหมดหวังตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือผู้วิ่งตามกิเลสเป็นอย่างนั้นจะผู้วิ่งตามธรรมมีหวังในธรรมสิ่งภายนอกเป็นโลกอนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้จะพึ่งเขาก็พึ่งได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวพึ่งด้วยความเสี่ยงไม่ได้พึ่งด้วยความตายใจเหมือนธรรมพึ่งด้วยความตายใจเหมือนธรรมนี่คือมีความเศร้าร่มเย็นไปเรื่อยภายในจิตใจเย็นไปเรื่อยจะมีจะจนอะไรก็เป็นสิ่งภายนอกสิ่งที่จำเป็นจริงๆซึ่งติดอยู่กับหัวใจของเราโดยแท้นั่นคือธรรมถ้าธรรมมีติดอยู่ในหัวใจมากน้อยผู้นั้นมีชีวิตที่เกาะมากน้อยเป็นที่อบอุ่นภายในใจตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วจะเกาะจะยึดอะไรเหลวไหลทั้งนั้นแหละมีแต่สิ่งที่จะพังของในโลกนี้เราเป็นตัวประธานแห่งความพังร่างกายสังขารอย่างนี้มันพังทั้งนั้นนะด้วยกันทุกคนหวังอะไรก็มีแต่จะพังจะเอาของสิรังสาวรมาจากไรไม่มีมีแต่สิ่งที่พังสุดท้ายก็พังนี่ถ้ามีแต่โรคล้วนๆว่ายห่วยคว้าหากันอย่างนั้นก็เจอตั้งแต่ความพังความสงหวังไม่ค่อยเจอและไม่เจอกันนั้นถ้ามีธรรมในใจนั้นแล้วความอบอุ่นมีอยู่นะมีประจำใจนี่ทางด้านจิตตภาวนาเรื่องแล้วยิ่งแน่นยำมากการทำบุญให้ทานก็เป็นที่อบอุ่นของใจการรักษาศีลเป็นที่อบอุ่นของใจเรานี่เป็นความดีทั้งหมดเป็นที่อบอุ่นด้วยกันทั้งนั้นแต่น้ำหนักของที่หนักกว่าศีลทั้งหลายก็คือจิตตภาวนาจิตตภาวนามีน้ำหนักมากเป็นที่รวมแห่งสมบัติอันล้นค่าจารมาอยู่ที่จิตตภาวนาหมดนั่นแหละมีจิตตภาวนาเรียกว่าสร้างรากสร้างฐานให้ตนดูที่ไหนไม่ค่อยเดือดร้อนนะมันต่างกันนะถ้าอยู่กับโลกเขามั่งมีมีสุขเราไปคนจนหาเช้ากินเย็นแทนที่ผู้ที่หาเช้ากินเย็นจะได้รับความทุกข์ดังนั้นกลับกงข้ามนะภายในใจอบอุ่นภายในใจไม่เจาะแยกคอนแทนไปตามโลกสงสารที่เป็นโลกคอนแทนอยู่แล้วมันต่างกันเพราะว่าจะให้ส่งสมจิตใจให้ได้ทั้งภายนอกคือสิ่งที่อาศัย
ี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีชีวิตอยู่ก็ให้มีแต่อย่าไปนอนใจกับมันจนเกินไปนั่นส่วนภายในคือความดีงามทั้งหลายให้เน้นหนักให้มากอันนี้จะเป็นที่อบอุ่นตายใจได้ทั้งเป็นทั้งตายอบอุ่นได้ตลอดไปเลยไม่มีคำว่าจะพลาดพลาดจากกันไปเหมือนสิ่งทลายที่เรามีเต็มบ้านเต็มเบื้อมีแต่ที่จะพลาดพลาดจากกันทั้งนั้น นี่หูมันแล้วมันพูดอะไรไม่สะดวกนะพูดไปถ้าหูพูดไปจับไม่ยินนะใจเป็นของเลิศเลยไม่มีใครมองมองนั้นใจโดยดวงเดียวนี่ความเลิศเลยนี่มันครอบโลกธาตุไม่ใช่ธรรมดานะใจที่เลวมากก็เบี่ยวเหมือนกันโลกธาตุทั้งหมดความทุกข์มาอยู่ที่หัวใจดวงเลวสามที่ทั้งนั้นนะมารวมอยู่ที่นี่แบกหามแต่คนเดียวถ้าใจไม่มีความดีงามแก่ตัวเองแล้วความสุขทั้งหลายไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ใจใจก็มีความสงบร่มเย็นตายไปแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขเลยผู้ที่เขาเป็นนักภาวนาดังที่เคยเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าธรรมิกาอุบาสกแกเป็นนักภาวนาด้วยการทำบุญให้ทานนี่เก่งเป็นหัวหน้าแก่ประชาชนทั้งหลายเขานิมนต์เป็นแล้วเขาทำบุญให้ทานในงานใดเขาไม่พ้นละเขาจะต้องมาเชื่อเชิญแกไปเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นเกียรติของงานจนได้จนได้นั่นแหละเพราะแกเป็นผู้เป็นธรรมจริงๆการทำบุญให้ทานก็ด้วยความเป็นธรรมจิตภาวนาของแกก็เก่งทางด้านจิตใจแกก็สมประกอบด้วยเวลาจะตายแกก็ยังรู้แกว่าจะตายยินดีจะไปนิมนต์พระมาสวดอัดสวดทำให้เป็นที่เพลินใจในเวลาจะตายนั่นแทนที่จะเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมากล่อมใจเหมือนโลกทั่วไปไม่กลับเป็นเรื่องเอาธรรมมากล่อมใจนิมนต์พระมาสวดให้ใจเพลินในเวลาก่อนตายพอสวดเสร็จแล้วก็ตายไปด้วยความเพลินในธรรมทั้งหลายอย่างที่เคยพูดให้ฟังนิมนต์พระมาสวดจิตแกฟังธรรมนั้นจิตค่อยตามค่อยตามเสียงธรรมที่สวดจิตสงบลงไปพอสงบลงไปกระแสของจิตออกรู้นั่นจิตสงบลงไปแล้วกระแสของจิตออกไปรู้ในสิ่งต่างๆอย่างพวกเทวบุตรเทวดาเขามาเอารถบนสวรรค์มารับแกไปมาเชื้อเชิญให้แกไปสวรรค์ชั้นนั้นๆแกยังได้บอกว่าให้รอไว้ก่อนมันจะควรทำเวลานี้กำลังฟังธรรมเพลินใจให้เราไว้ก่อนพวกเทวุตรเทวดานั้นมาเชื้อเชิญคำเชื้อเชิญเป็นการรบกวนธรรมแกจึงบอกให้รอไว้ก่อนนั่นเพื่อแกจะได้ฟังธรรมให้เต็มหัวใจในขณะนั้นนี่บรรดาพระหรือใครต่อใครก็ไม่ทราบเรื่องทราบราวเลยเข้าใจว่าแกห้ามพระให้รอไว้ก่อนคือไม่สวดบอกพระเหมือนกับว่าบอกให้หยุดสวดพระก็เป็นพระตาบอดหูหนวกเขาเตือนว่าอย่างไรแล้วก็พระก็หยุดสวดแล้วก็กลับไปวัดพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาหูทิพย์ตาทิพย์ก็ทรงทราบถึงพระหลั่งไหลกลับไปวัดก็รับสั่งดุด้วยภาษาเรามีมากันทำไมนี่ส่วนมนต์ยังไม่จบไม่สิ้นแล้วกลับมาทำไมกันอย่างนี้ก็อ้างว่าอุบาสกคนนั้นให้หยุดว่างั้นให้หยุดสวดความจริงอุบาสกคนนั้นเขาให้เทวดาทั้งหลายที่มาขอร้องให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นต่างหากมันกวนใจเวลานั้นพระพุทธเจ้าเทวอุบาสกคนนี้แกห้ามเทวดาต่างหากไม่อยากให้เทวดามารบกวนในขณะที่ฟังธรรมอย่างเพลินใจอยู่นั่นจึงบอกให้เทวดาจุดพักไว้ก่อนว่าจุดพักไว้ก่อนว่า

ไว้ก่อนหยุดก่อนท่านนึกว่าให้หยุดแล้วท่านก็พากันหยุดสวดมนต์แล้วกลับไปวัดท่านนี้ก็บอกว่าพ่อไม่เลยห้ามให้พระหยุดสวดมนต์นะพ่อห้ามพวกเทวบุตรเทวดาทั้งหลายที่เต็มท้องฟ้ามาเชื่อเชิญให้พ่อไปสวรรค์ชั้นนั้นๆต่างหากเพราะซึ่งเขามีรถจิตเต็มอยู่ท้องฟ้าเต็มไปหมดทุกชั้นของสวรรค์6ชั้นก็แก่ควรแก่สวรรค์ทุกชั้นไปนั่นต่างหากเขาไม่ได้ห้ามพระไม่ให้สวดมนต์นะห้ามพวกนั้นต่างหากไปให้กลับคืนไปสวดพระพุทธเจ้าไล่พระกลับไปพอดีแกฟื้นขึ้นมาแกก็ถามถึงพระไปไหนบทก็พ่อบอกให้หยุดท่านหยุดแล้วท่านก็ไปทางนี้ก็บอกพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านหยุดบอกให้พวกเทวดาทั้งหลายซึ่งกำลังขอร้องให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นๆมันเป็นการรบกวนฟังธรรมการฟังธรรมต่างหากพ่อไม่ได้ห้ามพระไปนิมนต์ให้กลับไปเอาพระท่านมาสวดเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาที่พระพุทธเจ้าก็ไล่พระกลับมาพอดีมาสวนกันกลางทางพระก็กลับมาสวดมนต์นั่นเห็นไหมล่ะที่เทวดาพูดกับพระพุทธเจ้าพูดโกงกันเป๋งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอุบาสกคนนี้ห้ามเทวดามารบกวนต่างหากนั่นอุบาสกแกก็บอกว่าแกก็ห้ามเทวดาแกไม่ได้ห้ามพระไม่ให้สวดนั่น นั่นล่ะพยานของพระพุทธเจ้าถึงกลับมาแล้วก็สวดมาสวดมนต์ต่อก็เป็นที่เพลิดเพลินไปพอจบลงแล้วแกก็เป็นอันว่ายุติในชีวิตได้ทำกล่อมใจเต็มหัวใจแล้วแกก็ละสังขารไปทราบในตำราว่าไปเกิดในชั้นดุสิตคือไปเกิดเลือกเอาสวรรค์หกชั้นตั้งแต่จาตุมเลื่อยจนกระทั่งถึงปรินิมิตภาษาวดีชั้นดุสิตเป็นชั้นที่4เป็นชั้นที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเวลาสร้างบารมีแล้วพอล่วงหมดชีวิตหรือตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตดุสิตจะมากต่อมากเพราะฉะนั้นอุบาสกคนนั้นจึงไปเกิดที่ชั้นดุสิตนั่นแหละทำกล่อมใจเห็นไหมล่ะไปอย่างผาสุกเย็นใจไปตามต้องการจะอยู่สวรรค์ชั้นใดก็อยู่ได้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลสมควรแก่สวรรค์ทุกชั้นแกก็ไปชั้นดุสิตนั่นนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลสวรรค์ชั้นนั้นใครเป็นคนบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าเป็นคนที่บอกหรือบัญญัติเอาไว้ตาสัพชาติของสวรรค์นั้นเคยมีมาแล้วดั้งเดิมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาอุตริบัญญัติขึ้นมานะมีมาก่อนแล้วทุกพระองค์สวรรค์พรหมโลกนิพพานนรกเหล่านี้มีก่อนพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเวลาตรัสรู้ขึ้นว่าก็มารู้มาเห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ยอมรับปฏิบัติเรื่อยๆแล้วนำมาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเป็นของโลกลวงไปเหรอไอ้กิเลสที่มันตลบตะแลงว่าบาปไปมีบุญไม่มีนั่นละตัวหลอกลวงสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีนี่คือตัวหลอกลวงใหญ่โตที่สุดเลยคือกิเลสภายในใจของเราหลอกลวงเราไม่ให้เชื่อ บาปบุญนรกสวรรค์ว่าเป็นของมีตามศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ที่ท่านแสดงไว้ด้วยกันนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะจอมปาฏิพูดเป็นเสียงเดียวกันกิเลสมันก็หลอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันดังนั้นว่ามีทางนี้ก็ลบล้างบอกไม่มีมันมีอยู่ที่หัวใจนั่นแหละคือกิเลสมันอยู่ที่หัวใจเวลาชาล่างออกชาเราออกมันเรียกบาปบุญนรกสวรรค์มันปรากฏอยู่ที่ใจที่ใจที่นี่ลบล้างไปได้ผู้สร้างคุณงามความดีชัดเจนขึ้นที่หัวใจแล้วลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์กับท่านผู้มีบุญนี้ลบล้างไม่ได้เลยยอมรับนั่นแต่ว่าอะไรแต่พระเจ้ามาแสดงเจ้าของเองเมื่อเป็นขึ้นก็ยอมรับตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไอ้ที่เลวมันเคยไปสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็มีจะหลอกลวงโลกให้จมในโลกเพราะมัน

0: เป็นจานรกอยู่แล้วกิเลสมันบังคับสัตว์ให้จมตลอดมากี่กับกี่กันแต่สัตว์ทั้งหลายไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอและติดตามความโกหกหลอกลวงของมันไปเรื่อยยังจะจมไปไม่มีสิ้นสุดถ้ายังยอมฟังเสียงกิเลสไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยจะจมไปเรื่อยอย่างนี้นะเราจะว่าคราวนี้จมแล้วจะแล้วไม่แล้วมีคราวหน้าเชื่ออีกจมอีกจมไปเรื่อยถ้าอาจทำก็เชื่อนี่ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงนิพพาน ไม่มีคำว่าจมนั้นต่างกันอย่างนี้แหละ ให้ขอให้พากันคิดการอ่านเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่สุดยอดของสัตว์ทั้งหลายแล้วคือได้เกิดเป็นมนุษย์ให้พิจารณาไตรตรองตัวเองบวกลบคุณหารตัวเองเพราะดีชั่วมีอยู่ในโลกมีอยู่กับเขากับเราด้วยกันทุกคนใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดีให้พยายามคิดอ่านแต่ต้องแก้ไขดัดแปลงตนเองถ้าอะไรไม่ดีตามทางของศาสดาแล้วให้ปัดออกให้ดำเนินตามทางของศาสดาว่าดีว่าชอบส่งเสริมขึ้นให้มีมากมีขึ้นไปผู้นี้จะสมหวังเป็นลำดับลำดาจนถึงความสมหวังอย่างเต็มหัวใจได้แก่ผู้ถึงพระนิพพานถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระนิพพานได้ถ้าเชื่อกิเลสจมลงในนรกอเวจีไม่มีวันฟื้นขึ้นมาเราจะเชื่อคนไหนเชื่อใครพากันปฏิญญาตั้งแต่บัดนี้ ตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุศลาไม่เกิดประโยชน์อะไรนะหากว่าตายแล้วไปนิมนต์มาพระมากุศลาแล้วจะมันจะยากอะไรนี่ในประเทศไทยพระเต็มวัดเต็มมาใครตายลงก็ไปนิมนต์พระมากุศลาสัมมาขึ้นสวรรค์กันหมดนั่นแหละไม่มีใครตกข้างอยู่ในแดนมนุษย์และนรกอเวจีที่ไหนเลยแต่นี่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นผู้ทำชั่วลงนรกผู้ทำดีไปสวรรค์โดยไม่เกี่ยวข้อกับท่านจะมาสวดกุศลาหรือไม่กุศลาเลยมันอยู่กับเจ้าของทุกคนผู้พากันจำให้ดีให้ปฏิบัติเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะสมแล้วได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของศาสดาองค์เอกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นที่แน่นอนที่สุดเป็นคู่ของโลกของสงสารมากคือพุทธศาสนานอกนั้นเป็นศาสนาดังนั้นเราไม่บรรณาถึงละฟังจะว่าคนมีกิเลสเป็นเจ้าของศาสนากับคนทำเต็มหัวใจเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนเป็นเจ้าของศาสนาต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ท่านจะรับไปคิดเอาผู้บริสุทธิ์พุทธองค์แล้วจะไม่มีความผิดพลาดหูแจ้งตาสว่างนี่ผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันจะเดินออกแต้มไหนก็แต้มกิเลสตัณหาติดตามไปนั้นแล้วก็ไปพ้นความผิดพลาดไปเอาละวันนี้เทศเพียงแค่นี้หูเหลืองพูดไม่ยินเสียงอะไรเลยอย่างนี้เราตั้งหูเลยลงในหูเหลืองพูดไม่ได้ยินเสียงออกนี่หมดมันไม่ออกปากออกเนี่ยเทศก็ลำบากเทศไปไม่กี่นาทีวันนี้ได้กี่นาที
1: 24คร
0: ับ เท่านั้นเอาละมันพูดไปเสียงออกนี่เลยไม่ได้ยินเสียงออกที่ปากออกเสียงลั่นอยู่นี่หมดเลยเทศลำบากต่อเช้าก็กลายเวลาให้พรมันก็แบบเดียวกันถ้าหูได้อื้อแล้วให้พรจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันออกอะไรวดเลยให้พรก็จะไม่ได้ยินเสียงเวลานี้กำลังหูอื้อเดี๋ยวนี้อื้อมดทั้งสองหูเจ้าของพูดก่อนไม่ได้ยินมันออกกลางมาดินนั่งแต่วันด้วยมีพระมาก่อนจากพระมาแล้วก็ฟังเสียงฝ่าเท้าหมานี่แจ๊บแจ๊บแจ๊บเต็มถนนมาเลยเรามองไปมันเป็นเสียงอะไรนะวะมันเสียงหมาหรือเสียงคนนะวะเสียงน่ะเป็นเสียงหมาแต่มองดูมันเป็นคนนะมันเป็นอย่างนั้นนะฟังเสียงแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บมันอะไรการก็ไม่รู้อยู่ที่มันนี่อยู่ที่นั่นพูดยากหูอื้อพูดไม่ค่อยได้ยินเสียงหูอื้อแล้วพูดยากพูดเจ้าของก็ไม่ได้ยินมันไปออกนี่หมดเลย เอวังชังผู้สมะตอนฟ้าหญิงเสด็จมาเนี่ยได้ถึง15นาทีหรือเปล่านะวังชังเราเทศบางเล็กน้อยนะอยู่จะถึง15นาทีหรือเปล่าวังชังเทศหาใจผู้ไม่ได้ออกมันก็มีความคานลำบากข้างนอกนั่งมาได้ไหมฮะข้างนอก
1: รู้สึกนะครับได
0: ้คนนั่งบ้างหรือเปล่าข้างนอก
1: ได้ครับ
0: ครับคนจะแย่ตาบุกนี่มากนะในสระนี่ตาบุกมากจริงๆเต็มไปหมดเต็มสระเลยตาบุกมากตัวใหญ่เต็มสระแต่เหี้ยตรงนี้ไม่เห็นนะมาครั้งนี้ไม่เห็นเลยที่ใครจับไปปล่อยที่ไหนเหี้ยใหญ่ตัวนึงมันมาถึงจำโอโมจิตเสียมันเข้ามันออกเสมอเกลือสังเกตดูมาครั้งนี้ไม่เห็นเลยนะตั้งแต่วันมาจนกระทั่งวันนี้ไม่เห็นที่ใครจับมันไปปล่อยที่ไหนมีคนจับไปปล่อยเปล่าหายเงียบไหม
1: เขาว่าย
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: คร
0: ับ
1: เขาว่าย
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: คร
0: ับนี่มันเปลี่ยนรูใหม่นะเนี่ยรูมันอยู่ตรงมันเข้าออกอยู่นี่ไปไม่เห็นเลยตั้งแต่มาจนตั้งแต่อยู่ไม่ปรากฏไม่เห็นแต่ตาบุกนี่มากเต็มไปหมดตาบุกเต็มตัวใหญ่ใหญ่ไปเราดูสัตว์นั้นดูสัตว์สังเกตสัตว์นะเราอยู่ที่ดูสัตว์ในสัตว์นั้นสังเกตสัตว์เวลาว่าเดินรอบๆดูสัตว์หูยังอื้อไงเดินยังอื้อพูดไม่ได้ยินเสียงผู้ฟังข้างนอกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะได้ยินไหมเราพูดไม่ยินของเราอืมคือว่าผู้ฟังของเราจะไม่ได้ยินได้ยินแล้วอันนี้มาอย่างนี้เนี่ยวันนี้เทศไม่สะดวกเลยเทศได้เท่านั้นวันนี้ไม่สะดวกพูดออกนี่หมดเลยหูพูดอะไรไม่ได้ยินวันนี้หูตลอดเลยไม่สะดวกที่จะพูดอะไรนะเดี๋ยวนี้อย่างทั้งสองเองไม่อยากพูดอะไรพูดเหมือนไม่มีเสียงออกพี่บอกเลยไม่อยากพูดวันนี้รู้สึกว่าอู้มากทีเดียวทุกวันไม่เป็นเวลาที่เป็นตลอดถ้าจะกอดเทศมึงเจ้าจะเทศวัดบวรก่อน ต่อมาก็มานี่เลยหูเลยเรื่อยมาวันนี้ไม่สะดวกตลอดเพราะพูดไม่ถนัดพูดอะไรออกมามันออกตลอดเลยไม่อยากพูดนะพูดยากวันนี้โอ้มันไม่ออกปากมันออกหมดเลยเจ้าของเลยจะไม่ได้ยินนะมันไปดังหูหมดแล้วต่อไปนี้จะให้พรนะจะสูงให้พร
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113